0: หรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีหญิงไทยถูกใช้หิ้วไอซ์ซุกซองกาแฟเข้าญี่ปุ่นรวบผู้ต้องหาชาวเวียดนาม1รายออกหมายจับแล้ว2คนพร้อมตั้งข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลคดีหญิงไทยที่ถูกใช้เป็นผู้รับจ้างหิ้วยาเสพติดซุกซ่อนในซองกาแฟสำเร็จรูปเข้าประเทศญี่ปุ่นจนสามารถออกหมายจับเครือข่ายชาวเวียดนามได้2รายจับกุมได้แล้ว1รายพร้อมดำเนินคดีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังสืบสวนร่วมกับทางการญี่ปุ่นและสำนักงานปปส.จนพบว่าเป็นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศอย่างเป็นระบบล่าสุดหญิงไทยที่ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นได้รับการปล่อยตัวหลังอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ปส.ได้เชิญตัวเข้าสอบปากคำทันทีซึ่งเจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้บัญชีแอปพลิเคชันติดต่อว่าจ้างให้รับหิ้วพัสดุก่อนส่งกล่องสินค้าที่ซุกซ่อนไอไว้ในซองกาแฟปะปนกับสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่ออำพรางการตรวจสอบโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่หลบหนีออกนอกประเทศและเตรียมขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ประกาศยืนยันว่ามิคาโลมูริตปีกทีมชาติยูเครนของเชลซีทีมมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษพ้นโทษแบนจากคดีตรวจพบสารต้องห้ามไปที่เรียบร้อยแล้วหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าส่งผลให้ดาวเตะวัย25ปีสามารถกลับมาลงสนามได้ทันทีในฤดูกาล 2026-2027โดยก่อนหน้านี้มูริตถูกลงโทษแบนยาว4ปีหลังตรวจพบสารเมลโดเนียมระหว่างการรับใช้ชาติยูเครนในเกมดวลแข่งกับอัลเบเนียและจอร์เจียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024โดย FA มีคำสั่งลงโทษแบนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี2026ก่อนที่นักเตะจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกหรือ CAS ในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2สปป.ลาวที่เหลือ10คนแพ้ฟิลิปปินส์1-4ทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้โดยจุดโทษอินเตอร์มิลาน1-3หลังเสมอในเวลา90นาที1-1ไบรตันชนะสตราบูร์ก4-3สตุตการ์ดเสมอปารีสเอฟซี2-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอะเลโกมาดริด2-1ฮัมบูร์กแพ้เอเวอร์ตัน1-2รอัลมาดริดเสมอฟิออเรนติน่า2-2และเคียโรน่าแพ้อาร์เซนอล1-4ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ CV คัพ2026เล็กแรกแมตช์ที่2ทีมตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวฟิลิปปินส์3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25และ15-10คะแนนสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในกรณีของเหตุการณ์ที่ต้องมีการไปล้อมในส่วนของผู้ต้องหาซึ่งก่อเหตุยิงนะคะกระทั่งมีคนเสียชีวิตภายในวัดนะคะแถวด้านย่านลาดพร้าวแล้วก็ที่ต้องมีการแจ้งเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ให้ต้องเฝ้าระวังและให้อยู่ภายในห้องอยู่ภายในที่พักเนี่ยนะคะในพื้นที่ของแถวเขตทางด้านของยานะเขตคันนายาวเราก็อย่างที่บอกไปว่าล่าสุดก็คือตอนช่วงมาสักตีสองกว่านะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ยินเสียงอาวุธปืนดังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะทางหน่วยอินทราช26นะคะก็บุกเข้าไปภายในห้องพักนะคะแล้วก็สามารถที่จะคือเข้าไปเจอแล้วไปเจอแฟนของคนที่ชื่อบางสันเนี่ยนะคะแล้วก็นำออกมานะคะแล้วปรากฏว่าก็คือคนที่ชื่อบางสันคนนี้ค่ะคนที่เป็นก่อเหตุยิงคนที่เสียชีวิตภายในวัดนะคะเขาเป็นการยิงตัวเองนะคะแต่ว่าในช่วงแรกตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยนะคะก็คืออาการเนี่ยสาหัสแต่ว่ายังมีชีพจรอยู่ค่ะแล้วก็มีการนำตัวส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริแพทย์รามินทราแต่ว่าพอถัดมาเนี่ยนะคะในช่วง3นาฬิกากว่าเกือบ4นาฬิกาทางทีมแพทย์ก็แจ้งยืนยันนะคะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจคันนายาวก็ได้มีการนำตัวแฟนสาวของผู้ต้องหานะคะหรือว่าตอนนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะรวมทั้งญาติแล้วก็เพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีตามกฎหมายต่อไปคือเรียกเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นเหตุยิงกันภายในวัดกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการติดตามคนที่ก่อเหตุยิงคนอื่นกระทั่งเสียชีวิตนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเจอว่าไปกบดานอยู่ภายในห้องพักนะคะชั้น2ตึก23แฟลตเอื้อทอนเขตคันนายาวนะคะซึ่งในช่วงแรกทางเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกว่าต้องทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็พยายามที่จะมีการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะแล้วก็สรุปเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกค่ะมีโอกาสได้เห็นคลิปของคนที่ชื่อบางสันที่เขาอยู่กับแฟนแล้วเขาก็มีการไลฟ์ด้วยนะนะคะแต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขามีการทำร้ายตัวเองหรืออะไรนะคะเป็นช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็จะได้ยินเสียงทางเจ้าหน้าที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการพูดจาที่แบบคือแบบใจเย็นมากๆนะคะแล้วก็บอกพยายามให้เขาเนี่ยใจเย็นลงในการที่จะออกมามอบตัวหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามีสายของทางกู้ชีพ115มูลนิธิสยามรวมใจนะคะกู้ชีพ115ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ของทางกู้ชีพ115นี่คือไปเมื่อคืนนี้หรือว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อเช้าเมื่อวานตอนช่วงเย็นคะ
1: ไปตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นครับผมที่เกาะหลังก็เหตุเสร็จครับ
0: อ๋อแล้วหลังจากนั้นได้ตามไปที่พักด้วยไหมคะ
1: ไม่ได้ตาม
0: ครับไม่ได้ตามค่ะคือจริงๆเราเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไหมกู้ชีพ115คะ
1: แต่จากที่สอบถามที่เกิดเหตุเมื่อวานตอนเย็นเนี้ย
0: ค
1: ือบอกว่าเขารู้จักกันหมดเลยครับ
0: รู้จักกันหมดเลยค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ไล่บอกว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่เสียชีวิตถ้าเป็นในวัดเนี่ยค่ะ
1: ครับผมคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่ก็แบบรู้จักกันเป็นบรรดาเพื่อนๆกันนะครับ
0: ค่ะก็เป็นบรรดาเพื่อนๆกันก็หมายความว่าคนที่ก่อเหตุที่เขาชื่ออะไรนะบางซันเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อคนเนี้ยก็คือเขาอยู่ที่วัดก่อนใช่ไหม
1: เห็นว่าเขาออกมาทีหลังคร
0: ับ อ๋อมาทีหลัง
1: มาทีหลัง
0: อ๋อค่ะแล้วในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บนี้คือเป็นคนที่ถูกลุกหลงเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับผมเป็นคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันที่เดินไปคุยกับตรงที่ผู้เสียชีวิตนอนอยู่เป็นใช่ครับผมแล้วเขาก็คาตาหมูออกมาแล้วก็ตัดโดนสะเก็ดโดนลุกหลงนั่นเองคร
0: ับ ค่ะก็คือณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คนก็เริ่มทยอยไปที่งานแล้ว
1: ใช่ครับผมเป็นช่วงเย็นนะครับเป็นช่วงที่คนจุกพ่าน เริ่มมาฟังสวดกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้นี่ก่อเหตุบอกว่าในวัดเลยนะเมื่อวานก็ติดตามข่าวนี้อยู่ด้วยเหมือนกันคือนึกว่ามันจะแบบจบแต่ว่าคือเขาก็พอก่อเหตุถึงปุ๊บนี่คือหลบหนีก่อนเลย
1: ใช่ครับผมตามที่ได้ดูจากกล้องวงจรปิดของวัดดึงนะครับก็คือผมก่อเหตุเสร็จเขาก็เดินออกเลย
0: อ๋อเดินออกไปเลยอ่ะเดินแบบนิ่งๆออกไปเลยเหรอคะครูชิม115
1: ใช่ครับผม
0: ใจเย็นมากเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็หลังจากนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปติดตามตัวต่อ
1: ใช่ครับ
0: นี่เห็นเขามีไลฟ์มีอะไรด้วยนะในช่วงที่เขาน่าจะยังอยู่ในแฟลตของเขาในอพาร์ตเมนต์เขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นเป็นอาคารเอื้อถอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: เ
1: ขาเป็นจากที่ตามข่าว
0: ใช่เข้าใจค่ะโหแบบคือไม่นึกอะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวัดได้แล้วมันมีอะไรที่มันทำให้เกิดเหตุที่เขาต้องมีการทำร้ายกันขนาดนั้นพอจะมีข้อมูลด้วยไหมคะ
1: จากที่สอบถามบรรดาเพื่อนคนที่ให้ข้อมูลก็คือเหมือนทำนองว่าผู้ตายอะครับผู้ชายอะครับคือทำปืนลั่น
0: ใส่แฟน
1: แฟน
0: ที
1: เนี้ยเหมือนเขาแบบ
0: แล้วแฟนเสียชีวิตใช่ไหมคะ
1: โกรธอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็เลยตามมาเหมือนคะว่าใช้คำว่าล้างแค้นหรออันนี้ใช้คำนี้ได
1: ้ใช่ครับเพราะว่าจากที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์คือบอกว่าพอเขายิงเสร็จเขาก็ตะโกนว่าล้างแค้นให้มึงแล้ว
0: คือณเวลานั้นนี่แฟนเขาก็อยู่ด้วยโดยตลอดใช่ไหมคะแฟนของบางแสน
1: ใช่ครับผมแต่ที่เห็นในกล้องจอนปิดนะเพราะว่าผมอะคือไปไม่ทันช่วงนี้พอดีเสร็จได้ประมาณนักไม่ถึง10 นาทีมันผมเข้าที่เกินไ
0: ปอ๋อคือไปดูผู้เสียชีวิตก่อนแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บก่อน
1: ใช่ครับผ
0: มแต่ว่าคือเขาก็มีการตะโกนอย่างนั้นแล้วก็คือออกเดินออกไปเลยถ้าดูจากในกล้องอ้าวแล้วคือตอนที่เขายิงนี่คือยิงแบบก็เรียกว่าต้องเป็นระยะประชันชิดเลยไหมคะ
1: จากที่ดูในคลิปกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่วัดก็คือประชันชิดเลยครับ
0: นี่ต่อไปเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าวัดต้องมีการตรวจอาวุธแล้วไหมคะเนี่ยมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ย
1: ถ้าเป็นปกติก็ไม่มีใครพกพาปืนไปที่สาธารณะนะครับ
0: ค่ะแต่นี่ไงคือมันก็เคยเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่รายแรกนะที่มันเกิดเหตุภายในวัด
1: ครับผม
0: โอ้โหจริงๆแล้ววัดโรงพยาบาลนี่น่าจะเป็นจุดที่แบบปลอดภัยที่สุดแล้วอย่างคนที่ถูกลูกหลงอะคะอาการก็เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นที่ไปเจอ
1: เขาก็โดนสะเก็ดเสียวที่แขนที่ขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังพูดคุยถามตอบรู้เรื่องเดินได้ในนั้นคร
0: ับค่ะมีอายุไหมคะหรือเป็นคนวัยเดียวกันทั้งหมด
1: อายุไม่ไล่กันนะครับประมาณ20 กว่าไม่น่าเกิน30ครับผม
0: ก็ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ใช่ไหมคะกู้ชีพ115
1: ก็คือเขานั่งคุยกัน
0: นะ
1: ก่อนที่เขาจะก่อเหตุเขามีปากเสียงกันก่อน
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็คือทั้งหมดก็คืออาจยืนคุยกันแล้วมีปากเสียงแล้วหลังจากนั้นคนที่ชื่อบางสารก็ยิงคนที่เสียชีวิตอ้าวมันเป็นลูกหลงมันเป็นปืนประเภทไหนอะคะคือเขายิงออกไปกี่นัดถ้าดูจากสภาพ
1: ค่ะเห็นว่าเขาว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาด9 มม.ครับผม
0: ซึ่งแต่ถ้าอย่างนี้ปืนอย่างนี้มันนัดเดียวหรือมันต้องหลายนัดถึงทำให้คนอื่นที่แบบได้รับบาดเจ็บไปด้วย
1: แต่ที่เกิดเหตุนะครับที
0: ่
1: เกิดเหตุมีปลอกกระสุนมา7 ปลอก
0: เจ็ดปลอกนี่คือหมายถึงว่ายิงออกไป7 ครั้งอย่างนั้นไหมถ้าเป็นปืนประเภทนี
1: ้
0: โอ้โหค่ะเป็นเหตุการณ์ซึ่งบอกต้องบอกเลยมันสะเทือนใจมากมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในสถานที่แบบนั้นเลยแล้วพอถึงสุดท้ายก็ตัวเองก็ทำร้ายตัวเองกระทั่งเสียชีวิตด้วยเหมือนกัน
1: จากที่นำข่าวเห็นว่ายังมีชีพจรอยู่นะ
0: บอกว่าตอนช่วง3 กว่าแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตแต่ว่าตอนแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ไปถึงตอนนั้นนะยังมีชีพจรอยู
1: ่ครับผม
0: ค่ะอันนี้ เรื่องที่จะถามในฐานะที่เราเป็นคนปกติทั่วไปแล้วเราจะสังเกตยังไงคะพฤติกรรมว่าเดี๋ยวกลุ่มนี้เขาจะมีเรื่องการเราต้องมีการดูแลป้องกันตัวเองยังไงคะแนะนำหน่อยกู้ชีพ115ในฐานะที่ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เป็นระยะเนี่ยค่ะ
1: ครับผมก็คือจุดต้องเป็นอันดับแรกเลยก
0: ็
1: คือถ้าเริ่มมีปากเสียงนี่ก็ให้ระมัดระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าชนวนเหตุที่จะก่อเหตุแบบนี้ได้อันดับแรกเลยคือต้องมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันก่อนถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เหตุการณ์นี้ครับผมก่อนที่เขาจะก่อเหตุยิงก็คือเขามีปากเสียงกันก่อน
0: ค่ะ
1: ผมพอมีปากเสียงเสร็จเขาควักปืนออกมายิงเลยมันก็จุดสังเกตก็คือถ้าเริ่มมีปากเสียงกันไม่ว่าจะที่ไหนก็ให้เซฟตัวเองกันก่อนดีกว่าครับผม
0: เดินออกมาให้ไกลที่สุดก่อนดีกว่าไหมอย่างน
1: ี้ใช่ครับผม
0: อย่านั่งอยู่
1: เ
0: พราะว่ามันพร้อมจริงๆกับการที่จะมีการปะทะเราต้องดูพฤติกรรมของคนด้วยลักษณะของเขาเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วอย่างนั้นไม่ว่าพร้อมที่จะมีเรื่องหรือว่าถ้าดูภายนอกก็ไม่น่าจะมีเรื่องทำร้ายคนได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะถ้าดูภายนอก
1: ครับผม
0: ถ้าแบบ
1: ก็คือการแต่งตัวการอะไรเขาเหมือนไม่มีอะไรเลยครับ
0: โอ
1: ้ใช่เขาการแต่งตัวใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างดีเลยเหมือนไม่มีไม่พกพาอาวุธไม่อะไรมาเลยครับจากที่เห็นในกล้องวงจรปิดที่วัดนะครับ
0: ค่ะแบบดูก็แบบดูแบบนิ่งๆคนทั่วๆไปเลยคือเป็นคนปกติที่ดูจะแบบเหมือนกับดูค่อนข้างจะเรียบร้อยด้วยวันนี้เรียนดูจากในไลฟ์ของเขานะแต่ว่าพอเห็นพังพฤติกรรมแล้วก็โหโหดมาก
1: ใช่ครับผมเพื่อนบอกว่าเป็นคนที่ชอบอาวุธปืนด้วยอะไรด้วย
0: นี่ไงอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่นี่แหละเป็นว่าพวกเราทั่วๆไปซึ่งเป็นคนดีคนดีมักจะไม่ระวังตัว
1: ใช่ครับเพราะฉ
0: ะนั้นใช่ใช่แล้วก็เราจะคิดเราไปวัดไงมันไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเขาเริ่มขึ้นเสียงหรือว่าเริ่มลุกขึ้นไปหาอะไรกันรีบเดินออกมาก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะกู้ชีพ115ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะกู้ชีพ115มูลนิธิสยามรวมใจค่ะให้ฟังย้อนเหตุการณ์นะคะก่อนที่มันจะมีเรื่องต่อเนื่องมาถึงเมื่อช่วงของกลางคืนกระทั่งมาถึง 2:00 กว่าๆนะคะแล้วก็ในช่วง 3:00 นนะคะที่ก็มีการอัปเดตล่าสุดเพิ่มเติมกันปรากฏว่าคือตอนแรกนะคะคืออาการเค้ายังมีชีพจรอยู่แต่พอหลังจากนั้นนะคะนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟนอันนี้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เขาก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อที่จะมีการสอบสวนสอบสวนในส่วนต่างๆกันต่อไปเพราะเท่ากับว่านี่คือมันเป็น2เคสต่อเนื่องนะคะมันเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องกันแต่มันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะที่ว่ายังไปนะช่วงนี้ไม่แต่ข่าวซึ่งรู้สึกได้เลยถึงไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างที่บอกค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่มันจะมี2มุมล่ะมุมมืดกับมุมสว่างมุมดีมุมไม่ดีนะคะก็ในแต่ละข่าวเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้นะเรียนรู้จากคนอื่นจะมาเรียนรู้ด้วยตัวเราเองค่ะในเรื่องของประสบการณ์เหล่านี้นะคะแล้วก็มันทำให้เราได้สังเกตได้เฝ้าระวังนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของตัวเรานะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังย้อนหลังส่วนเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะส่วนกรณีที่มีการแจ้งเตือนกันในพื้นที่ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะนะคะเพราะว่าทางด้านของเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างมันก็สงบไปตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 2:00 กว่าๆ 3:00 นะคะสำหรับในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะในช่วงนี้ค่ะ 7:28 นาทีมาเรื่องนี้วันหยุดวันนี้นะคะเชื่อว่าในเรื่องของการไปใช้บริการของรถไฟดิฉันเชื่อว่าขบวนนี้น่าจะยังคงคึกคักนะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เมื่อวานในวันที่1 วันที่1สิงหาคมนะคะที่เขามีการเปิดให้บริการเรียกว่าคือทุกวันจากเดิมเนี่ยจะให้บริการเฉพาะเพียงแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะคะก็จะมีการให้บริการในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะจากเดิมต้นทางอยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองก็ขยับเข้ามาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของรถไฟขบวนนี้พูดไปทุกคนคงจะรู้แล้วล่ะเพราะเนี่ยจะพูดถึงขบวนนี้บ่อยมากนะคะซึ่งก็เป็นรถไฟนะคะซึ่งเป็นรถไฟคีฮาคือเป็นรถไฟที่เขานำเอารถดูดีเซลรางที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาปรับปรุงซ่อมบำรุงแล้วก็ตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดนะคะจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายค่ะแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็ในช่วงทดลองก็เขามีการให้บริการนะคะในช่วงของวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็อย่างที่บอกอะว่าที่เริ่มที่สถานีดอนเมืองแล้วก็หลายๆคนเขาก็มีการเรียกร้องนะในโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆว่าจริงควรต้องขยับเข้ามานะคะจะมาเริ่มที่สถานีรถไฟทานสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ได้หรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะแล้วก็ในที่สุดค่ะนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะคะเขาก็มาให้บริการต้นทางที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็จาก5วันก็เป็นทั้งอาทิตย์เลยเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมากนะคะทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่เดินทางด้วยนะคะดูจากในรูปดูจากในคลิปเนี่ยค่ะนะคะทางผู้ว่าอนันต์โพนิ่มแดงลงพื้นที่ค่ะนะคะแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟพิเศษชานเมืองปรับอากาศนะคะซึ่งเป็นรถนะคะอย่างที่บอกค่ะสถานีคลิปเนี่ยค่ะนะคะทางผู้ว่าอนันต์โพนิ่มแดงลงพื้นที่ค่ะนะคะแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟพิเศษชานเมืองปรับอากาศนะคะซึ่งเป็นรถนะคะอย่างที่บอกค่ะสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์อยุ

0: คนแน่นมากๆนะในเส้นทางฝั่งขาที่ขึ้นไปนะคะจากทางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่จะไปอยุธยานะคะแล้วก็น่าจะเป็นเพราะมันเป็นช่วงของวันหยุดด้วยนะคะก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศเลยเรียกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการจำนวนมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีเลยล่ะนะคะในเรื่องของการใช้บริการนะคะของประชาชนซึ่งทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของกรุงเทพมหานครรองรับผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแล้วก็รวมไปถึงผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองนักศึกษาแล้วก็บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะและผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะตลอดจนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกันก็เลยทำให้การเดินทางเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จากข้อมูลของการให้บริการที่ผ่านมาขบวนรถไฟพิเศษชานเมืองปรับอากาศในเส้นทางดอนเมืองอยุธยานะคะตั้งแต่ที่เขาเริ่มทดลองให้บริการมาตั้งแต่เมื่อช่วงที่20เมษายนถึง31กรกฎาคมมีผู้โดยสารใช้บริการสะสมกว่า 33,783 คนหรือว่าเฉลี่ยวันละ450คนต่อวันโดยเฉพาะถ้าเป็นในช่วงวันหยุดนะคะตะเริกนะคะซึ่งจะตรงกับช่วงในวันจันทร์ถึงศุกร์นะจะมีผู้ใช้บริการในเฉลี่ยสูงถึง800คันต่อวัน800คนไม่ใช่คัน800คนต่อวันค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเดินทางด้วยระบบรางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็การปรับเปลี่ยนต้นทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์รวมทั้งการเปิดให้บริการในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพิ่มเติมก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเดินทางในการรองรับผู้โดยสารนะคะในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลคือจริงเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเป็นรถปรับอากาศด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพภายในของรถนะคะก็ดูน่าใช้นะดูน่าใช้แล้วก็มันเป็นเชิงเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวมันก็ถือเป็นการกระจายรายได้ด้วยนะถ้าดูจากจำนวนคนที่ใช้บริการของรถไฟขบวนนี้เมื่อวานซึ่งเยอะมากจริงๆเดี๋ยววันนี้มีใครไปใช้บริการรถไฟขบวนนี้แล้วฟังเจ้าสร้อยอยู่นี่มาคุยกันได้นะคะคุณปิยะนันท์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณปิยะนันท์แจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงไหนของถนนจันทร์นะคะ
1: เป็นทาง4ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาแล้วใช่ไหม
1: มีรถฉุกเฉินมาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคนเจ็บอาการเป็นไงบ้างคะคุณปิยะนันท
1: ์เป็นรถแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์นะคะตอนที่ดิฉันเห็นมอเตอร์ไซค์เขานอนแล้วก็มีเลือดออกที่บริเวณใบหน้าค่ะแล้วก็รถขวางถนนอยู่อะค่ะ
0: เขาสวมหมวกกันน็อกมั้ย
1: ไม่ทราบอะค่ะแต่ตอนที่เห็นคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกก็คืออาจจะกระเด็นหรืออะไรสักอย่างน่าจะเป็นพี่แจ็บอะค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้ว
1: พอดีมีพี่วินแถวนี้เขาช่วยโบกรถเอาไว้อะค่ะกันรถเอาไว้ที่ผ่านมาประมาณพอดีดิฉันผ่านมาประมาณ5นาทีแต่ยังอย
0: ู
1: ่รายงานอยู่ว่าค่ะก็เดี๋ยวจะไปทำธุระยังไงก็
0: ค
1: ือรถยังไม่ติดอะค่ะเพียงแต่ว่าอยากได้เจ้าหน้าที่มาช่วยเพิ่งมาแต่ก
0: ี้แต่เพิ่งมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะโอ้ดีใจด้วยต้องขอบคุณคุณปิยะนันท์ด้วยที่แบบช่วยเขาช่วยแจ้งมานะคะตอนนี้
1: ก็
0: สบายใจในระดับ
1: อะไรอะค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาแต่คงมีคนอื่นช่วยแจ้งกันแล้วอะค่ะถึงได้มีรถฉุกเฉินมา
0: ช่วยการช่วยการ
1: ยังไงก็ขับรถใช้ทางระมัดระวังด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุด้วยนะคะ
0: ถนนมันโล่งมากด้วยใช่ไหมคะคุณเบียร์นั้น
1: ใช่ค่ะใช้ความเร็วกันค
0: ิ
1: ดว่านะคะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามต่อจะได้ทราบอาการของเขาด้วยนะคะแต่ต้องขอบคุณทางคุณปิยะนันท์มากๆเลยค่ะค่ะโอ้นี่วันอาทิตย์ยังต้องไปทำธุระเหรอคะนี่เหมือนกันเลยเราต้องทำงานใช่ไหมคะ
1: ใช่ไปออกกำลังกายมา
0: ไปออกกำลังกาย
1: ทำธ
0: ุ
1: ระ
0: อ๋อแล้วไปออกกำลังกายที่ไหนคะนี่แอบถาม
1: ส่วนลูกสมาคมแต้จิ๋ว
0: สมาคมแต้จิ๋ว
1: ค่ะเป็นส่วนที่วิ่งข้างในเป็นสุสานนะคะ
0: อ๋อแถวถนนจันทร์ใช่ไหมคะแถวตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: มันเป็นถนนจันทร์นะคะตรงนั้นในนั้นมันจะมีสมาคมแต้จิ๋วแล้วก็มีสารคืนนะคะแต่เขาก็เปิดเป็นส่วนให้คนเข้าไปวิ่งนะคะให้คนเข้าไปเดินไปออกกำลังกาย
0: โอ้แล้วมีคน

0: เดี๋ยวกำลังกายกันเยอะไหมคะในช่วงเช้า
1: ๆช่วงเช้าๆเขาเป็นวันธรรมดาก็จะมีพวกผู้สูงวัยสวมากันเยอะค่ะมาเดินมาวิ่งพอสายๆก็อาจจะมีพวกคนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเย็นก็จะมีเยอะเหมือนกันยังไงก็ชวนไปออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่ารักใครให้ชวนไปออกกำลังกาย
0: โอ้ยขอบคุณค่ะที่เรารักกันขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากจริงช่วงนี้นะเราจะเห็นคนไทยเรานะคะรักสุขภาพกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะจุดตามสวนสาธารณะหรืออะไรต่างๆที่มีคนไปออกกำลังกายกันยิ่งเป็นสวนลุมใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าดังไปทั่วโลกเลยที่มีการแอโรบิกแล้วแบบน่ารักมากแต่จริงๆที่ทุกๆจุดสะดวกตรงไหนยังไงนี่ก็ไปออกกำลังกายกันได้นะคะเดินอย่างมึงแค่ไปเดินช้อปปิ้งนี่ถือเป็นออกกำลังกายไหมบางคนไม่รู้ตัวเวลาที่เดินอยู่ในสูงค้าต่างๆเนี่ยเดินที่ท่านนับเป็นระยะก้าวนี้จำนวนเยอะมากนะหรือเป็นแบบเป็นกิโล2กิโลเมตรได้แต่มันไม่ร้อนไงนะคะหรือไม่เดี๋ยวนี้นะตามจุดที่เป็นสูงการค้าหรือว่าเป็นพวกมิกซ์ยูสอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่มันเป็นมิกซ์ยูสคอมแพคเราจะเห็นเลยว่ามันจะกลายมาเป็นจุดขายอย่างหนึ่งก็คือสวนนะคะสวนใช้คำเป็นสวนที่เขามีการจัดตกแต่งอย่างสวยงามเนี่ยตรงดุสิตใช่ไหมก็จะแบบเป็นสวนสวยมากแค่ตรงนั้นนะแค่ไปเดินเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วนะแล้วอย่างเนี้ยอีกจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการไม่นานก็คือตรงช่วงของคาวอีเลเว่นนะคะเส้นสุขุมวิทนะตรงจุดนี้ก็สวนกว้างเหมือนกันในนี้ก็เดินได้เปิดตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วง6นาฬิกานะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคนละพื้นที่คนละโซนของฝั่งของเมืองแต่มันก็เป็นพื้นที่ที่คือนอกเหนือจากสวนสาธารณะทั่วๆไปอย่างสวนลุมนะคะสวนหลวงร.9จะอยู่แค่2สวนสวนเบญจกิติใช่ไหมอันนี้ก็จะเห็นว่านี่เป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันนะคะในเรื่องของการเดินแล้วก็เดินข้ามสะพานที่แบบข้ามระหว่างสวนสาธารณะสวนเบญจกิติกับสวนลุมนะคะอู้นี่จริงๆเห็นไหมจะเห็นเลยว่าเวลาที่ในช่วงเย็นหรือแม้แต่ช่วงเช้าคนเยอะมากนะคะคืออย่างบางคนเนี่ยก่อนที่จะเข้าออฟฟิศทำงานหรือว่าบางคนพอเลิกจากงานนะคะก็ไปออกกำลังกายก่อนแต่คนที่บางคนเราจะเห็นเลยนะเขาไปออกกำลังกายไปเดินไปอะไรก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยอาบน้ำเข้าออฟฟิศบางทีบางออฟฟิศบางแห่งเขาก็มีที่ให้อาบน้ำเลยก็เต็มตัวมาแล้วก็ทำงานต่อนะคะต้องชมมากๆเลยนะในเรื่องของการใส่ใจเรื่องของการจัดตารางเวลานะคะของพวกเราทุกๆคนที่ใช้คำว่าพวกเราทุกๆคนจะได้รู้มาถึงเรียนแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองออกกำลังกายไปด้วยจริงๆไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะเอาเป็นว่าหาเวลากันนะคะในการที่จะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจสำคัญถ้าสุขภาพใจดีทุกอย่างก็จะดีไปด้วยอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนค่ะ
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
6: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ในช่วงนี้นะคะมีเพิ่มเติมการในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะถนนเพชรเกษมนะคะมีอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อเสียหลักนะคะแล้วปรากฏว่าคือกีดขวางถนนเพชรเกษมนะคะตรงช่วงของบางสะพานซึ่งตรงจุดนี้นะคะก่อนหน้านี้จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ประมาณ4กิโลเมตรนะคะแต่ว่าล่าสุดคือถ้าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วแต่เดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้อยู่นะคะเพราะว่าลักษณะของจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะในส่วนของตัวของรถเนี่ยนะคะก็คือหมุนแล้วก็ขวางนะคะขวางถนนแล้วก็ถ้าดูนะคะในส่วนของรถที่ติดค้างอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นรถบรรทุกนะคะเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ติดท้ายแถวยาวทีเดียวนะคะในส่วนของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือมันก็ไปชนเขากับแบรีเออร์ค่ะนะคะไอ้ตัวกั้นถนนไม่ใช่เป็นบาริเออร์เป็นกาดเรลนะคะซึ่งกั้นขอบทางแล้วน่าจะมีคนเจ็บด้วยนะคะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะในช่วงของบางสะพานแล้วก็กีดขวางไป2ช่องทาง2ช่องจราจรในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยค่ะนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่อาจจะกำลังใช้เส้นทางกันอยู่นี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เส้นทางที่ตรงช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยทายสั้นลงนะคะทายสั้นลงเนี่ยดูอัปเดตจะอยู่ที่ประมาณณเวลานี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแค่300เมตรก็แปลว่าน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วอะค่ะนะคะแต่ว่าก่อนนี้ท้ายแถวยาวเกือบ4กิโลเมตรเลยนะคะก็เป็นอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะช่วงบางสะพานค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ใครที่อาจจะผ่านตรงช่วงของถนนจันนะคะตรงปากซอยจันซอย4ที่คุณเปียนันท์เจ้าออกอากาศไปเมื่อสักครู่นี้มีคนเจ็บนะคะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ตะกี้เราคุยกันได้ยินเสียงรถฉุกเฉินและกู้ภัยไปที่เกิดเหตุแล้วนะคะถ้าหากว่าใครผ่านช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมมาหน่อยว่าตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขามีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างนะคะรบกวนด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ทาง X ทาง Facebook นะคะหรือคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @ JS Roy ค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: คุณโตโต99สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะถนนทหารบกนครปฐม
1: วันนี้วันที่จะมีจุดปัญหาเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: สถานการณ์ก็ออกมาใช้35ด้านก็ออกมุ่งหน้าสู่ประเทศได้ทางมอเตอร์เวย์รถไม่เคยมีแต่เป็นประเด็นนะครับก็ไม่เคยมีตามมาจากครับเข้าออกมีปัญหาถ้าคิดดูก็วันนี้ฟ้าหลัวๆนะครับไม่มีกลุ่มฝนเลย
0: ค่ะ
1: แล้วคู่คุณปุณณิถามว่าออกกำลังกายทุกสารคืออะไร
0: อะไรนะคะ
1: เกิดนิดนึงอยู่สารแจ้งิวเมื่อสักครู่ที่ว่า
0: อยู่ตรงทางตอนไหนแถวไหน
1: สารทอนถ้าเราเลี้ยวซ้าย
0: ค่ะ
1: คือมันทะลุกระสนเป็นหลุมได้อ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสู่สารของวัดยานนาวาเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เป็นสู่สารของวัดยานนาวาก็คือยาวมาเลยแล้วไปชนนู่นซอยเย็นติดเลย
0: เฮ้ยดิฉันกำลังนึกไปถึงป่ากำลังนึกถึงป่าชาวตอน
1: ครับอันนี้แหละคือพอถนนเส้นเขาเรียกว่าตัดเส้นนี้ตัด
0: ค
1: ือใต้ทางด่วนเนี่ยที่ตัดถนนจันทร์ไปออกพระราม3ก
0: ็
1: เลยกลายเป็นแดงเป็นสองฝั่ง
0: ซึ่งมันคือป่าชาวัดดอนใช่ไหมคุณโต99หรือคนละจุด
1: เดิมทีก็คือนี่แหละคือป่าชาวัดดอนก็คือเป็นของสมาคมแจ้จิ๋ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าที่ออกมันขายเนี่ยให้ยืดสายมือตอนนี้มันทะลุเป็นหลุยได
0: ้คือ
1: ปล่อยให้เรียบไปนะครับแม่ตัดออกถนนจันทร์ได้เศษนี่จริงด้านซ้ายถ้าเข้าไปหน้าสมบัติผมด้านซ้ายจะเป็นสุสานทั้งแถบเลย
0: ซึ่งขึ้นชื่อมากในอดีตเห็นแล้วตะกี้เนี่ยที่ว่างว่าตะกี้เนี่ยคือลองเสิร์ชหาข้อมูลค่ะ
1: ก็เลยว่าสงสัยมันที่เศษกระสุดไอ้ที่ก็ออกกำลังกายที่อื่นเพราะตรงนี
0: ้คร
1: ับปฏิบัติธรรมด้วยออกกระสุดด้วยเพราะซ้ายเป็นสุสานไงก็เลยที่มันในความฝังนักหรอกแต่ที่ว่ามันไม่มีที่ออกกำลังกายเขาก็เลยต้องมาออกกำลังกายตรงนี้ผมก็ยังเคยเข้าไปบ่อย
0: ๆนะ
1: ครับก็เรียกว่าก็พิเศษนิดหนึ่งเวลาไม่น้อยพร้อม
0: ขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะตรงนี้มันเป็นส่วนสุขภาพในวงล้อมเมืองนะคะซึ่งเรียนเปิดดูข้อมูลเนี่ยตะกี้เนี่ยนะคะก็คือเขาก็มีการจัดภูมิทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเหมาะงานไปออกกำลังกายและยิ่งถ้ามันอยู่ในย่านแถวๆนั้นด้วยก็ถือว่าสะดวกนะคะในเรื่องของการที่จะแวะเข้าไปในเรื่องของการออกกำลังกายแต่จริงๆอย่างที่คุยไปก่อนหน้านี้ว่าคนไทยเราให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกันมากขึ้นมันเป็นเทรนที่ดีนะเทรนเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันหมายถึงสุขภาพของเราด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกนะสุขภาพกายดีมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของสุขภาพใจที่ดีด้วยค่ะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐทานยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบต
7: อง
6: นี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยปละละเลยการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนภายหลัง2คนร้ายก่อเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดชลบุรีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ตามที่สื่อมวลชนและสังคมมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์และการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นกรมราชทัณฑ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้และขอเรียนว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่ามิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำหากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งก่อนปล่อยตัวได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษและการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดและพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมการอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดกปช.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน16รายพร้อมผู้นำพาชาวไทยจำนวน3รายบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมินเจยจังหวัดพระตะบองและจังหวัดเสียมราชโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทยและได้ว่าจ้างผู้นำพาแนวตรา 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อคนเพื่อผ่าลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดจัดทำบันทึกการจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมการสำหรับกรณีของอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมนะคะตรงพื้นที่ของบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามีสายของหัวหน้าหมวดทางหลวงบางสะพานนะคะหัวหน้าอนุสรผ่าใดค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: หัวหน้า
3: อนุสรผ่าใต้ห
2: ั
3: วหน
2: ้
3: า
2: ผ่าใต้ขออภัยค่ะหัวหน้าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
3: รับคำเรียนอย่างนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหานะครับได้รับแจ้งเหตุประมาณเวลา0620นะครับบนทางหลวงหมายเลข4ตอนบางสะพานน้ำรอดนะครับที่กม395+000นะครับด้านขวาทางนะครับขาขึ้นกรุงเทพนะครับเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อนะครับสีขาวตู้ทึบนะฮะหมายเลขทะเบียน708779สมุทรสาครนะครับได้เกิดอุบัติเหตุนะครับชนป้ายโอเวอร์แฮงค์นะครับแล้วก็เสียหลักนะครับเสียหลักขวางช่องจราจร2ช่องจราจรนะครับขาขึ้นกรุงเทพนะครับส่งผลกระทบให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นเพศชาย3รายนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงจุดบางสะพานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไปครับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้รถนะครับรถเนี่ยติดยาวประมาณ 3-4 กิโลนะครับนะฮะทีนี้ก็ทางพื้นที่นะครับทางหมวดแล้วก็ทางตำรวจร่วมกับกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุดบางสะพานนะครับก็ได้เร่งในการบริหารจัดการรถนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยในการระบายให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดำเนินการย้ายรถนะครับย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่กีดขวางน่ะให้ออกนะครับออกจากการขวางช่องจราจรนะครับให้รถเนี่ยสามารถผ่านช่องจราจรได้ปกตินะครับเมื่อเวลา 7.30 นนะครับครับและปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการลากรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี้ยออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยครับ
2: การจราจร
3: เข้าสู่สภาวะปกติครับ
2: คนขับน่าจะหลับในไหมคะเคสนี้เนี่ยค่ะเขาบอกสาเหตุมาด้วยไหมคะ
3: สาเหตุตัวนี้ยังไม่สรุปครับ
2: ยังไม่สรุปแต่ก็คือมีทรัพย์สินของทางกรมทางหลวงที่ของกรมทางหลวงใช่ไหมคะที่เสียหายมีอะไรบ้างอะคะที่เสียหายอะค
3: ่
2: ะ
3: ก็จะมีเป็นป้ายแขวนสูงนะครับโอเวอร์แฮงค์นะครับหนึ่งแห่งนะครับ
2: คือตกลงมาเลยเหรอ
3: ตรวจสอบความเสียหายต่อไปครับ
2: อ๋อคือตกลงมาเลยเหรอคะ
3: ไม่ตกครับ
2: คือ
3: เขาชนมันเป็นป้ายขนาดใหญ่นะครับเสาป้ายนะครับชนเสาป้ายแล้วก็ทำให้เสียหลักนะครับเสียหลักแล้วก็ขวางช่องจราจรนะครับ
2: ค่ะแปลว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อย
3: ก็คือสถานการณ์ปกติแล้วครับ
2: แล้วรถคันนี้เขาบอกไหมว่าเขามาจากที่ไหนอะ
3: ไม่ได้บอกครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บยังไม่สามารถให้แฮนี้ได้ครับ
2: ค่ะแต่ว่าโดยสภาพของพื้นที่เองไม่น่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยของสภาพของถนนหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
3: สภาพถนนสภาพผิวดีครับผิวทางจราจรดีนะครับอยู่ในช่วงทางตรง
2: ทางตรง
3: ครับ
2: ทางตรงระยะยาวไหมคะ
3: ตรงนี้เพิ่งจะผ่านช่วงที่มีการก่อสร้างมาดังนั้นเนี่ยเรื่องความเร็วเนี่ยคงจะยังให้ความเร็วได้ไม่มากนะครับ
2: อ๋อเพิ่งผ่านตรงจุดที่มีการทำถนนก
3: ็คือ
2: หมายความว่าถ้าจะบอกว่าเป็นการขับระยะยาวแล้วอาจจะหลับไหนก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าไอ้ตรงช่วงนั้นมันน่าจะทำให้คนเราแบบรู้สึกแบบตื่นตัวขึ้นมาใช่ไหม
3: ใช่ครับด้วยการสันนิษฐานนะครับ
2: ค่ะค่ะแล้วไอ้จุดดีนี่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าคะ
3: ก็มีบ้างนะครับแต่ว่านานๆครั้งไม่ใช่จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับ
2: ก็ไม่ใช่จุดเสี่ยง
3: ใช่ครับใช่คร
2: ับ ค่ะค่ะโอเคเท่ากับตอนนี้ก็คือดำเนินการเรียบร้อยนะคะ
3: เรียบร้อยครับก
2: ็
3: คือยานพาหนะเนี่ยขาขึ้นกรุงเทพเนี่ยสามารถ ดินทางและผ่านช่องจราจรได้ครบทุกช่องทางครับ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยตั้งแต่ตอนช่วง7นาฬิกากว่าๆได้ว่าดูการจราจรได้บอกไปเมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วบอกว่าการจราจรก็ดูดีขึ้นนะจากก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะมีท้ายแถวประมาณเกือบ4กิโลเมตรอีกจุดนึงค่ะอีกจุดนึงซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะก็คือเมื่อตอนช่วงตีสี่กว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทางด่วน2นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุแล้วเป็นอุบัติเหตุถ้าบอกว่าทางด่วนใช่ไหมก็ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับทางด่วนเป็นรถกระบะค่ะตกลงมาจากทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2นะคะตรงช่วงใกล้ๆกับสวนโรมราชเทวีนะคะหรือว่าตรงช่วงของซอยมอเหลงนะคะก็ปรากฏว่าพอทางเจ้าหน้าที่ไปถึงนะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของตำรวจสน.ทางด่วน2เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ดินแดงกู้ภัยทางด่วนนะคะแล้วก็มีหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินแล้วก็มีอาสาสมัครของทางมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะคะซึ่งเข้าไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะตรงจุดนั้นนะคะถ้าดูจากในรูปนะคือลักษณะเหมือนกับว่ากำลังไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ที่เขามีการรื้อถอนหรืออะไรยังไงอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะมีสภาพของเป็นกองปูนนะคะอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะก็ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอรถกระบะค่ะเป็นกระบะสีเทานะคะแล้วก็สภาพด้านหน้าของรถคือเสียหายลักษณะคือล้อชี้ฟ้านะคะแล้วก็ตัวสภาพของรถนี่คือพังเสียหายหนักมากนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งในส่วนของคนที่ได้บาดเจ็บเนี่ยนะคะก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่1คนอายุประมาณ 30-35 ปีนะคะบาดเจ็บก็คือจากลักษณะของแรงกระแทกเพราะว่าตกมาจากที่สูงก็คือตกมาจากบนทางด่วนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 3-4 ขวบค่ะคนนี้อาการสาหัสทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั่นจะเป็นพ่อลูกกันไหมคะเพราะว่าคนขับอายุ 30-35 ปีส่วนน้องผู้หญิงอายุประมาณ 3-4 ขวบนะคะแล้วก็จากการสอบถามคนงานก่อสร้างซึ่งเห็นเหตุการณ์นะคะก็บอกว่าคือได้ยินเสียงกระแทกคือเป็นเสียงกระแทกซึ่งดังมากนะคะเหมือนกับจากด้านบนของทางด่วนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเห็นกระบะเนี่ยพุ่งเหินตกลงมาแล้วมากระแทกกองซากคอนกรีตอย่างแรงนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เห็นคนขับผู้ชายเนี่ยออกมาจากตัวรถนะคะซึ่งก็จะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เมื่อคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็เข้าไปใกล้ก็เห็นว่ามีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 3-4 ขวบค่ะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็ติดอยู่ภายในตัวรถก็เลยรีบแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบนะอันดับแรกเลยบนทางด่วนตรงช่วงของแยกตัววายลักษณะคือมีรอยพุ่งชนแท่งแบรีเออร์แล้วก็คาดว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วเมื่อถึงตรงช่วงแยกค่ะทำให้รถเนี่ยเกิดเสียหลักแล้วพุ่งเหินตกลงมากระแทกพื้นด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโหสภาพของรถนะคะเนื่องจากว่ามันมีความสูงเนี่ยนะแล้วก็ลงมานะคะลงมาตรงซากคอนกรีตที่อยู่ด้านล่างได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะผู้ใหญ่1แล้วก็เด็กผู้หญิงอีก1นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะที่ลงตรงจุดที่เกิดเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 8:20 นาทีเดี๋ยวเราเข้าช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยค่ะ
4: สัตวแพทย์อาสาจสร้อย
2: วันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราแพทย์หญิงดร.จุธามาศเบญจนิรันดร์นะคะเบญจนิรัตน์อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะศัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและยังเป็นคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสุขภาพสัตว์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์หมอวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของสุนัขเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนเราควรจะทำอย่างไรนี่เป็นการถอดรหัสพฤติกรรมเลยใช่ไหมคะก่อนเกิดเหตุสุนัขกัดค่ะ
4: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะภาษากายหรือว่าเสียงของเขาสัญญาณเตือนของเขาเนี่ยที่จะบ่งบอกให้เรารับรู้ก่อนเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างคะเป็นการแจ้งเตือน
4: ส่วนใหญ่คือบางทีเนี่ยบางทีเราต้องสังเกตค่ะภาษากายนี่มันมีหลายอย่างแบบอาจจะดูที่เขาเรียกว่าหูเขานะคะตาเขาหางเขาตัวเขาอะไรแบบนี้
2: ค
4: ่ะเราต้องดูประกอบด้วยกันหลายๆอย่างอาจจะมีแบบหูลูบไปข้างหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: หางตกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแบบเขากลัวมากๆนี่เขาอาจจะหางจุกตูดไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่
2: ะ
4: หรือไม่ก็บางทีอาจจะเหมือนเขาอาจจะมองเราก็ได้มีการจ้องอะไรแบบเนี้ย
2: ค
4: ่ะอาจจะหรือบางอันเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดอย่างเช่นแบบคือเป็นแบบวิธีการบอกว่าเขากลัวนะอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างเช่นมีการแบบเลียปากก็ได้นะคะแบบอยากจะไม่ได้แบบมาไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าเป็นสุนัขเลี้ยงอะค่ะสมมติบางทีเจ้าของสังเกตดูเวลาไปคลินิกอะค่
2: ะ
4: บางทีเอ๊ะทำไมน้องแบบระหว่างนั่งรอคุณหมออยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะบางทีอาจจะมีเลียริมฝีปากทั้งที่มันไม่ได้มีอาหารไม่ได้มีของกินหรือว่ามีการหาวก็ได้นะ
2: คะ
4: บางทีเราสังเกตว่าถ้าเขาหาวเนี่ยเราไม่ใช่ของทำไมมาง่วงตอนนี้เจ้าของคิดว่าง่วงแต่จริงคือเป็นอาการแบบความกังวล
2: okay.
4: แล้วอาการพวกนี้เวลากังวลมากๆไงแล้วพอไปจับแปะอะไรขึ้นมาเขาจะกลัวมากขึ้นแล้วก็อาจจะเราไม่รู้เขาอาจจะงับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆพวกนี้เขามีสัญญาณมาแล้วแต่ว่าถ้าสัญญาณจะชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะมีเป็นแบบอาจจะเริ่มมีขู่มีอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: ค่ะ
4: อันนี้เป็นสัญญาณที่แบบเราต้องรู้จริงๆพวกนี้สัญญาณเขาจะค่อยๆแบบมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนถึงเขาขู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังแบบไม่รู้ตัว เหมือนแบบว่าเขาส่งภาษาบอกเราแล้วเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
4: เราก็ยังพยายามเข้าไปหาเขาอยู
2: ่
4: เขาก็เอ๊ะแบบเหมือนกับถ้าเป็นคนก็จะโกนว่าแบบอย่าเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากยังไม่แบบอย่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหมาเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังเข้าไปอยู่ในสุดเขาก็จะใช้วิธีสุดท้ายก็คือการกัดแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพวกภาษากายต่างๆที่ส่วนมากเขาจะพยายามคุยกับเราแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราแปลไม่ออกเหมือนกับคนละภาษา
2: เขาวุ้นภาษามาก่อนแปลไม่ออกใช่
4: ค่ะแล้วถ้าคนที่เลี้ยงบ่อยๆอาจจะพอคุ้นเคยแต่ว่านี่ถ้าคนไม่เคยเลี้ยงก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเลี้ยงบ่อยๆก็ยังไม่คุ้นเคยก็มีค่ะอาจจะไม่รู
2: ้คือแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเขายังกัดได้
4: ใช่
2: ทางที่สุดแต่จริงๆเขามีการส่งสัญญาณก่อนใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
4: ใช่เขาอาจจะมีการส่งสัญญาณนานๆที่จะไม่มีทีนะคะแบบมีโอกาสเหมือนกันอย่างเช่นแบบเขาอาจจะไม่สบาย
2: ค่ะ
4: ไม่สบายอย่างเช่นอาจจะเจ็บแบบในสุนัขที่อายุเยอะบางทีอาจจะอย่างเช่นแบบเจ็บแบบเหมือนเราอะค่ะคนแก่เจ็บข้อเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบตรงข้อสะโพกตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีไปอุ้มขึ้นมาเขาเจ็บพอดีเขาก็เลยหันงับตามสัญชาตญาณไม่ทันได้เขาไม่ทันได้นึกอะไรเขาแบบเวลาเจ็บเงี้ยค่ะเขาตอบโต้ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันก็ต้องมีเหตุผลดีๆว่าเขาเจ็บหรืออะไรส่วนมากจะไม่มีที่แบบว่าน้องเขาจะกัดโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะ
2: เขาก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าเราอย่างที่บอกไงว่าเราแปลเขาไม่เข้าแปลภาษาเขาไม่
4: เข้าใจเขาไม่ออกใช่ค่ะคือบางทีท่าทางเนี่ยแบบบอกแล้วแหละว่าแบบอย่าเข้ามาเลยอย่ามาทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแต่แบบเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนี่บางทีเราก็คิดว่าโหมันดุจังเลยเราเดินเข้าไปในพื้นที่เขาแล้วก็อยู่ก็โจรเข้ามากัดเราแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สังเกต
4: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหมาจรเนี่ยก็อาจจะอีกแบบนึง ็คืออาจจะมีบอกก็ได้หรือว่าบางทีถ้าเข้าไปในพื้นที่เขาเนี่ยบางทีอาจจะเห็นแม้แต่พ่อจะจ้องที่จะเห็นชัดอาจจะมีจ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเขาอาจจะแบบคือสัญญาณเมื่อกี้พวกท่าทางต่างๆที่แบบว่าแบบมีเลียปากอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้กลัวเพราะว่าเป็นเขตเขาแต่ลักษณะเขาคืออาจจะเริ่มจ้องละทำอะไรเข้ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดีที่สุดก็คือเหมือนเราเคยคุยกันแล้วคือว่าห้ามไปจ้องตา
5: เดินถอย
4: เดินใช่ค่ะค่อยๆถอยช้าๆแต่อย่าหันหลังให้นะคะคือแบบว่าหันหน้าให้แต่ว่าค่อยๆถอยช้าๆแต่อย่าจ้องตาคือแบบแอบมองได้ต้องจ้องตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นวิธีแบบนี้มากกว่าแล้วก็อย่าวิ่งด้วยเพราะว่ายิ่งเนี่ยคือในสุนัขนะคะมันจะมีสัญชาตญาณคล้ายๆการไล่เหยื่อใช่ไหมคะเพราะว่าพวกนี้เขาในธรรมชาติจะเป็นผู้ล่าเนาะ
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาส่วนมากสิ่งที่กระตุ้นให้เขาตามได้เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือการที่เหยื่อเคลื่อนไหว
5: การวิ่ง
4: เร็วๆเนี่ยใช่ค่ะแบบเหมือนแบบมันกระตุ้นที่อยากจะให้ตามเพราะฉะนั้นคือถ้าเจอแบบเราเดินเข้าไปถิ่นเขาแล้วน้องเขาแบบว่าจ้องเริ่มมองมาหันมามองพยายามจะสบตาเราสบตา
5: หยุดเดี๋ยวนี
4: ้ค่อยหยุดเราหยุดค่ะแล้วก็ค่อยเดินถอยหลังมาช้าๆนะคะหน้ายังมองเขาอยู่
5: ค่ะ
4: หน้ายังมองเขาอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆอย่าไปพยายามส่งเสียงถ้าเขายังไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่
5: ะ
4: อย่าพยายามส่งเสียงหรืออะไรค่อยๆค่อยๆถอยออกมาเดินช้าๆแต่อย่าหันหลังค่ะแล้วอย่าส่งเสียงค่ะแล้วก็แล้วก็เรามีพวกของมีกระเป๋าอะไรที่เราก็เอามากันไว้ที่หน้าตัวได้เตรียมไว้เหมือนกันได้แต่ค่อยๆช้าๆค่ะ
5: คืออย่าคิดว่าเขาจะกลัวเราเขาจะเกรงเราเขาเป็นเจ้าถิ่นเพราะฉะนั้นเราเป็นคนอื่นค่อยๆถอย
4: เป็นคนอื่นเหมือนเราแบบเราเดินเข้าบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราเดินไปไม่รู้ตัวแบบคนบ้านเขาไม่รู้ว่าแต่ว่ามันเป็นเขตเขาอาจจะเริ่มมองอ่ะแล้วเรายังเดินเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเขาอาจจะเริ่มแบบ
5: ไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วเราเตือนแล้วอ
4: ะไรอย่างนี้ค
5: ่
4: ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: พยายามป้องกันตัวป้องกันเขตตัวเอง
5: ค่ะอาจารย์หมอแล้วมันมีพฤติกรรมไหนไหมที่เราแบบโดยส่วนใหญ่แล้วที่คนไทยเราส่วนใหญ่เข้าใจพฤติกรรมของสุนัขเนี่ยผิดไป
4: อย่างเช่นแบบอ๋อบางทีคนจะคิดว่าแบบกระดิกหางอะค่ะ
5: คือการต้อนรับ
4: กระดิกหางคือโอเคแต่บางครั้งเนี่ยคือต้องดูภาษากายอย่างอื่นด้วยบางทีกระดิกหางแต่หูลู่
5: อันนี้พร้อมกัดใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วก็หางตกแต่ว่ากระดิกหางแบบคือพวกนี้อาจจะหมายความว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเอายังไงกันแน่คือใจนึงเขาอาจจะอยากเข้ามาหา
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะคะแต่ใจนึงก็แบบฉันก็กลัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็ต้องระวังดีคือแบบเราเห็นกระดิกหางก็อาจจะพุ่งเข้าไปแบบโอ้จับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงถ้าเกิดว่าความกลัวเขามีมากกว่าเขาอาจจะงับเราแทนก็ได
5: ้
4: ค
5: ่ะ
4: อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ต้องระวังหรือว่าถ้าเงียบไม่เห่าก็ไม่หมายความว่าจะไม่กัดใช่ค่ะบางทีเห่าอาจจะดีกว่าเพราะเป็นการเตือนแบบหนึ่งว่าอย่าเข้ามาแต่ว่าถ้าเงียบเนี่ยอาจจะต้องดูภาษากายอย่างอื่นว่าโอเคเขาโอเคไหมเขาอาจจะกลัวมากจนนิ่งไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะต้องลองสังเกตดูเพราะบางทีหลายท่านอาจจะแบบกระดิกหางมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบบางทีแบบเหมือนกับอ้าปากเพยกปากแล้วเห็นฟันนี่ไม่จำเป็นว่าจะเหมือนว่ายิ้ม
5: แยกเคี้ยวใส่นิบหนีเลย
4: ใช่ค่ะหรือว่าแบบเขานอนหมอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอาจจะยอมคือเขาจริงๆเขาอาจจะบอกว่าเขายอมก็ได
5: ้
4: แต่ว่าเราไม่ยอมหมายความว่าคืออย่าเข้ามาใกล้เลยอย่ายุ่งกับฉันเลยฉันยอมแล้วอะไรเงี้ยแต่เรายังเข้าไปใกล้อยู่ก็อาจจะโดนงับได้เหมือนกัน
5: มันจะมีเสียงขู่มาด้วย
4: ภาษากายทั้งตัวใช่ค่ะดูตาค่ะบางทีหลายท่านบอกว่าดูตาก็อาจจะพอรู้ว่าตาไม่ได้เป็นมิตรแล้วไม่ควรจะต้องเข้าไป
5: แต่จริงๆพอถึงเวลาสถานการณ์จริงๆมันไม่มีโอกาสได้สังเกตพฤติกรรมอะไรแบบนั้นแน่จัง
4: ค่ะก็คือถ้าเป็นจอนะคะอย่างที่บอกคือบางทีเราไม่ได้เห็นพวกนี้พอเราเห็นแล้วก
5: ็ดูท่าทาง
4: เขามองมาเราก็ค่อยๆแบบคือรักษาระยะห่างมากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะคะควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
5: อย่าไปจ้องตาแล้วก็เดินเข้าไปหามันในถูกกัดที่ฉันเนี่ย
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือลองค่อยๆแบบ หลบดีกว่าค่ะหมอถ้าเป็นหมาจรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ
2: หมาบ้าน
4: ที่บ้านอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
4: เราก็ค่อยๆสังเกตได้ค่ะ
2: คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอไปเจอกลุ่มหมาจรเนี่ยเขาจะระวังแต่ว่าบางทีพอไปบ้านคนอื่นหรือบ้านญาติแล้วเราดูว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราอาจจะสุขเอาเบาใจในระดับนึงแล้วหลาจะไม่ได้สังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเลยยิ่งถ้าบอกเจ้าของบอกว่าโอ๊ยเข้ามาได้เขาใจดีแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใจดีอย่างที่เราคิดอ
4: าจจะไม่ใช่ใช่ค่ะก็คือน้องอาจจะกลัวหรือน้องอาจจะห่วงพื้นที่ก็ได้อะไรเงี้ยค่
2: ะ
4: บางทีก็ต้องระวังคืออย่างเช่นเข้าบ้านเขาสมมติว่าน้องเขานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่
2: ะ
4: บางทีหน้าตาน่ารักเราอยากจะเข้าไปรู้อาจจะต้องหนึ่งถามเจ้าของก่อนว่าโอเคไหมหรือว่าถ้าถึงเจ้าของบอกว่าโอเคเนี่ยเราก็ต้องหันไปแอบดูก่อนว่าน้องเขาโอเคไหมถ้าเกิดเขาแบบมองแล้วเขาไม่ได้เข้ามาหาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราเข้าไปห
2: า
4: เขาเป็นลูกอาจจะต้องหนึ่งถามเจ้าของก่อนว่าโอเคไหมหรือว่าถ้าถึงเจ้าของบอกว่าโอเคเนี่ยเราก็ต้องหันไปแอบดูก่อนว่าน้องเขาโอเคไหมถ้าเกิดเขาแบบมองแล้วเขาไม่ได้เข้ามาหาเนี่ย

0: มือไปยื่นเข้าไปให้ที่ปากเลยค่ะเพราะว่าบางทีน้องไม่เข้าใจน้องก็จะคิดว่าอันตรายกับเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแค่เดินไปแล้วก็ถ้าเกิดน้องไม่ได้ขยับอะไรเราก็อาจจะหย่อนไว้ให้แบบให้เขาแบบคุ้นเคยกับเราว่าเรามันก็ทำได้ค่ะ
1: นี่นะไปบ้านไหนที่มีสุนัขเขาเลยว่าสุนัขที่อยู่นั้นบอกว่าช่วยเก็บสุนัขไปหางายก่อน
0: ใช่บางท่านถ้าเกิดว่าไม่ค่อยคุ้นชินก็กลัวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคือพอเรายิ่งกลัวมันก็จะเหมือนกับเป็นพฤติกรรมที่เหมือนไปกระตุ้นบางอย่างของสุนัขที่ว่าเป็นนักล่าเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะน้อง
0: บางทีกลัวมากกลัวค่ะเราก็ยิ่งมองบางคนที่เขาไม่กลัวบางทีเขาไม่สนใจอะค่ะเขาก็เดินเข้าไปเขาก็นั่งเขาก็ทำคุยธุระอะไรอย่างเงี้ยน้องหมาก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเขาหมาเขาหัวเขาอยู่ตรงนู้นเขาก็อาจจะหลบแบบเขาก็มองเฉยๆแต่ถ้าพอเรากลัวเนี่ยเราก็จะ
1: ค
0: อยแบบมองส่องดูเธอจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็อาจจะวิ่งเป็นการที่แบบว่าน้องหมาแล้วมองทำไม
1: มองทำไมฉันก็อยู่ของฉันอยู่ดีๆที่จะมามองทำไม
0: เขาก็จะเริ่มเขาอาจจะเริ่มระแวงได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มแบบอาจจะแล้วบางทีพอเขาระแวงแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเงี้ยบางทีก็เราหันหลังมองตัวนี
1: ่
0: บางทีหันหน้าไม่เป็นไรนะคะหันหลังเนี่ย
1: เรียบร้อยเลย
0: มันวิ่งเข้ามางับก็ได้เพราะว่าตอนเราหันหน้าที่เขาจะกลัวเรามากกว่าเหมือนแบบแต่พอหันหลังเนี่ยความน่ากลัวมันอาจจะลดลงเขาอาจจะวิ่งมาเพราะว่าความรู้สึกหวงที่มันมากกว่าจะไล่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยไล่เราออกไปก็ได้ค่ะ
1: เท่านั้นยิ่งวิ่งหนียิ่งทำให้เขาไล่วิ่งไล่
0: ใช่ห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดนะคะใช้วิธีถอยไปแล้วก็หันอย่าหันหลังให้เขา
1: ค
0: ่อยๆถอยช้าๆจะไปจับตามไปข้างๆไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ค่อยๆเดินไปแล้วก็ไม่สบตาแล้วก็เงียบค่อยๆจากไปอย่างเงี้ยไม่ต้องส่งเสียง
1: นี่ไงนี่ไงมันถึงได้มีปัญหาไงระหว่างคนทั่วไปหลายๆคนกับสุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้สุนัขในบ้านที่ทางเจ้าของบ้านเขาปล่อยออกมาคือมันไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคนมันเป็นนิสเฉพาะให้คนในบ้านเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันแม้แต่คนในบ้านเองบางครั้งก็อาจจะโดนเขากัดได้เหมือนกันถ้าแบบไม่เข้าใจภาษากายของเขา
0: ค่ะใช่ค่ะหรือว่าบางทีคนแปลกหน้าเนี้ยค
1: ่ะ
0: อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่บางทีเจ้าของบ้านมักจะรู
1: ้
0: ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบเด็ก
1: อ
0: ะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: คือไม่มันพวกนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องหมาที่เคยเจอมา
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะเคยโดนอะไรโดนแบบไม่ถูกอะไรกันหรือว่ากับคนที่เป็นผู้ชายสมมติว่าเป็นน้องหมาจรแล้วเราเคยไปเราไปรับมาเลี้ยงเงี้ยค่ะประสบการณ์ในอดีตเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมากกว่าจะเคยโดนตีตอนนั้นเป็นผู้ชายมันเขาก็จำได้หมดเลยว่าแบบเขาก็จำภาพรวมว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะจะชอบแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยชอบคนแต่งตัวเรียบร้อยอะไรเงี้ย
1: ค่ะเลือก
0: มีเขาบางทีเขาก็จะใช่เขาจำได้แบบว่ามีประสบการณ์หรืออะไรว่าเขาแบบอาจจะรู้สึกแบบนี้เขาไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของบางทีจะรู้แต่บางทีเจ้าของอาจจะไม่รู้ก็ได
1: ้
0: บางทีเจ้าของจะบอกเอ้ยโอเคอย่างเงี้ยคนอื่นเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแต่ของเราไม่รู้อาจจะแบบมีลักษณะไปสะกิดใจอะไรเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังไว้ก่อนแต่ว่าไม่ต้องถึงกับกลัวมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์หมอถ้าอย่างเนี้ยนะเท่ากับว่ามันเป็นสุนัขอย่างเช่นสุนัขจรที่เราเอามาเลี้ยงหรือมันเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของสุนัขทุกตัวทุกสายพันธุ์เพราะเห็นบางสายพันธุ์เนี่ยเขาเป็นมิตรแม้แต่โจรเขายังเป็นมิตรเลย
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ่ะบางพันธุ์เขาก็คือสายพันธุ์เนี่ยมีส่วนบ้างค่ะมีส่วนบ้างแต่ก็ไม่ได้ 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเคยมีเจอที่ต่างประเทศนะคะคือแบบอย่างเช่นพันธุ์ที่แบบว่าเรารู้จักกันว่าโอ้แบบเชื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดุอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่ามาจากฟาร์มเนี้ยฟาร์มหนึ่งดุทุกตัว
1: ทำไมคะ
0: เหมือนว่าเหมือนเป็นสายพันธุ์เป็นจีเนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็มีได้บ้างแต่มันไม่ได้เยอะนะคะเรื่องพวกนี้สายพันธุ์บางสายพันธุ์ดุมากนะคะแบบเราได้ยินมาว่าดุมากแต่เราเข้าไปบ้านนี้ทำไมเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่นิสัยเป็นยังไงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตการที่ถูกเลี้ยงมาเนี่ยค่ะบางทีเราเจอสายพันธุ์ที่โอ้โหพันธุ์นี้ดุ อย่างเงี้ยค่ะห้ามยุ่งห้ามแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเขาอาจจะไม่ได้

0: ไม่ดุก็ได้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงหรือสายพันธุ์ที่บอกว่าไม่ดุแต่ว่าพอเลี้ยงมาให้ดุก็ดุได้นะคะแต่ว่าแบบอย่างเลี้ยงแล้วโดนขังกรงตลอดเวลามันมีความเครียดมันเยอะโอกาสที่เขาจะดุมากขึ้นมันก็อาจจะมี
1: ที่เราเคยติดตามจากในข่าวที่เป็นสุนัขพันธุ์ดุๆแล้วปรากฏว่าที่กัดคนที่เป็นคนในบ้านจนตายก็มี
0: คืออันเนี้ยอาจจะต้องเป็นอย่างที่หมอบอกว่ามันต้องไปดูว่ามันมี
1: สาเหตุอะไรมาก่อน
0: หรือเปล่าหรือว่าคือมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะที่เป็นสาเหตุที่ให้น้องเขากัดเนี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะการดูแลซึ่งแบบบางทีเจ้าของอาจจะไม่รู้ว่าแบบเลี้ยงอย่างเงี้ยบางทีเจ้าของหลายท่านนะคะที่แบบบางทีมาปรึกษาหมอเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมแบบถึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่เขาดูแลมาดีแต่บางทีแบบไปมาคือจริงๆเจ้าของอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างที่เขา
1: แต่ที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจ
0: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างที่บอกหลายท่านเนี่ยว่าแบบโหแบบเขาดูแลดีจริงๆบางทีหมอฟังเขาดูแลดีมากนะคะวิธีการก็ถูกหมดแต่ว่ามันกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตในอดีตของน้องหมาซึ่งตอนนั้นน่ะเจ้าของเขายังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงคือถึงเจ้าของจะทำดียังไงก็ตามเงี้ยค่ะคือประสบการณ์ชีวิตตรงนั้นมันมีบางอันที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: อาจจะไม่สามารถที่จะแก้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เขามีนิสัยซึ่งแบบเจ้าของก็รักมากพยายามทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นน้องก็อาจจะยังมีปัญหาตรงนั้นอยู่ก็อาจจะต้องใช้วิธีทำความเข้าใจ
1: โอ้นี่เดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์หมอต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลและพฤติกรรมของไอ้สุนัขพันธุ์ดุๆเพราะว่ามัน จริงๆว่าคนไทยเราเลี้ยงเยอะเพิ่มมากขึ้นนะอาจารย์หมอแล้วมันก็เคยมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านอย่างเนี้ยหรือว่าอะไรต่างๆนี่เราต้องดูแลกันเราต้องยังไงนะคะรถเด็กเขาบอกว่า
0: พันธุ์ดุนี่ห้ามออกนอกบ้าน
1: นะแต่บางคนปล่อยเลยคือมองว่าไม่ได้ดุกับคนในบ้านเนี่ยคุณไม่ได้นึกเลยว่านอกบ้านเนี่ยมันไม่ใช่คนในบ้านนะมันก็จะมีความเสี่ยงมากค่ะ
0: ใช่ค่ะคือออกนอกบ้านจริงๆอะค่ะถ้าที่ดีที่สุดจริงๆอะไม่ว่าจะพันธุ์ดุไม่ดุนะคะออกนอกบ้านนะคะต
1: ้
0: องมีสายจูงต้องพาไป
1: เอง
0: ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ออกไปขับถ่ายนอกบ้านเน
1: ี่
0: ยค
1: ่ะ
0: คือแบบอยู่ดีก็เปิดประตูอ่ะให้ออกไปขับถ่ายเนาะแล้วก็หนูก็กลับมาเองเนาะแล้วซึ่งมันกลัวเขาฉลาดเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีปัญหาแย่ๆที่จะตามมาไม่ว่าจะอาจจะไปงับใคร
1: ค
0: ือบางทีเขาจะเป็นหมาที่เชื่องมากก็ได้ค่ะแต่เมื่อกี้หนูยังพูดถึงเด็กอะเนาะแต่แล้วเขาดูเชื่องมากอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะวิ่งไปแล้วก็เจอเด็กก็เห็นหมาน่ารักหมาก็อาจจะโอเคแต่พอเด็กเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเด็กคนนี้เขาอาจจะไม่รู้วิธีการ
1: เล่น
0: กับหมาเขาอาจจะแบบหรือว่าเป็นเด็กเล็กมากเงี้ยค่ะแบบ3ขวบอะไรออกมาพอเคยเดินออกมาจากบ้านทางขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปดึงหูหมาโดยที่ไม่ตั้งใจ
1: เรียบร้อย
0: เพราะว่าเด็กเหมือนเล่นของเล่นใช่ไหมคะตุ๊กตาเงี้ยโหมาน้องหมาเขาเจ็บเขาก็งับทั้งที่โดยปกติคนนี้เป็นหมาที่เชื่องแต่พอเจ็บอะค่
1: ะ
0: เขาก็ต้องป้องกันตัวเองมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจริงคือการที่ปล่อยหมาออกนอกบ้านนะคะโดยที่ไม่มีเจ้าของไม่มีสายจูงหมอไม่แนะนำเลยเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็มันบางทีไปบอกให้ไปขับถ่ายนอกแล้วแต่ว่าไปขับถ่ายหน้าบ้าน
1: เขาถึงได้เป็นเรื่อง
0: บ้านเพื่อนบ้าน
1: ใช่
0: ก็ไปทะเลาะกันอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆการที่พาไปขับถ่ายนอกบ้านปกติอย่างเนี้ยค่ะเขามีให้เอาถุง
1: อ่ะใช่ต้องปิดถุงแล้วก็เก็บ
0: ใช่เราก็ต้องพกสายซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีขายเป็นถุงเล็กๆกันนะคะสบายแบบพกไปเราก็เก็บให้เขาแล้วก็มาทิ้งถังขยะจบผูกให้เรียบร้อยไม่มีกลิ่นออกมา
1: เดี๋ยวนี้คนไทยเราส่วนใหญ่เข้าใจประเด็นนี้กันมากขึ้นแต่ยังมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจนะคะตะกี้อาจารย์หมอบอกว่าเด็กอะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นเพราะดังที่อาจารย์หมอบอกมาใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าพฤติกรรมหรือเขาต้องอยู่กับสุนัขกับหมายังไงก็เลยทำให้เป็นความเสี่ยงค่ะ
0: ใช่ค่ะเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างที่หมอค่ะหนึ่งก็คือว่าเขาไม่รู้จริง
1: ๆค่ะ
0: ว่าเล่นยังไงสองคือบางทีเด็กเขาวิ่งเล่นอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิ่งเล่นแล้วตัวเล็กๆนี่มันดูเหมือนเหยื่อระด
1: ับ
0: มันดูแบบหน้าไล
1: ่
0: ก็ได้อะไรอย่
1: าง
0: เงี้ยค่ะหรือบางทีเสียงดังทำให้หมาตกใจก็ได้บางทีเด็กก็แบบกรี๊ดขึ้นมาเขาเล่นกันเขาอะไรกรี๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะน้องก็ตกใจก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรืออีกอันนึงบางทีถ้าเกิดเป็นในบ้านต้องระวังตรงที่ว่าบางทีหมาเนี่ยกำลังเล่นของเล่นอยู่กำลังกินข้าวอยู
1: ่
0: หมาบางตัวเขามีนิสัยที่หวง ของพวกนี้เด็กไม่รู้เดินผ่านเข้าไป
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ใช่แย่งด้วยซ้ำเดินผ่านเข้าไปอาจจะโดนงับก็ได้ค่ะแล้วเด็กเนี่ยเขาตัวเล็กเนี่ยเวลากัดเนี่ยแผลมันดู
1: มันเวอร์
0: แล้วมันอันตรายด้วยค่ะเพราะว่าเขาตัวระดับน้องแบบคอคือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดอันตรายเนี่ยมันอยู่ในระดับที่น้องหมาเขากัดถึงใช่ไหมคะมันก็เป็นอะไรที่แบบผู้ปกครองต้องระวัง
1: คือกำลังนึกเลยถ้าเด็กกำลังหัดคลานหัดเดินแล้วถ้าแบบโดนแบบ
0: กลัวมาก
1: เป้าหมายการโจมตีมันจะต่างผู้ใหญ่อย่างมากผู้ใหญ่ก็แค่น่อง
0: ค่ะใช่
1: แต่เด็กไม่ใช่ไงเด็กจะถึงศีรษะถึงคอแค่ได้เลย
0: แต่ก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองกลัวมากเกินไปไม่ใช่ว่ามีลูกเนี่ยหมอเคยเจอหลายบ้าน
1: คือ
0: เขาม
1: ี
0: ล
1: ู
0: กเนี่ยไม่เอาหมาตัวเองแล้วแบบว่าเอาไปให้คนอื่นเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรอย่างมากเลยแบบเพราะว่าน้องหมาเขาไม่ยังไม่ทันเขาไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้วเวลาหมาที่อย่างเราเคยคุยกันไปเวลาโดนทิ้งนะคะม
1: ันเศร้า
0: น่าสงสารมากนะคะเพราะว่าเหมือนคนเลี้ยงเนี่ยเจ้าของเป็นผู้อยากของเขาเนา
1: ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใจสลาย
0: ใช่เขามีแต่เราเพราะฉะนั้นคือถ้าบ้านไหนค่ะเลี้ยงหมาแล้วกำลังจะมีน้องเนี่ยให้ลองปรึกษาสัตวแพทย์ได้ว่าเรามีวิธีที่จะเตรียมตัวยังไง
1: อยู่ด้วยกันยังไง
0: นะคะให้อยู่ด้วยกันยังไงที่ง่ายๆเลยอย่างน้อยคือแบบเวลามีลูกเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยพาน้องกลับเข้าบ้านมาอุ้มมาจากโรงพยาบาลก็สามารถที่จะพอน้องเข้าบ้านมาเนี่ยเราสามารถให้ขนมน้องหมาได้ด้วยให้น้องหมารู้สึกน้องกลับมาเนี่ยมันดีนะเพราะน้องหมาเนี่ยคือมีหลายแบบบางทีก็แบบเขาจะแค่สนใจอะไรตัวอะไรเนี่ยเข้ามาใหม่มีเสียงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้เข้ามาดมเข้ามาแต่ว่าเราอยู่ด้วยตลอดเวลานะคะแล้วเวลาเข้าใกล้เนี่ยเราก็ชมเขาเราก็ให้ขนมแล้วเราเจ้าของคนไม่ควรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมากไม่ใช่ว่าพอน้องมาเนี่ยเจ้าของไม่สนใจหมาเลยหรือว่าดุมากขึ้นอย่าเข้ามานะหมามายุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ยิ่งน้องหมารู้สึกไม่ดีกับเด็กกลัวเด็กหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งมันก็ยิ่งจะแย่แต่ว่าถ้าเราแบบค่อยๆให้เขาจะอยู่ด้วยกันได้นะคะแบบทำให้เวลาเข้าใกล้แล้วก็น้องหมารู้สึกดีค่ะทุกอย่างก็จะดีแต่ตลอดเวลาห้ามปล่อยไว้ด้วยกันลำพัง
1: โดยเด็ดขาดอันนี้สำคัญ
0: อันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะถึงแม้เราจะรู้ว่าคือเราในสุดเราฝึกมาจนดีโหเขารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเด็กยังเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะไปดึงนู่นดึงนี่ดึงหางดึงหูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะ
0: ดึงอันตราย
1: โดยส่วนมากจะเห็นเด็กเนี่ยจะชอบดึงหางสุนัขโอ้ยเห็นแล้วแบบ
0: ไปดึงหาง
1: โอ้ยแต่
0: หางมันขยับไปขยับมาใช่ไหม
1: มันดึงดูดดึงดูดสายตา
0: ดึงดูดสายตาเด็กไม่รู้ก็จะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่อาจารย์หมอมาคุยเรื่องนี้เรื่องสุนัขที่มันพันดุดุนะคะอยากคุยอยากรู้ว่าเราต้องยังไงกับมันค่ะนะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอใช่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: เจอกันในช่วงของสายๆของวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคง พื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
9: 15 ถึง 16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
10: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
11: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
12: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
15: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางเรียประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องมีอายุของรถเนี่ยต้องไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888ค่ะผ่อนได้ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็เช่นเดียวกันค่ะมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วผ่อนได้นะคะ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกันในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งตอนนี้คือเครื่องย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราไปสอบถามย้อนหลังกันกับทาง10ตำรวจเอกสุริยะเนียมสมบัตินะคะตำรวจทางหลวงประจวบค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคือเป็นรถใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุคนขับนี่เขาให้ปากคำหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: คนขับยังให้การได้ปกติครับ
0: คือ
1: รับแจ้งจากคนขับว่าขับรถมาบริเวณสี่ซ่อมฟางบ้านสมรัตน์เมื่อคนที่เสียซ่อมฟางก
0: ็
1: มีอาการวูบง่วงหลับแล้วก็ทำให้รถเนี่ยตกไปไหลทางครับแล้วก็พอจังหวะได้สติก็หักรถกลับมาทำให้รถที่ไปชนเสาไฟแล้วก็เกิด
0: ค
1: ่ะ ขึ้นไปจนหยับขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเร็วด้านขาทำให้ตาเป็นลมนะครับ
0: โอ้ค่ะคือหลับในจริงๆ
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: หลับใน
0: โอ้
1: หลับใน
0: อืมแต่ว่าเขาขับมาไกลเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเขามาจากไหนคะเขาได้บอกไหม
1: เริ่มต้นมาจากหนองคายมาแจ้งมาก็มาจาก
0: ไหนนะหนองคาย
1: ไม่ใช่ครับทางใต้ครับ
0: อ๋อทางใต้ใช่ไหมคะแล้วก็กำลังจะขึ้นกรุงเทพคือเหมือนกับมาส่งของขับรถใช่ไหมโอ้ว่าแบบว่านี่คือง่วงเป็นช่วงเวลาที่กำลังง่วงเลยล่ะช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
1: ประมาณ6 โมง
0: อืมค่ะอย่างนี้อาการของเขาต้องนอนโรงพยาบาลไหมคะหรือว่าแค่ทำแผลอะไรก
1: ็
0: น่าจะเดินทางต่อได้ออก
1: ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: ค่ะบาดเจ็บเล็กน้อย
1: ต้นก็นำส่งโรงพยาบาลไปตรวจเช็คอาการอ
0: ี
1: กคร
0: ั้
1: ง
0: ห
1: น
0: ึ่
1: งครับก็น่าจะเดินทางมาหาไปได้เลยครับ
0: สภาพของรถขับต่อได้ไหมอะคะ
1: รถตอนนี้ขับต่อไม่ได้ครับ
0: ขับต่อไม่ได้อ้าวแล้วของในรถมันมีของอยู่ด้วยไหมเพราะจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ด้านใน
1: เป็นรถตู้สิบล้อไม่ใช่เป็นคอนเทนเนอร
0: ์ค่ะเป็นรถตู้สิบล้อแต่ข้างในตู้มีของมีอะไรอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: อ๋อเป็นรถเปล่า
1: ครับ
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำไปที่สถานีตำรวจก่อน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราก็ต้องมีการซ่อมแซมก่อนถึงจะสามารถใช่ไหมคะที่จะแบบเดินทางต่อ
1: ที่บริษ
0: ั
1: ทเลย
0: ค่ะ
1: เราก็ผ่านงบผู้ประกอบการครับก
0: ็
1: หลังจากเกิดอุบัติเหตุเราก็จะนำไปไว้สถานีตำรวจในท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นๆนะครับ
0: ค่ะ แล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกันกับทางด้านของกรมทางหลวง
1: ต้องรอประกันมาอีกรอบ
0: ต้องรอประกันมาอีกรอบหนึ่งค่ะอ๋อแต่ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วการจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้ตอนนั้นก่อนหน้านี้คือติดยาวเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าประมาณตอนนั้นเราประมาณสัก2กิโลมันจะเป็นเขตซ่อมสร้างด้วยนะจะทำให้รถมืด
0: คือ
1: ค่อนข้างช้าอยู่เลยนะตรงน
0: ี้ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะก็เป็นเพิ่มเติมการกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับบังซันคนร้ายก่อเหตุยิงหนึ่งศพภายในวัดบึงทองหลางใช้ปืนลั่นไกปิดชีพตนเองต่อหน้าแฟนสาวที่ห้องพักในซอยคูบอน27หลังถูกตำรวจกว่า100นายระดมทีมไล่ล่าสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: จากกรณีที่นายนพรัตน์หรือบางสันอายุ23ปีบุกไปยังวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพก่อนใช้อาวุธปืนยิงนายโพคไคอายุ27ปีเสียชีวิตขณะกำลังร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของแฟนสาวซึ่งเป็นเพื่อนของตนเองก่อนพาแฟนสาวหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดหน่วยอรินทราชกว่า100นายระดมกำลังไล่ล่าเข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรซอยคูบอน27เขตคันนายาวกรุงเทพโดยบางสันพร้อมแฟนสาวหลบหนีมากบดานอยู่ภายในห้องพักชั้น2ตึก23เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผลและผู้ต้องหามีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่กระทั่งเวลา 2:14 นมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดหน่วยอรินทราชจึงนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องพักและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนนายนพรัตน์ได้ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะอาการสาหัสแต่ยังมีชีพจรอยู่เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยปั๊มหัวใจก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลศิรแพทย์รามอินทราแต่นายนพรัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดสำหรับชนวนเหตุสลดในครั้งนี้สืบจากแฟนสาวของนายนพรัตน์เป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตรู้สึกโกรธแค้นและมีการโต้เถียงกันจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงประกอบกับบางสันมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียชีวิตจึงได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัดก่อนจะหลบหนีมาที่ห้องพักและจบชีวิตตัวเองในที่สุดช่วงต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
4: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังตึงเครียดหนักล่าสุดทางการอิหร่านประกาศชัดว่าพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดหากสหรัฐยังเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านเพิ่มขึ้นด้านกองทัพคูเวตเผยว่าสามารถทำลายโดรนที่ถูกส่งมาจากฝั่งอิหร่านเพื่อพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหลายแห่งในคูเวตได้สำเร็จและที่ยูเครนประธานาธิบดียูเครนได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกอีกครั้งให้จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครนหลังรัสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาและข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนท่าทีโดยยังไม่ตกลงที่จะอนุญาตให้ยูเครนผลิตขีปนาวุธแพทริออตได้เองส่วนที่กรุงมอสโกของรัสเซียได้เกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก21คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนปิดท้ายที่สถานการณ์ผู้อพยพหลั่งไหลข้ามพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลจากโมร็อกโกเข้ามาในสเปนทางการสเปนเผยว่าขณะนี้ผู้อพยพกว่า 48,000 คนจาก 60,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาในสเปนสมัครใจเดินทางกลับโมร็อกโกแล้วอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: คุณแป๊วคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะคุณพี่รถ
2: ค่ะคุณแป๊วบอกว่าชั้นถนนสุขสวัสดิ์มีรถจอด
3: ก็
2: จอดทำงาน
3: ใช่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาทำตั้งแต่ซอย100ยาวไปยันซอย91ก็คือซอยปิ้นแต่ว่าอยู่เลนซ้ายเลนเดียวยาวเลย
2: ค่ะ
3: แล้วน่าจะทำเกี่ยวกับอะไรตัวข้างบนนะเพราะว่ามีกระเช้าทุกคันเลยค่ะยกกระเช้าตลอดทุกคันเลย
2: ว่าอย่างนี้นี่คือใช้ได้กี่ช่องจราจรเพราะเป็นรถใหญ่ด้วย
3: ก็ใช้ได้2ช่องแต่ว่าวันนี้ดีว่าเป็นวันอาทิตย์รถก็จะไม่สะสมเท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: ก็แต่จะได้เรื่อยๆทั้ง2ฝั่งค่ะแต่ก็ให้ระวังแต่ว่ายาวมากการไฟฟ้าวันนี้ทําไม่เคยเห็นยาวขนาดน
2: ี้
3: น
2: ะแต่ว่างานใหญ
3: ่ค่ะน่าจะเป็นประมาณ15คันนะคะ
2: โอ้15คันโอ้ค่ะ
3: เพราะว่าตั้งแต่โค้งวัดใหญ่นี่สุดตาเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่ได้สังเกตหนูก็ออกไปรอบแล้วแต่กลับมาก็ยังติดตั้งอยู่แล้วปกติถ้าแกทำแกก็น่าจะอยู่กันทั้งวันนะเพราะว่าตรงนี้จะทำมา 3-4 วันแล้วค่ะพี
2: ่
3: วัดใหญ่นี่ก็คือหนูจะจอดรถอยู่ตรงนี้เขาขอพื้นที่3วันแล้ว
2: อันนี้ทำยาวจริงเพราะว่านี่บอกตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีเลยค่ะเนี่ยก็ไปดูประกาศดับไฟของการไฟฟ้านครหลวงเป็นการทำกระแสไฟฟ้าเป็นการพัฒนาเป็นการที่เพิ่มประสิทธิภาพของพวกระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3: ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะคะ
2: ค่ะค่ะ
3: โอเค
2: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแป๊วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากวันนี้จะมีอยู่หลายจุดทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ขออภัยแล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่ของสมุทรปราการแต่ว่าเนี่ยที่เป็นจุดใหญ่ๆเนี่ยก็คือเส้นถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยแหละค่ะที่คุณแป๊วบอกนะแต่ซอย100ถึง91นะคะแล้วก็ระยะเวลาของการทำงานก็คือถึงช่วง16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะแล้วถ้าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการทำงานในซอยลาดพร้าว77 85นะคะลาดพร้าวซอยสยามนิสสันเก่าริมถนนเฉลิมพระเกียรติ9ซอย14อุดมสุขซอย48ริมถนนสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงของปากซอยสมเด็จเจ้าพระยาถึงภายในซอยสมเด็จเจ้าพระยา1นะคะสุขุมวิทค่ะบริเวณหม้อแปลงนั่งร้านปากซอยสุขุมวิท68อุดมสุข60รามคำแหง30ถนนนวลจันทร์นะคะซอยนวลจันทร์19นวลจันทร์46นะคะเนี่ยเป็นจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็มีความจำเป็นคือไม่ใช่แค่พอเห็นมีการทำงานแล้วมีความจำเป็นต้องมีการดับไฟด้วยนะคะเป็นการพัฒนาเพื่อบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวนะคะพื้นที่ทั้งหมดคือ25จุดนะทั้งในเขตของกรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่ของสมุทรปราการค่ะเราก็เนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ก็ช่วงที่น่าจะสายๆอาจจะมีผลเหมือนกันสำหรับในบางจุดบางเส้นทางนะคะทางด้านของรฟม.เนี่ยนะคะมีการแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางนะคะบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18ค่ะแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะก็คือบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23ตรงนี้เป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะก็ขยายเวลาในการปิดเบี่ยงตั้งแต่เมื่อวานวันที่1สิงหาคมถึง31สิงหาคมแล้วก็เป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลนะคะในเรื่องของคนที่ใช้เส้นทางทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะจะใช้ได้ฝั่งละ2ช่องจราจรเท่านั้น ซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางนะคะไม่ได้ความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็รอฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข08435652110843565211ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE แอดของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะอันนี้ก็เอามาบอกให้ได้ทราบการจะได้วางแผนนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะนะคะสำหรับใครที่ต้องผ่านในเส้นทางต่างๆคือจริงทุกโครงการของรถไฟฟ้านะทั้งในส่วนของสายสีส้มด้วยนะคะก็จะมีการอัปเดตผ่านทางจอ200กันโดยตลอดต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าว่าเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆอ่ะนะคะใน Facebook นะคะของแต่ละโครงการนี่ก็จะบอกไว้ละเอียดมากนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความคืบหน้า ของโครงการด้วยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุคุณหนองลำลูกกาค่ะแจ้งอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของปากซอยพหลโยธิน64ไปรถเก๋งค่ะกับรถกระบะชนกันแล้วชนกันเลนกลางแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีผลในเรื่องของการจราจรก่อนหน้านี้นะคะเมื่อตอนช่วงมาสัก6นาฬิกากว่าๆมีอุบัติเหตุตรงแยกมหาสวรรค์รัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถเก๋งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าในส่วนผู้ได้บาดเจ็บก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบเก้าไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองก็ได้มีการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางแล้วคุณเดชาเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงก่อนถึงสะพานกับรถนวนครเป็นรถกระบะบรรทุกสุ่มไก่แบบโครงเหล็กทำสุ่มไก่หล่นนะคะรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมาไปชนสุ่มไก่ที่ว่าแล้วก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่เลนขวาของช่องทางด่วนของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงสะพานกับรถนวนครแต่ช่วงเวลานี้ตอนนี้นี่น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนทางด้านของเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนี่คือจังหวัดนะจังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงช่วงของ3แยกวัดไตรโลกเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถ Fortuner พุ่งเข้าไปชนร้านค้าไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่ามีของข้าวของเสียหายนะคะบอกนี่คืออยู่ในตัวเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็คุณวิมลเนี่ยจ้างเพชรบุรีมาแต่เป็นถนนเพชรบุรีในพื้นที่กรุงเทพเชิงทางขึ้นสะพานลอยข้ามแยกอโศกอะคะมีรถเมล์สาย60จอดเสียในช่องทางด้านซ้ายถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าสะพานลอยอโศกเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รถชะลอแล้วค่ะจากกรณีของอุบัติเหตุคุณวิมลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณวิมลนะคะคือรถนี่คือขวางไปช่อง
4: ขาออกไปเลยครับค
2: ือ
4: ขาออกไม่ได้ต้องวิ่งสลับกันนะ
2: ค
4: ือจากแยกมิตรสัมพันธ์แล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกอโศกเพชรพอขึ้นมาได้ประมาณสัก50เมตรก็จอดเสียเลย
2: โอ้บนสะพานแล้วใช่ไหมบนสะพานลอยแล้วใช่ไหม
4: ฮะบนสะพานข้ามแยกเลยนะฮะแล้วแต่ตอนนี้ฝั่งขาเข้าเนี่ยหางแถวยาวเลยหางแถวอยู่เพชรไทยที่จะขึ้นสะพานนะผมว่าไม่ต้องขึ้นดีกว่ามารอติดไฟแดงที่แยกอโศกเพชรน่าจะดีกว่า
2: คือพอขึ้นไปด้านบนก็ต้องสลับกันใช่ไหมฮะแล้วมันอันตรายไหมคะอย่างนั้น
4: ไม่อันตรายฮะคือว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยโบก
2: อ๋อมีเจ้าหน้าที่
4: ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าหน้าที่ของพนักงานขับรถอ่ะ
2: อ๋อค่ะ
4: ก็จะมาคอยโบกให้สลับกันเพราะมันไปเลนออกเลนหนึ่ง
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าแถวยาว
2: ค่ะตอนนี้ถ้าแถวยาวมากแล้ว
4: ใช่
2: ค่ะ ค่ะใช้พื้นราบนะคะย้ำเลย
4: พื้นราบน่าจะดีกว่า
2: ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าดูถึงโอ้โหจะบอกว่ารถเยอะไม่เยอะเลยรถไม่มากค่ะโอเคค่ะ
4: ฝั่งขาออกผ่านจุดเกิดเหตุมาแล้วผ่านแยกอโศกเพชรมาแล้วใช้การได้ดีนะ
2: ค่ะ
4: ฝั่งขับกันเข้าใช้การได้ดีจะไปติดกระตรงช่วงขึ้นสะพานข้ามแยก
2: ค่ะ
4: นะฮะแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะ
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิมล
4: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วคุณวีระคุณวีระในใช้ถนนคลองหลวงบอกว่าช่วงของพหลโยธินมุ่งหน้าวัดพระธรรมกายช้าสลับอยู่นิ่งส่วนฝั่งกับการไปได้มีอะไรหรือเปล่าคะแถวทางด้านนั้นมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะนี่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้เดี๋ยวได้คุยได้สัมภาษณ์นะคะทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเมื่อวานที่เขามีการปรับเส้นทางนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเส้นทางสายอยุธยานะคะกรุงเทพอภิวัฒน์อยุธยานะคะก็มาเริ่มในการต้นทางเนี่ยจะอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วปรากฏว่าโหเห็นภาพเมื่อวานนี้จำนวนของคนที่ใช้บริการนะคะจำนวนมากจริงๆนะคะจำนวนไม่จริงนะคะจะเป็นเพราะเป็นช่วงของวันหยุดด้วยแล้วก็จากเดิมที่เขาจะให้บริการเพียงแค่ช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีการปรับขยายเป็นการให้บริการทุกวันนะคะทุกวันเลยแล้วก็มาเริ่มต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จากเดิมที่จะเริ่มต้นทางสำหรับรถไฟขบวนนี้ก็คือที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะคะแล้วเป็นรถปรับอากาศคือเป็นรถที่เหมาะใช้คำว่าจริงๆเหมือนกับเป็นรถเชิงท่องเที่ยวซึ่งมันต้องตอบโจทย์นะในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะหรือไม่ก็จริงๆแล้วพอมีขยายในเรื่องของเส้นทางเนี่ยนะคะให้มาถึงตรงช่วงของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นี่มันก็ทำให้ขยายกลุ่มนะคะในเรื่องของคนเดินทางเพราะว่ามีคนที่เขาอยู่อยุธยาแล้วมาทำงานกรุงเทพกันจำนวนมากเนี่ยเขาไปนั่งอ่านนะในกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มของคนที่ชอบเดินทางโดยรถไฟหรือว่าแต่ในส่วนของรถไฟฟ้านะคะจะเห็นเลยว่าหลายๆคนนะคะที่เขาเดินทางมาทำงานนะจากนครปฐมเข้ากรุงเทพนะคะฉะเชิงเทราอยุธยาหรือบางคนเนี่ยมีมาจากราชบุรีด้วยนะคนที่เดินทางไปกลับด้วยรถไฟนะคะมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วนอกเหนือจากเส้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์อยุธยาแล้วจะมีการเพิ่มเส้นทางอื่นด้วยไหมวันนี้เนี่ยตอนนี้เรามาคุยกับทางด้านของผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้ว่าอนันต์โพนิ่มแดงค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณสุริยุทธ์ครับผมนั่นครับ
2: เมื่อวานคนเยอะมากดิฉันเห็นจากในคลิปในโซเชียลอันนั้นเป็นถ้าบอกเป็นรอบแรกขบวนแรกที่ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่า
5: ใช่ครับเนื่องจากว่าส่วนของการรถไฟครับเมื่อวันที่1สิงหาที่ผ่านมาเราได้เพิ่มการให้บริการ SRT Bangkok Connect โดยการใช้รถขี่ฮะนะครับก็จากเดิมเราเดินแค่ตอนเมืองแล้วก็ไม่เดินวันหยุดนะครับเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมานะครับเราก็เดินเริ่มจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็ให้บริการวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครับ
2: ค่ะวันละเมื่อวานเห็นท่านผู้ว่าเองก็ลงไปด้วยเดินทางไปด้วยในขบวนนี
5: ้ครับผมก็ได้เดินไปร่วมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่ให้ความสนใจมาร่วมขบวนแรกที่เปิดให้บริการจำนวนมากนะครับแล้วก็เราใช้รถมันครอบคันเล็กให้บริการ3คันเมื่อวานนี้ก็เลยได้เติมรถเข้าไป
2: ขยายเพิ่ม
5: รถความแ
2: พ้อ๋อใช่เลยก็ถามว่าปกติแล้วเวลาคนที่เข้าไปเนี่ยเขาต้องมีการถ่ายภาพในการแชร์ภาพในโซเชียลแต่เห็นบรรยากาศเมื่อวานอันนี้คือเที่ยวแรกเนี่ยโหคนแน่นมากมีโอกาสได้คุยได้อะไรกับคนที่เป็นเดินทางเมื่อวานนี้บ้างไหมคะการตอบรับก็เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
5: ครับครับเมื่อวานก็ไปแจกขนมนะครับแล้วก็แจกโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ QR code ที่เกี่ยวข้องกับตารางเดินรถนะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่เนี่ยเราเดินรถแค่4ขบวนนะครับขบวนแรกออก 9:00 น.ก็เป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยเขาก็ทำให้ผู้โดยสารหนาแน่นนิดนึงก็ไปขออภัยผู้โดยสารที่ มีการหนาแน่นนะครับแล้วก็มีอากาศค่อนข้างถึงแม้จะลดปรับอากาศนะครับแต่มีคนเยอะก็เลยได้เพิ่มเติมรถเข้าไปให้ตอนนี้เราเพิ่มรถเข้าไปอีก1คันให้แล้วครับก็
2: เฉพาะแค่เสาร์
5: เรียบร้อยครับ
2: เฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์มั้ยคะท่านผู้ว่าที่มีการเติมขบวน
5: เติม
2: โบกี้เติมตู
5: ้ตลอดเลยครับเติมตลอดช่วงนี้เลยครับเพื่อประเมินสถานการณ์ครับเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายสูงสุดครับ
2: นี่เป็นขบวนเป็นเส้นทางที่เฝ้ารอคือตอนที่บอกว่าเริ่มต้นที่สนามที่ดอนเมืองนี่แบบชะลอให้ก่อนรอว่าจะมาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์เพราะมันง่ายกับการนั่งรถไฟฟ้าไปแล้วก็ต่อได้เลยไม่ต้องไปต่อขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกนะคะการตอบรับอย่างนี้บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะมีเส้นทางทางด้านของนครปฐมด้วยหรือเปล่าคะที่จะใช้รถไฟจากญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะ
5: ครับเราก็กำลังเร่งอยู่ครับนึงถ้าจะสังเกตเห็นนะครับว่ารถไฟบางคอกคอนเน็กเนี่ยจะเป็นรถไฟชานสูงนะครับแล้วก็สามารถเดินลงจากตัวรถลงมาได้เลยแล้วก็ตอนนี้การรถไฟเรากำลังเร่งปรับปรุงเติมชานสูงคล้ายๆกับที่อยุธยาครับก็จะมีจัดที่จอดเฉพาะให้สำหรับเจ้าบางคอกคอนเน็กตอนนี้เราก็เตรียมในเรื่องของสายนครปฐมครับก็คาดว่าจะสามารถเปิดได้ภายในปีนี้กำลังเร่งรัดกันอยู่ครับ
2: โอ้ถ้าจากนครปฐมก็ค่ะเชิญค่ะ
5: ครับแล้วก็อีกสายหนึ่งสายต้องออกสายตะวันออกไปฉะเชิงเทราอันเนี้ยจะกำลังไปดูพื้นที่กันอยู่ครับเดี๋ยวสักเดือนหน้าคงได้ลงรายละเอียดกันนะครับก็คงตามลำดับก็คงเป็นอยุธยาที่จะเปิดให้บริการแล้วแล้วเดี๋ยวเราคงเตรียม
2: นครปฐม
5: นครปฐมครับแล้วก็ฉะเชิงเทราเป็นลำดับถัดไปครับ
2: ซึ่งถ้าเป็นอย่างนครปฐมนี่ก็จะเริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าจากที่ไหน
5: ครับเรากำลังดูอยู่ครับก็เนื่องจากว่าเส้นทางสายนครปฐมเนี่ยสามารถวิ่งเข้าที่ศรีราชกับที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของแผนการเดินรถคาดว่าน่าจะเป็นกรุงเทพอภิวัฒน์ครับ
2: อ๋อโอเคมันก็จะสะดวกมากเพราะมันเป็นศูนย์รวมของรถของการเดินทางที่มันจะง่ายกับการที่เราจะเชื่อมต่อ
5: กับที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของแผนการเดินรถคาดว่าน่าจะเป็นกรุงเทพอภิวัฒน์ครับ
2: อ๋อโอเคมันก็จะสะดวกมากเพราะมันเป็นศูนย์รวมของ

0: คืออย่างหนึ่งมันเรื่องอากาศประเทศไทยเรามันร้อนมากขึ้นทุกวันก็ได้รู้ว่าแล้วพอมีรถปรับอากาศแล้วว่าวิ่งระยะทางอย่างดีนี่มันก็เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นในเรื่องของการเดินทางแล้วเป็นยิ่งขบวนในรูปแบบรูปนั่งหน้าตาแบบนี้เข้าไปด้วยนี่มันดึงดูดใจนะคือเมื่อวานที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยต่างชาติเขาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ขึ้นไปก็ประหลาดใจเขาเจอชาวต่างชาติขึ้นมาขบวนแรกด้วยหลายท่านครับทั้งญี่ปุ่นนะครับมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาครับ
0: แปลว่าเขาต้องมาฟื้นความจำในคดีในขบวนในอดีตของเขาแน่เลยหรือเปล่าโอ้ดีจังเลยค่ะจริงๆเพราะในช่วงหลังคนเดินทางด้วยรถไฟเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการเดินทางเหมือนกันท่องเที่ยวกันมากขึ้นด้วยมีการเรียกร้องใช่ไหมคะนึกว่าให้มีการเพิ่มขบวนรถปรับอากาศอันนี้พูดถึงขบวนอื่นๆด้วยค่ะ
1: ใช่ครับก็คือทั้งภาพรวมทั้งหมดนะครับในเรื่องของการให้บริการโดยสารนะครับทางการรถไฟเองเราก็พยายามที่จะเร่งดำเนินการเพิ่มตู้รถเพิ่มการดำเนินการต่างๆนะครับก็ทยอยทำอยู่ครับพยายามเร่งเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ระบบรางนะครับให้เข้ามาในสู่ตัวเมืองชั้นในนี่เป็นแผนที่เราพยายามเร่งดำเนินการให้อยู่ครับ
0: เพราะว่ามัน
1: ส่วนรถไฟตามภูมิภาคครับก็กำลังเร่งในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับแล้วก็นำรถโดยสารที่เรามีให้บริการอยู่นะนำไปให้บริการประชาชนเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นครับ
0: เขาบอกอย่างรถไฟสายไกลๆไปเชียงใหม่เนี่ยหรือไปทางใต้เนี่ยตู้นอนปรับอากาศเจ้าดียากมาก
1: ใช่
0: เต็มเร็วมากเลยค่ะ
1: ค
0: ุณว่า
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับเพิ่มตู้ให้บริการไหมคะ
1: ก็เป็นมีเรามีแผนดำเนินการอยู่ไหมครับก็เดี๋ยวคงต้องจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเส้นทางนะครับไม่ว่าเป็นแผนป้อมแล้วก็แผนที่จะต้องหารถมาเพิ่มนะครับก็กำลังดำเนินงานอยู่ครับ
0: โอเคค่ะแต่เรามาพูดถึงขบวนการท่องเที่ยวก่อนขบวนนี้อยุธยาเพราะถ้าดูจากจำนวนคนแล้วก็ยังถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับในพื้นที่ของจังหวัดพระนครอยุธยาด้วย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะเพราะว่าคนไปก็คงไม่นั่งกลับทีเดียวก็คงจะต้องแบบไปเดินไปเที่ยวไปหาอะไรทานกันก่อนในจังหวัดพระนครอยุธยา
1: ใช่ครับทางการรถไฟเองเราก็จัดลำดับเวลานะครับให้ไปถึงประมาณเวลาที่เหมาะครับแล้วก็มีเวลาท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะใช้ขบวนอีกขบวนเนี่ยกลับมาถึงกรุงเทพได้โดยเวลาที่ไม่ได้เสียเวลามากครับ
0: มันมีช่วงเว้นระยะประมาณต่อละขบวนแต่ละขบวนนี้ประมาณเป็นกี่ชั่วโมงคะอย่างมันมีค่ะ
1: ครับผมก็ทิ้งจังหวะเอาไว้เหมือนกันครับก
0: ็
1: สามารถดูในรายละเอียดได้นะครับก็มีช่วงเวลาที่ค่อนข้างดี
0: แล้
1: วก็ยังมีขบวนอื่นก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ด้วยนะครับถ้าใช้แบงคอกคอนเนคเลยเนี่ยก็จะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ
0: คือถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะมีช่วงจะมีรอบตีห้าห้านาฬิกาสิบห้านาที
1: ใช่ครับก็จะเน้น
0: คนเดินทาง
1: ที่อยุธยาครับก็ออกจากกรุงเทพไวนิดนึงแต่จริงๆก็จะเน้นคนรับคนจากอยุธยาเข้ามาทำงานในกรุงเทพครับ
0: ก็คือจอดทุกสถานีที่ผ่าน
1: จอดทุกใช่ครับตั้งแต่กรุงเทพอภิวัฒน์ดอนเมืองรังสิตแล้วก็เชียงรากน้อยบางปะอินบ้านโพอยุธยาจอดทุกสถานีครับ
0: จอดทุกสถานี
1: ช่วยรับ
0: แต่มันก็ระยะทางประมาณ1ชั่วโมงไหมคะหรือว่ามากกว่านั้น
1: โดยประมาณครับก็ประมาณ1ชั่วโมงครับ
0: อ๋อ1ชั่วโมง
1: ไม่นานมากครับ
0: แล้วอย่างขบวนที่จะไปนครปฐมเดิมมันเป็นขบวนฟีดเดอร์ปัจจุบันยังมีอยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ว่า
1: ก็เป็นขบวนรถชานเมืองครับที่มีอยู่นะครับก
0: ็
1: ตัวรถชานเมืองเองก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับของ SRT Bangkok Connect เน
0: ื่
1: องจากว่าเราจะใช้รถดีเซลรางปรับอากาศนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มนึง
0: ก็คง
1: สล็อตเวลาเข้าไปเดินเสริมให้คร
0: ับ
1: เพื่อความสะดวกสบายคร
0: ับ อ๋อโอเคแปลว่าแบบฟีดเดอร์ก็ยังคงมีอันนี้พูดถึงแนวโน้มอนาคตแล้วแต่ว่าก็จะมีเสริมขบวนพิเศษขบวนนี้เข้าไปด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีบางคันต้องขยับเวลานิดหน่อยเพื่อให้บริการให้สะดวกครับก็เดี๋ยวผมต้องดูในแผนในรถอีกทีนึงครับกำลังเร่งอยู่ครับ
0: โอเคค่ะนะอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราแล้วจะมีแนวโน้มขยับไปอย่างแถวทางด้านของบางแสนชลบุรีทางด้านนู้นไหมคะเพราะว่ามันเป็นโซนของการท่องเที่ยวมันมีจุดท่องเที่ยวหลายจุดทะเลหรือว่าอะไรมันน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางกันในโดยใช้บริการรถไฟกันมากขึ้น
1: ครับผมตอนในชั้นนี้เราBangkok Connectเนี่ยเราคงให้บริการแค่ช่วงประมาณ50

0: ิโลเมตรต่อประเทศก่อนนะครับส่วนรถระยะกลางที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็พยายามดูอยู่ครับเรายังพอมีรถขบวนรถโดยสารประเภทอื่นที่รองรับการให้บริการได
1: ้
0: ครับก็เดี๋ยวคงเตรียมแผนกันอยู่ครับคาดว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับในการให้บริการรูปแบบใหม่ๆออกเรื่อยๆครับ
1: เพราะว่านี่ฉันเป็นคนหนึ่งที่ในช่วงหลังก็จะรู้สึกว่าชอบเดินทางด้วยทางรถไฟแต่ระยะทางสั้นๆไกลๆไม่ไหวเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นี่จะไปหัว
0: ระยะไกลๆที่ทางการรถไฟเน้นก็คงต้องปรับในเรื่องของเหมาะเรื่องของที่นั่งครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเราก็มีตัวอย่างที่เราทำแล้วเจ้าตัว
1: ที่กับ
0: รถไฟไทยทำ
1: อันนี้สวยมากค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้นี่จะเอามาใช้บริการได้เมื่อไหร่อะไรยังไงคะ
0: มีครับตอนนี้ก็มีให้บริการเหมาขบวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางการรถไฟเนี่ยพยายามดูว่าเดี๋ยวเราอาจจะนำเอามาใช้ให้กับรถท่องเที่ยวที่สามารถซื้อตั๋วเป็นรายที่นั่งได้นะครับก็มีแนวโน้มครับว่าจะไปทางสายตะวันออกครับ
1: สายตะวันออกอยากได้ขอวันธรรมดาด้วยนะคะที่ฉันหยุดวันจันทร์อังคารนี่แบบเป็นแค่ตัวบ้างแบบเพื่อตัวเองเลยแต่จริงๆอ่ะมีโอกาสได้นั่งรถไฟแต่เป็นขบวนที่เป็นของขบวนที่จะต้องไปหัวหินนะบ่อยซึ่งมันจะเร็วมากเนี่ยขบวนนี้มันจะมีการเพิ่มไหมคะ
0: ค
1: ือเพราะว่าไปแบบการ ไป
0: เที่ยวเหมือนกันครับก็เพราะว่ารถดีเซลรางนะครับที่ไม่ได้ใช้รถจักรลาดนะครับก
1: ็
0: เขามีความสะดวกมีความคล่องตัว
1: เร็วมาก3ชั่วโมง
0: ใช่แต่ข้อจำกัดของรถไฟคือเรามีรถประเภทนี้น้อยมากนะครับเรากำลังทำแผนอยู่ที่อาจจะต้องจัดหาหรือเช่าซื้อมาให้บริการก็กำลังทำแผนเรื่องนี้อยู่ครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรถไฟแล้วก
1: ็
0: ในเรื่องของการให้บริการระบบรางในพื้นที่รอบ50กิโลเราเริ่มทำแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเราจะเริ่มขยายไปวงรอบประมาณ150กิโลถึง200กิโลคร
1: ับ เพราะจริงๆยังหัวหินก็เป็นเส้นทางที่ท่านสังเกตคือต่างชาติใช้บริการเยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็หัวหินนี่ทางคู่ก็เสร็จแล้ว
1: นะ
0: ก็สามารถเดินรถได้ตรงเวลาแล้วก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัย
1: เร็วมากใช่คือช่วงหลังติดใจก็จะใช้รถบริการขบวนนี้ไปหัวหินบ่อยมากเลยครับไปกับรถเร็วมากแต่พอดูภาพของรถไฟไทยทำอันนี้มันจะมีโอกาสในการที่ถ้าดูราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคามันจะตอบโจทย์ทุกๆคนที่จะสามารถใช้บริการได้ไหมคะถ้านำมาใช้ค่ะท่านผู้ว่า
0: คงเรื่องของการตอบโจทย์อะไรยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับถ้าเนื่องจากว่าตัวจำนวนที
1: ่
0: น
1: ั่
0: งยังค่อนข้างน้อยแล้วก็มันจ
1: ำ
0: ให้ตั๋วโดยสารอาจจะมีมูลค่าแพงซึ่งเดี๋ยวรถไฟเองก็คงต้องแยกไปสองเรื่องครับเรื่องตัวรถเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจในด้านวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยได้เดี๋ยวคงต้องมาดูในเรื่องของการตลาดเรื่องของจำนวนที่นั่งเรื่องของรูปแบบที่นั่ง
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่กำลังจะต้องคิดและต้องแก้ไขต่อไปครับ
1: โอเคค่ะว่าแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นแนวโน้มที่แบบดีสำหรับคนที่จะใช้บริการของทางรถไฟไทยนะคะโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ว่า
0: ครับผมรถไฟก็ต้องขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านนะครับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวสารนะครับขอบคุณคุณธนุชด้วยครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะคะเส้นทางสายตะวันออกสายใกล้ๆชลบุรีพัทยา
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือชอบที่จะในช่วงเราชอบทำงานชอบการเดินทางแล้วช่วงหลังๆจริงๆถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามดิฉันบ่อยก็จะแบบพูดถึงเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟไปหัวหินคือเพิ่งพบทางสว่างได้ไม่นานตั้งแต่ช่วงโควิดมานะคะว่าการไปหัวหินเนี่ยแบบสะดวกแม่แล้วสบายมากนะคะคือนั่งรถไฟไปแค่3ชั่วโมงอ่ะเพราะมันเป็นรถไฟรางคู่นะคะแล้วเวลาที่เราเดินทางคือดิฉันไม่เคยเจอดีเลย์เจอตกเวลาตลอดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีออกจากกรุงเทพตอนช่วงเช้านะคะเช้าได้ไปถึงประมาณไม่ถึง10โมงเช้านี่ก็ถึงที่หัวหินละแล้วก็ตอนขากลับนะคะก็จะเป็นช่วงมาสัก16นาฬิกามั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะยังไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาแล้วก็จะมาถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณสัก18นาฬิกาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่มันสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะไม่ต้องไปเจอปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดอยู่บนถนนโดยเฉพาะแถวทางด้านของพระราม2ใช่ไหมนะคะคนสังเกตเลยว่าคนที่ใช้บริการขบวนรถไฟขบวนนี้จะเป็นชาวต่างชาตินะคะคือเขาไม่ได้ลงเฉพาะแค่หัวหินนะเพราะนู่นเลยมันจะไปขบวนไปถึงที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็จะไปพวกต่อไปทางเกาะต่างๆเกาะเต่าเกาะทางด้านนู้นนะคะก็จะเยอะมีคนใช้บริการกันเยอะนะคะแล้วก็อย่างรถไฟขบวนเนี้ยขบวนที่กำลังอยู่ในความ ในความฮิตในโซเชียลในไวรัลอยู่ในช่วงนี้ก็คือเส้นรถไฟขบวนที่ไปอยุธยานะคะพอรูปแบบต่างๆเขาน่ารักนะคะแต่เมื่อวานโหคนแน่นมากเห็นจากในโซเชียลหรือว่าใน Facebook ของทาง PR ของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่ายังต้องยืนน่ะนะคะเพราะว่าคนแน่นมากนะคะแต่ก็คือถึงแม้ว่าจะแน่นแต่เชื่อทุกคนเต็มใจเพราะว่ามันไม่ร้อนอย่างหนึ่งนะว่าเป็นรถปรับอากาศนะคะแล้วเมื่อวานก็ต้องมีการเพิ่มตู้นะคะอย่างที่ทางท่านผู้ว่าบอกก็จะมีการเพิ่มตู้มาอย่างเนี้ยนะคะยังต่อเนื่องไปนะคะมาเล่าให้ฟังการเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
6: อะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
8: พูดถึงนะมานั่งอ่านคอมเมนต์กันเกี่ยวกับขบวนเมื่อวานนี้หลายคนบอกเลยว่าจะต้องมีการเดินรถแบบนี้ให้มากขึ้นนะในเส้นทางต่างๆลดการขับรถส่วนตัวลดค่าใช้จ่ายตรงเวลาแล้วก็ความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุของคนที่ใช้รถถนนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะและในส่วนของทางพื้นที่ของทางจังหวัดเองเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามีทั้งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ในส่วนของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเขาก็ได้มีการเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเมื่อวานเนี่ยเยอะมากแล้วก็อีกมุมหนึ่งค่ะนะคะเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้เขาก็จะมีในเรื่องของมาตรการหรือว่าในเรื่องของเส้นทางหรือว่าอะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะอย่างทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่ก็บอกการท่องเที่ยวนะคะก็บอกว่าดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยุธยาโดยรถไฟมากขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะหารือกับการรถไฟประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวในการเพิ่มเที่ยวรถขบวนในช่วงของวันหยุดเราก็จะมีกิจกรรมอันนี้ดีรองรับนักท่องเที่ยวที่จะลงที่บางปะอินนะคะแล้วก็ในอยุธยาโดยจะมีรถซึ่งทางอบจพระนครศรีอยุธยาค่ะเตรียมที่จะจัดให้มีเส้นทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่อไปอันนี้ดีมากจริงๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกันกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่เป็นรถกระบะนะคะที่อยู่บนทางด่วนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงมาบนพื้นราบนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารการจราจรการทางวิชาแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณปุญญนุชแล้วก็ฟังจอถอยกันครับ
8: คุณวิชากรในช่วงที่เกิดเหตุแล้วทางตรงนี้ไม่จะมองเห็นจากในกล้อง CCTV ไหมอะคะ
9: ตรงนี้เป็น มองไม่เห็นนะครับมันเป็นจุดทางโล่งทางแยกตรงบนยกระดับต่างระดับมักกะสันนะครับที่มาจากเฉลิมมานครนะครับที่มาจากดินแดงแล้วก็มาจากทางด้านเพลินจิตทางโค้งมะกอก
8: แล
9: ้วก็ขาที่จะมุ่งไปทางด้านด่วนพระรามเก้าศรีรัตน์นะครับแล้วก็ทางซ้ายก็ไปทางพหลโยธินไปทางแจ้งพัฒนาครับตรงแยกตรงนั้นพอดีเลยครับ
8: โอ้มันเหมือนเป็นแยกตัว Y ไหม
9: ครับแยกตัว Y ตัวที่2ครับ
8: ตัว
9: แรกมันจะเป็นแยกดินแดงกับเพลินจิตใช่ไหมฮ
8: ะ
9: แยกนึงครับแยกข้างหน้าแยกที่ว่าจะไปพหลกับพระรามเก้าครับ
8: จุดนี้มันจุดนี้มันมีป้ายมันมีไฟมันเห็นได้ชัดใช่ไหม
9: เห็นครับเห็นครับ
8: ค่ะ
9: เบื้องต้นรับแจ้งจากกู้ชีพครับ
8: ค่ะ
9: รับแจ้งว่าผู้ขี่หลับในครับ
8: หลับใน
9: แล้วก็มีเด็กหญิงนะครับอายุประมาณ7ถึง9ปีประมาณนี้ครับ
8: อ๋อต้องเป็น7ถึง9ใช่ไหมเพราะตอนแรกบอกว่าประมาณ4ถึง5อ๋อแต่เป็นเด็กโตแล้วอ๋อค่ะ
9: ก็โตเล็กน้อยครับ
8: ค่ะ
9: แล้วก็ผู้ขี่เป็นชายครับ
8: ค่ะ
9: กู้ชีพนำส่งกู้ชีพนเรนทรครับนำส่งโรงพยาบาลวัดถีส่วนเด็กก็นำส่งรอพอเด็กครับ
8: อ๋ออาการเป็นยังไงบ้างอะคะเขาได้บอกไว้ไหมคุณวิชากร
9: อาการไม่ได้บอกครับน่าจะสาหัสอยู่ครับแต่ว่าเลือดไม่เห็นเลือดออกมา
8: ค่ะคือจริงๆตรงนั้นมันเป็นจุดที่สูงมากมันก็เท่ากับถ้าเป็นใช่ไหมมันไม่ใช่จุดที่ลาดลงแต่มันเป็นจุดที่อยู่ด้านบนเลยแล้วก็ตกลงมา
9: โอ้เป็นยอดเลยครับ
8: โอ้อันนั้นความสูงถ้าเปรียบเทียบเป็นตึกนี่ตึกกี่ชั้นเนี่ยตรงนั้นนะที่ตกลงมา
9: ตกตรงนั้นประมาณ6-7ชั้นได้ประมาณตอน
8: แล้วกระแทกแรงด้วยใช่ไหมคะมันเหมือนไม่ได้เบรกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าค่ะ
9: เป็นข้างล่างเป็นพวกกอง
8: กรี
9: ดกองทรายคร
8: ับ
9: กองอิฐนะครับกอง
8: ค่ะ
9: อิฐ
8: มันเหมือนใช่มันเหมือนกับเขามีการรื้อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งว่ามันเป็นซากอิฐอ่ะ
9: ใช่ครับ
8: ค่ะซากคอนกรีตซากอิฐซากคอนกรีต
9: ใช่เหมือนกับว่าผู้ขี่ครับขับแล้วก็เสยข้างตาลงไปเลยครับ
8: มันมีช่องว่างอยู่ด้านบน
9: เป็น
8: ใช่ไหมหรือว่าตกออกมาจาก
9: เป็นก้างปลาแล้วก็เป็นเสาลมลุกอะครับที่ว่าตรงก้างปลาพอดีครับ
8: โอ้ค่ะแล้วเราด้านบนมีร่องรอยอะไรยังไงบ้างไหมอะค่ะ
9: มีแค่รอยขีดข่วนบนผิวการจราจรนะครับตรงก้างปลา
8: ว่าอย่างหนึ่งก็คือน่าจะมาด้วยความเร็วที่สูงมากด้วย
9: ครับความเร็วสูงครับ
8: ความเร็วสูงแล้วอย่างนี้เนี่ยคือพอต้องยังไงต่อกรณีอย่างนี้เนี่ย
9: ตั้งตอนนี้ก
8: ็ค่ะ
9: นำส่งรอพอเรียบร้อยแล้วก็รถอ่ะนำส่งสอนอทางด่วน2ครับ
8: ค่ะ
9: เจ้าที่ดำเนินการต่อเรียบร้อยครับคุณยินดีครับ
8: แล้วอย่างบนทางด่วนเองก็ต้องมีการเพิ่มอะไรที่มันเป็นการเสริมในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
9: บนทางด่วนก็จะเป็นไออุปกรณ์การกระแทกตรงก้างปลาครับ
8: ค่ะ
9: ก็จะเสริมตรงจุดนี้ครับ
8: ค่ะคืออันเดิมที่มันอยู่เนี่ยมันเสียหายหมดเลยไหมหรือว่ามันไม่ได้มีความเสียหายมากไหม
9: ตรงจุดนี้ก็เสียหายครับ
8: มี
9: ป้ายลูกทรงลูกศรอะไรก
8: ็ไปหมดเลย
9: ตกลงไปข้างล่างครับป้ายบอกทางลูกทางแยกก็เสียหายเป้าสะท้อนแสงก็เสียหายหมดนะคร
8: ับ เหมือนกับเขาไม่ได้เบรกเลยนะถ้าฟังที่คุณวิชากรเล่าให้ฟัง
9: เขาน่าจะหลับในจริงครับ
8: ค่ะโอ้อันตรายมากคือเห็นแล้วตกใจอ่ะแล้วพอฟังจากในเรื่องของอาการหรือว่าอะไรต่างๆมันด้วยความสูงแล้วตกลงมาแล้วกระแทกกับไอซากคอนกรีตเนี่ยมันก็แข็งนะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบนุ่มๆรองรับเขาเลยนะค่ะค่ะ
9: ก็ถ้าเป็นตรงนี้มันจะเป็นก้อนอิฐใช่ไหมแต่ว่าทางร่วมทางแยกตรงจุดแรกน่าจะเป็นไอ้บึงนะครับเป็นบึงเล็กน้อยตรงนั้นครับ
8: ถ้ามันมีอะไรมันอาจจะนุ่มกว่าใช่ไหมหรือมันตกลงไปในบึงเลย
9: แต่จกน้ำเลย
8: ใช่ไหมตกน้ำ
9: เลยจุดแรกก็ได้ตกน้ำ
8: ใช่ที่ถามนิดนึงอย่างจุดนี้มันเคยเกิดเหตุไหมคุณวิชากรวิชากรถ้ามองย้อนหลังไป
9: ยังไม่เคย
8: เลยใช่ไหม
9: มีตรงจุดช่วงจุดแรกครับ
8: ค่ะ
9: จุดแรกมี เคยมีตำรวจตกมาแล้วตรงนั้น
8: จุดที่หนึ่งกับจุดที่สองมันห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเยอะไหม
9: จุดที่หนึ่งกับจุดที่สองประมาณเท่ากันนะ
8: ค่ะโอ้แต่ทางด้านบนมันโล่งจริง
9: ประมาณ
8: ถึง2กิโลมันไม่น่าจะถึง
9: ไม่ถึง
8: ไม่
9: เดียวครับ
8: ไม่นิดเดียว
9: นิดเดียวประมาณ300เมตรเองครับ
8: อ่ะ300เมตรโอ้
9: ใช่300เมตรเอง
8: อ
9: ือผ่านโค้งแรกมาครับแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายไปประหลโยธินก็แค่300เมตรครับ
8: อ่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านี่คือจุดที่คุณต้องระวังกันมากๆจริงๆนะคะหลับในนี่อันตรายสูงอุบัติเหตุโดยส่วนมากเลยในช่วงเช้าๆโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่เมาก็หลับใน
9: เมื่อคืนก็มีเคสนะครับตรงก้างปลาทางลงแจ้งวัฒนะเคสนั้นก็หลับในครับตีสี่ห้าสิบ
8: อืมอันนั้นตกมาสูงไหมอ
9: ันนั้นไม่ได้ตกครับอันนี้พลิกคว่ำครับ
8: พลิกคว่ำ
9: ชนก้างปลาแล้วพลิกคว่ำ
8: อันนี้ก็หลับในเหมือนกันนี่แปลว่าจุดก้างปลาแปลว่าจุดก้าวป่าจะต้องทำอะไรมาให้แต่ปกติก็เห็นว่าก็ทำอะไรมันชัดเจนอยู่แล้วเนาะอาจจะต้องเพิ่มไฟ
9: มีไฟมีอะไรชัดหมด
8: อืมแต่จุดนั้นไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม
9: ไม่เป็นอะไรมากครับ
8: ค่ะค่ะ
9: แค่พลิกคว่ำเฉยบนทางด่วนแต่ไม่ได้ตกมาข้างล่างครับ
8: ค่ะอ้าวระวังกันหน่อยที่มาให้เล่าให้ฟังมาเพิ่มเติมกันเพื่อจะได้ให้คนที่ติดตามฟังอยู่จะได้แบบชะลอกันหน่อยเนาะง่วงไม่ขับ
9: ครับ
8: เมาไม่ขับเวลาไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วมันแรงเพราะถนนมันโล่งมากแล้วที่ตกมาด้านล่างนี่มันสูงมากนะคะ
9: ใช่คร
8: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากร
9: ได้ค่
8: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสารวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามพรมแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายพลวัตตันสิริประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่บ้านสามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนหลังชุมชนชายแดนเผชิญวิกฤตสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสารวินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษมีรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำว่ายังพบสารหนูเกินค่ามาตรฐาน6จุดและยังพบแมงกานิสเกินมาตรฐานในบางพื้นที่สะท้อนว่าปัญหายังไม่คลี่คลายและสารหนูไม่ได้กระทบแค่คุณภาพน้ำแต่ลุกลามสู่ตะกอนดินสัตว์น้ำสุขภาพประชาชนและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนขณะที่แม่น้ำสารวินเป็นลำน้ำข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาทำให้การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียวคณะสมาชิกวุฒิสภาเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมรัฐสภาอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมรับข้อเสนอ5ข้อจากยุวทูตสิ่งแวดล้อมของสารวินและรวบรวมปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสิทธิและสถานะบุคคลยาเสพติดและธุรกิจนอมินีข้ามชาติเสนอต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังเข้าใจภาษาภัยพิบัติให้ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในแต่ละระดับการเตือนติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: รู้ทันภัยพิบัติ
8: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าความหมายต่างกันค่ะเป็นภาษาภัยพิบัติที่เราควรรู้คำแรกคือคำว่าเฝ้าระวังค่ะหมายถึงให้ติดตามสถานการณ์แต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องอพยพแต่ควรที่จะเตรียมให้พร้อมส่วนคำว่าแจ้งเตือนค่ะหมายถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยในพื้นที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดคำว่าอพยพหมายถึงต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีค่ะเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอเห็นภัยมาถึงก่อนอีกคำที่ใช้บ่อยแล้วก็ได้ยินบ่อยมากๆก็คือประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติคำนี้หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นการแจ้งเตือนให้หนีแต่จริงๆแล้วเป็นการประกาศทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ใช้งบประมาณเยียวยาได้อย่างรวดเร็วจำง่ายๆแบบนี้ค่ะเฝ้าระวังก็คือการติดตามการแจ้งเตือนคือการเตรียมพร้อมส่วนคำว่าอพยพต้องออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพื้นที่ภัยพิบัติแปลว่าเพื่อการช่วยเหลือค่ะความรู้ของคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
9: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ช ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะคะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งงานนี้จะมีในวันที่7ถึง12สิงหาคมภายในงานนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยอย่างเช่นนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการค่ะจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY นะคะอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชามก้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกนะคะหรือว่ากิจกรรมตักปลาสวยงามและยังมีกิจกรรมตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งด้วยนะคะมีบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีค่ะแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์พืชนะคะเมล็ดพันธุ์ผักปลูกปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็น้ำหมักชีวภาพอันนี้ฟรีนะคะเป็นการแจกฟรีนะคะแล้วก็มีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ด้วยแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์นะคะซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่นะคะก็อย่างเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาสติกด้วยเพราะฉะนั้นราคาดีแน่นอนนะคะก็เลยชวนไปร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะสวรรค์คล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีส่วนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ7ถึง12สิงหาคมช่วงนี้นะคะมาดูการจราจรนะคะในช่วงนี้นี่มีบางเส้นทางนะซึ่งรถติดมากๆนะคะคนไปวัดกันค่ะนะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะสังเกตในเส้นทางทางด้านของณอัวมินนะคะตรงนี้มีวัดอะไรวัดบางเตยใช่ไหมคะวัดบางเตยเนี่ยตอนนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเส้นทางทางด้านของถนนณอัวมินนะคะนวมินทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกคือท้ายแถวเนี่ยยาวๆนะคะอย่างในฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจเข้ามาท้ายเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงแยกตัดกับถนนประเสริฐมนุกิจค่ะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงเนี่ยตรงช่วงของซอยนวมิน60ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันนี่ก็ท้ายแถวจะอยู่ตรงช่วงประมาณนวมิน63นะคะโอ้อันนี้แน่นนะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้นะคะก็บอกว่าคนไปที่วัดบางเตยกันนะคะวัดบางเตยนี่จะอยู่ในซอยนวมิน60นะคะเนี่ยตรงช่วงนี้แล้วก็ทางด้านของถนนโพแก้วเองก็มีผลกระทบด้วยในเรื่องของการจราจรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามาจากฝั่งของเส้นที่ตัดกับถนนเส้นประเสริฐมนุกิจเนี่ยท้ายแถวณเวลานี้ก็คือประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆนะคะ1กิโลเมตรกว่าๆแต่ดูแล้วแบบรถขึ้นแน่นน่ะเต็มพื้นที่นะคะแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงนะคะในอีกฝั่งนึงดูท้ายแถวอันนี้จะยาวมากกว่าท้ายแถวณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะเพราะนั้นใครที่มาใช้โซนแถวทางด้านของถนนนวมินนะคะหรือว่าใครจะไปที่วัดบางเตยก็เผื่อเวลากันนะคะในเรื่องของการเดินทางหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปในวัดนี้นี่ก็อาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางก็ได้นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะจะได้สะดวกมากกว่าเพราะว่าดูแล้วแบบติดนิ่งมากนะคะแล้วก็ใครมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันได้เลยวันนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษที่วัดนี้กันคะนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808อีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วมีรถเยอะนะคะก็คือตรงช่วงของเส้นวงแหวนนะคะวงแหวนตะวันออกในช่วงเวลานี้นี่จะมีท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกัน นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนทางด้านของบางพลีเนี่ยค่ะอย่างกิโลเมตรที่ประมาณสัก57กว่าๆนะคะตรงจุดเนี้ยมีงานในเรื่องของ การปรับปรุงผิวถนนนะคะก็มีทายสะสมค่อนข้างที่จะยาวต้องเผื่อเวลาแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเชื่อหลายคนคงจะนึกเอ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดไม่น่าจะติดมากขนาดนี้แต่ปรากฏว่าติดค่ะนะแล้วก็ติดนิ่งๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องของทางมอเตอร์เวย์แป๊บหนึ่งนะคะแต่ท้ายแถวยาวนะคะท้ายแถวยาวฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์แต่ถ้าเลยจากจุดที่มีการทำงานนะคะก็มาได้นะมาได้แบบโล่งๆใช้ความเร็วกันได้นะคะอันนี้ก็อัปเดตให้ละกันในส่วนของคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะหรือว่าเส้นกาญจนาภิเษกนะคะฝั่งมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์ส่วนอีกฝั่งนึงอ่ะไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรก็ตามกันได้นะคะไปกันได้ดีเลยอะค่ะแต่ว่าฝั่งทางด้านนี้รถจะแน่นเนี่ยตามกันมาแบบช้ามากแต่พอมาดูอีกฝั่งนึงนะโหรถใช้ความเร็วกันสูงมากแทบจะไม่มีรถเลยนะคะแต่ว่าฝั่งที่มุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์คือไปแบบช้าช้าแล้วก็นิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะก็ใครใช้เส้นทางนี้เดี๋ยวฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนตัวของรถว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วกว่าจะผ่านตรงจุดที่มีการปรับปรุงเรื่องของการทำงานหรือว่าซ่อมผิวการจราจรได้นะคะหรือว่าใครที่อาจจะกำลังติดตามฟังจสร้อยอยู่นี่มาช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยนะคะเขาทำในช่องทางไหนยังไงคือถ้าประมาณสักตรงช่วงเขมรที่56อ่ะช่วงนั้นนะถนนโล่งมากแล้วรถเนี่ยจะใช้ความเร็วกันสูงมากชะลอนะคะให้ชะลอเพราะว่าพอเลยตรงจุดนั้นมาเนี่ยนะคะจะมาจุดที่มีรถซึ่งสะดุดแล้วก็เป็นท้ายแถวยาวในประมาณสักช่วงกิโลเมตรที่57เพราะฉะนั้นใครที่ขับมาแบบเพลินๆน่ะมาด้วยความเร็วที่สูงมากๆเนี่ยชะลอกันหน่อยนะคะด้วยความเป็นห่วงเลยค่ะกลัวถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานี่ชนท้ายได้เลยนะถนนก่อนจะถึงจุดที่มีการทำงานนี่คือโล่งมากจริงๆนะคะแล้วมีแจ้งของคุณกิติเนี่ยบอกว่าใช้บนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้าตรงช่วงเหนือเมกะบางนาค่ะมีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักหมุนไปชนขอบทางนะคะแล้วชนในช่องทางทางด้านขวาด้วยบอกว่ารถก็จะชะลอแล้วนะคะก็จุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วค่ะนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงแล้วนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางด้านของจุดที่มีการทำงานนะคะตรงฝั่งของวงแหวนตะวันออกตกลงจุดที่มีการทำงานจะอยู่ตรงช่วงระหว่างกิโลเมตรที่58มุ่งหน้า59แล้วคือซ่อมผิว3ช่องทางทางด้านซ้ายย้ำว่า3ช่องทางทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ใช้ในช่องทางซ้ายมาสุดท้ายก็ต้องมาเบียดนะคะมาเบียดที่จะใช้ในช่องทางทางด้านขวาในขณะที่รถเนี่ยคือเนี่ยก่อนจะถึงจุดที่มีการทำงานนี่ก็ตามกันมาอย่างช้าๆแล้วก็เต็มทุกช่องจราจรเราต้องมาบีบเหลือแค่ในช่องทางทางด้านขวาเดี๋ยวกำลังดู1 2 3 4โอ้มันนั้นเหลือแค่1ช่องทางเดียวนะคะจะเหลือเพียงแค่ไม่ใช่สิถ้าดูกำลังนับจำนวนช่องจราจรนะคะตรงจุดที่กำลังมีการทำงานจะเบียดเหลือนะคะแค่1ช่องทางเดียวนะแต่จะมีพฤติกรรมของรถที่ไปใช้ในหลายทางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมากันเต็มๆนะคะถ้ารวมทั้งหมดก็น่าจะ1 4ช่องจราจรรวมไปถึงช่องหลายทางพอสุดท้ายนะคะก็เป็น5ช่องแล้วพอสุดท้ายคุณต้องไปเบียดเหลือแค่1หรือว่า2ช่องอ่ะตรงจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่อยู่เพราะมันจะเป็นคอขวดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรถถึงได้ช้ามากๆอย่างนี้ใครที่ใช้หลายทางมานะคะอยากจะบอกว่าตามมาเถอะค่ะเพราะว่าถ้าคุณใช้หลายทางมาถึงสุดท้ายคุณต้องมาเบียดคนอื่นนะแล้วก็ยิ่งเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้น นะคะในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตกรณีของแจ้งของหายลืมของกันบ้างดีกว่านะคะก็ตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเนี่ยมีแจ้งนะคะเรื่องของลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่คุณนรากรค่ะแจ้งทางสามีได้ไปลืมเป็นซองพลาสติกนะคะเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แล้วไปลงที่โกลเด้นเพลสถนนสุโขทัยอ๋อแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ21นาฬิกาแต่ว่าทางภรรยาได้เพิ่งแจ้งมาเมื่อตอนช่วงเช้าข้างในเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีทั้งบัตรข้าราชการนะคะแล้วก็มีเงินด้วยจำนวนหนึ่งค่ะฝากด้วยถ้าหากว่าคุณคนขับช่วยเก็บไว้ให้เอกสารของราชการนี้เป็นจารึกชื่อของพันโทสำแลนะคะถ้ายังไงเนี่ยถ้าหากว่าใครที่เห็นแล้วก็เก็บไว้ให้ช่วยติดต่อกลับมาทางจสร้อยด้วยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808คุณบุญมีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณบุญมีอยู่ตรงไหนคะตอนนี้ค่ะ
1: อ๋อตอนนี้ผมอยู่ตรงไฟแดงที่แยกวงเวียนพระราม5น
0: ะครับค่ะ
1: มันจะมีรถ10ล้อกับรถเก๋ง
0: ค่ะ
1: แล้วชนท้ายรถเก๋ง
0: โอ้ชนรุนแรงมากมั้ยคะ
1: ไม่มากมาก
0: ค่ะ
1: น่าจะรอประกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไม่มา
0: ค่ะ
1: ก็ตรงนั้นรถเริ่มติดต้องเบี่ยง
0: โอ้
1: ตรงขา
0: แต่เพิ่งเกิดเหตุใช่ไหมคะ
1: ทางเพิ่งเกิดเลย
0: ค่ะเดี๋ยว
1: เจ้าหน้าที่ไม่
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็น่าจะปุยโทรหาประกัน
0: เดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทางหนึ่งแต่ถ้าดูจากสภาพของรถทั้งสองคันเนี่ยเขาขับต่อได้ไหมคะ
1: น่าจะได้
0: ค่ะ
1: ไม่ผมตรงนั้นมันก็จะถึงไฟแดงประมาณสัก20-30 เมตรนะ
0: ค่ะ
1: มองดูลักษณะว่ารถเก๋งคงเป็นจะขัด
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นมันใช้ความเร็วกันไม่ได้แล้วก็วงเวียนด้วยแล้วก็เป็นไฟแดงเล็กขวา
0: อันนี้ฝั่งขาออกเหรอคะหรือฝั่งขาเข้า
1: ขาออกคร
0: ับ
1: ขาออก
0: โอ้แป๊บๆนี่เริ่มมีท้ายแถวสะสมแล้วนะคุณบุญมีคือมันเร็วมากคือตอนแรกที่บอกว่าฟังคุณบุญบอกเพิ่งเกิดเหตุแต่พอมาเปิดดูโอ้มันเริ่มมีท้ายแถวยาวแล้ว
1: ผมเพราะว่าตรงเป็นท่านที่วิวนั่งก็เริ่มดีแล้ว
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ติดมันก็มาเจอตรงนี้ก็เลยติด
0: ค่ะอ๋อแปลว่าตรงตอนนี้แถวหน้าศูนย์การค้านี่ก็คนอ๋อมันถึงเวลาที่กำลังจะเปิดแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณบุญมีที่แจ้งมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้กรณีของอุบัติเหตุแต่แป๊บเนี่ยมีท้ายแถวละนะคะคุณนงยาวคะสวัสดีค่ะ
2: คุ
0: ณน
2: ้
0: อง
2: แ
0: ม่บอกว่าน้องสาวเหรอคะที่หายไป
2: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
2: บ่าย2 โมงเมื่อวานค่ะ
0: ติดต่อไม่ได้เลย
2: ค่ะคือไม่ได้เอามือถือไปไม่สามารถติดต่อได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงคือหายไปจากที่บ้านหรือว่าหายไปจากที่ไหนอะคะ
2: อ๋อหายจากที่บ้านค่ะคือปกติแกจะออกไปทานข้าวค่ะแต่ประมาณสักชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงก็จะกลับมาค่ะแต่นี่คือหายไปเลยยังตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาค่ะ
0: อายุเท่าไหร่คะ
2: อายุ52ค่ะ
0: มีปัญหาเรื่องความจำแล้วหรือยัง
2: เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะ
0: โอ้จะมีอาการยังไงอะค
2: ่
0: ะ
2: จะพูดคนเดียวค่ะ
0: ค่ะพูดคนเดียว
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วปกติแล้วเขาไปไหนมาไหนคนเดียวไหมอะค่ะ
2: ไปไหนมาไหนคนเดียวได้ค่ะไปซื้ออาหารไปตลาดไปซื้อปลาอะไรให้คุณแม่เขาอยู่กับคุณแม่2 คนค่ะที่บ้าน
0: นี่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเหรอคะคุณนงยา
2: ใช่ค่ะอยู่อุดรค
0: ่
2: ะ
0: อุดรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอำเภอเมืองเลยไหมคะที่อยู
2: ่ใช่ค่ะใช่ค
0: ่ะคือจริงๆถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมจะแบบคนส่วนมากคนต่างจังหวัดเขาก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาคนที่อยู่ในละแวกบ้านใกล้เคียงกันอยู่
2: อ๋อถ้าละแวกบ้านใกล้เคียงเขารู้จัก
0: เขารู้จักกันแล้วคือวันที่เขาออกไปเขาก็จะไปนั่งทานข้าวทานอะไรหรือไปซื้อของก็คือในละแวกบ้านไหมคะ
2: ใช่ใช่คุณแม่ก็ไปตามแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาทานข้าวที่ร้านเขาค่ะ
0: อือค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าผิดปกติ
2: ค่ะ
0: แล้วเวลาที่น้องสาวออกไปนี่คือจะยังไงเดินหรือว่ายังไงคะ
2: เดินค่ะเพราะว่าอยู่แถวละแวกบ้านค่ะ
0: ค่ะนี่คือหายไปเลยไม่มีเบาะแสอะไรเลย
2: ค่ะหายไปเลยค่ะ
0: หายไปเลยแต่ถ้าว่ามีคนไปคุยด้วยอะไรเนี่ยเขาคุยไหมอะคะ
2: ถ้าเขามีสติเขาจะคุยได้ค่ะถามชื่อถามอะไรรู้จักรู้เรื่องค่ะ
0: จำได้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ใช่
0: ตอบได้บอกได
2: ้ตอบได้บอกได้ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าว่า
2: พี่น้องก็บอกได้ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าเกิดมีคือต้องทานยาใช่ไหมอย่างนี้ลักษณะ
2: ใช่ใช่ใช่คือเขาทานยาอยู่แล้วคือเขารักษามาประมาณ30 ปีเขามีหายไปช่วงนึง
0: ค่ะ
2: สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วพออาการเขาเป็นเมื่อต้นมกราปีนี้
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเปลี่ยนคุณหมอเก่าเกษียณไปแล้วคุณหมอใหม่มาแทนแล้วก็เปลี่ยนยาก็เลยคุมอาการไม่อยู่อะค่ะเรื่อยมาจนถึงวันที่เขาหายไปค่ะ
0: ได้มีการเคยปรึกษาคุณหมอให้เปลี่ยนยาหรืออะไรยังไงเพื่อให้กลับมาดีขึ้นไหมคะ
2: คุณหมอบอกว่ายาตัวเก่ามันเก่ามากเอาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรค่ะ
0: ก็ต้องเป็นการเปลี่ยนยาตัวใหม่แต่ปรากฏว่ากลับว่ามีอาการมากขึ้นกว่าเดิมจากก
2: ่
0: อนหน้านี้ถึงสามารถที่จะคุมได้
2: ใช่ใช่
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ทานยาคือมันก็ยิ่งเท่ากับว่าจะมีอาการที่ชัดขึ้นก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: จะเป็นการเดินแล้วก็พูดคนเดียว
2: ใช่ใช่เดินแล้วก็พูดคนเดียวแล้วก็ไม่นอนค่ะ
0: โอ้เดินนี่คือเดินไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมจะไม่มีการ
2: ใช่สามารถเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พูดคนเดียวค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะการแต่งตัวที่บ้านได้สังเกตไหมคะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาแต่งตัวยังไง
2: ค่ะก็จะเป็นเสื้อยืดข้างในจะไม่ทราบสีแต่ว่ามีเสื้อคลุมสีขาวข้างนอกเป็นเสื้อผ้าร่มแขนยาวสีขาว
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็กางเกงขายาวสีดำ
0: ค่ะงั้นก็สังเกตไว้ตรงเสื้อคลุมผ้าร่มตัวนี้เนี่ยจะยังอยู่ติดตัวอยู
2: ่ใช่ใช
0: ่ค่ะผมสั้นหรือผมยาวคะ
2: ผมยาวค่ะแกจะรวบเอาไว้ค่ะ
0: รูปที่ให้มานี่คือเป็นรูปที่ปัจจุบันมากที่สุดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่อันนี้ค่ะใช่ค่ะก
0: ็
2: คือว่าใกล้เคียงกับปัจจุบันแล้วค่ะแล้วชุดก็เสื้อขาวก็คือใช่เสื้อตัวนี้แหละค่ะ
0: ค่ะก็รูปร่างผอมบางสมส่วน
2: ค่ะ
0: สูงเท่าไหร่ได้คะประมาณ
2: 158ค่ะ
0: คือถ้าดูจากหน้าตาดูเป็นคนใจดีนะคะดูยิ้มแย้ม
2: ใช่ใช่ค่ะคือปกติค่
0: ะ
2: เป็นคนดีอะค่ะ
0: โอเคแต่ถ้าหากว่าพอมีอาการเมื่อไม่ได้ทานยาเนี่ยก็คือจะพูดคุยแต่ไม่คุยมองหน้าคนอื่นไหมไม่สบตาไหมหรือว่าสบตาบ้างหรือว่ายิ้มไหม
2: เขาก็จะพูดเขาก็ไม่สนใจใครอะค่ะจะพูดคนเดียวพูดไปเรื่อยๆ
0: อืมแต่นี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่หายไป
2: เขาเคยหายไปเมื่อเขาเป็นใหม่ๆ30 ปีที่แล้วเขาเคยหายไปค่ะแล้วก็เขาไปอยู่ที่สถานอยู่ไปทางสถานีรถไฟโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟใกล้ๆตรงนั้นนะคะแล้วคนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจอเขาก็เลยส่งให้หน่วยงานแล้วก็พาไปรักษาแล้วก็กลับมาที่บ้านค
0: ่
2: ะ
0: อย่างครั้งแรกที่หายไปอ่ะเป็นเส้นทางที่ห่างจากบ้านที่อยู่ในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ประมาณเซนชั่นก็กิโลกว่า2 กิโลได้ค่ะ
0: มีความเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไปเดินไปในเส้นทางเดิมเส้นทางนั้น
2: แต่คิดว่าเอาบัตรไปเพราะอาการของเขาก่อนอาการช่วงหลังเขาจะเป็นแบบทะเลาะกันเขาจะคุยคนเดียวแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เหมือนจะศาสนาคริสต์อะไรของเขาค่ะที่อยู่กรุงเทพแหละค่ะก็เลยกลัวเขาจะมากรุงเทพหรือเปล่าเห็นเอาบัตรประชาชนไปด้วย
0: มีเงินติดตัวไหมคะ
2: มีเงินเอาเงินไปเห็นคุณแม่บอกว่าไปดูในกระเป๋าตังค์มีบัตรประชาชนหายแล้วก็เงินหายไป
0: ซึ่งเงินจำนวนที่หายไปเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะแบบเป็นค่าโดยสาร
2: น่าจะพอค่ะ
0: น่าจะพอเอาแต่ถ้าเขาเข้ามากรุงเทพสมมติเขาจะมารู้จักเขาจะรู้จักทางไหมคะหรือว่ายังไงเขาจะรู้ไหมว่าต้องไปที่ไหน
2: เขาเบลอเขาเคยอยู่กรุงเทพเขาเคยอยู่รามคำแหงค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าสมมติเขาจะมารู้จักเขาจะรู้จักทางไหมคะหรือว่า ยังไงเขาจะรู้ไหมว่าต้องไปที่ไหน
2: เขาเบลอเขาเคยอยู่กรุงเทพเขาเคยอยู่รามคำแหง

0: ถามใช่ไหม
1: ไม่ใช่แล้วเนี่ยถามเผื่อว่าถ้าเขาเข้ามากรุงเทพจริงๆเพราะฉะนั้นเส้นทางที่อาจจะต้องตามหาก็คือแถวๆโบสถ
0: ์
1: น่าจะเป็นโบสถ์นี้ถ้าเขาจะไปใช่ไหมคะแล้วเอายาติดตัวไปด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ได้เอาค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้เอาใช่ไหมถ้าเอาเอกสารไปแล้วมีกระเป๋ามีอะไรหายไปบ้างไหมคะเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเขาจะเดินทางเนี่ยจากอุดรใช่ไหมเขาจะต้องเดินทางยังไงในการที่จะเข้ามาที่กรุงเทพนะคะใช
0: ่ก็ทางรถไฟฟ้าหรือว่ารถทัวร์ค่ะ
1: อ๋อรถไฟใช่ไหมคะ
0: ใช่ถ้าเขาไปเมื่อวานก็น่าจะถึงเช้าวันนี้ไม่เกิน8โมงเช้าก็น่าจะถึงกรุงเทพค่ะ
1: ซึ่งก็แปลว่าตอนนี้น่าจะถึงเราได้ลองไปถามที่อะไรนะที่รถทัวร์หรือว่ารถไฟแล้วไหมคะว่าเขาได้มีการซื้อตั๋วเข้ามาหรือเปล่า
0: อ๋อยังไม่ได้ถาม
1: ค่ะลองถามอีกทางนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังเรากำลังคุยออกอากาศกันอยู่เผื่อว่าถ้าเขาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพในช่วงเวลานี้ใครช่วยสังเกตกันหน่อยนะคะถ้ามีบอสายช่วยติดต่อกลับมาทางจอสร้อยแต่อีกทางนึงลองถามลองเช็คกับทั้งรถไฟแล้วก็ในส่วนของรถโดยสารด้วยค่ะเพราะมันเดี๋ยวนี้มันจะมีการระบุอยู่แล้วคนที่ซื้อตั๋วชื่อหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยค่ะเผื่อจะมีแนวทางในการติดตามอีกทางหนึ่งนะคะแล้วไล่ดูกล้องวงจรปิดในแถวเราแวกบ้านเราหรือยังอะคะ
0: อ๋อยังไม่ได้ดูเลยค่ะกล้องที่บ้านก็เสียเพิ่งเสียไป
1: ไม่เป็นไรที่บ้านเสียไปอะไรเอาแนวเส้นทางจากที่บ้านไปค่ะนะเผื่อจะได้มีเบาะแสเรียกชื่อเขาได้เลยไหมคะถ้าเจอเนี่ยเรียกชื่อทักทายได้เลยไหมอ๋อ
0: ได้
1: ชื่ออะไรต้องเรียกว่าอะไรคะ
0: ชื่อน้อยค่ะ
1: ชื่อถามคุณน้อยใช่คุณน้อยหรือเปล่าคุณน้อยมาจากอุดรไหมอะไรอย่างเนี้ยได้
0: ใช่ได้ค่ะ
1: ค่ะคือเขาคิดว่าเขาตอบใช่ไหมคะถ้ามีคนคุยด้วยเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คณะเขาตอบค่ะถ้าเขามีสติเขาจะตอบ
1: โอเคค่อยๆคุยนะคะค่อยๆคุยเพราะถ้าดูแล้วจริงๆแล้วเป็นคนใจดีอย่างที่ทางคุณนงยาวบอกอะค่ะคุณนงยาวเดี๋ยวถ้ามีอะไรบอกสารอะไรเพิ่มเติมอะแจ้งกลับมาทางจอสอร้อยด้วย
0: ค่ะเป็นเบอร์นี้ใช่ไหมคะ
1: เบอร์ที่โทรเข้าไปได้เลยค่ะ
0: เบอร์นี้เนาะ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็ฝากด้วยเผื่อว่าใครพบเห็นเนี่ยเราขึ้นรูปทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio คือหน้าตาใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุดค่ะรูปนี้แล้วก็เสื้อนะคะเสื้อคลุมตัวเนี้ยตัวสีขาวที่เป็นผ้าร่มเนี่ยตัวเนี้ยที่เขาใส่ออกมาจากบ้านเมื่อวานนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ในพื้นที่ของอุดรหรือว่าถ้าเข้ามากรุงเทพนะคะถ้าเข้ามากรุงเทพเนี่ยคือไม่ว่าจะนั่งรถไฟหรือว่านั่งรถทัวร์เขามาตอนนี้ที่คุณตรงอย่าบอกต้องถึงแล้วแล้วก็เส้นทางนะคะจุดที่เขาอาจจะไปก็คือโบสถ์ย่านรามคำแหงนะคะอันนี้ถ้าเข้ามาในกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นช่วยสังเกตช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะถ้าคิดว่าเป็นคุณน้อยที่เรากำลังตามหาอยู่ก็นะคะก็รบกวนช่วยแจ้งนะคะเป็นเบาะแสให้กับทางจอสอร้อยด้วยขอบคุณล่วงหน้าเลยส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็ก

0: เล็กบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินก้อนค่ะเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากที่จะจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินนะคะมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณได้ยิ้มกว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปถ้าไหนสนใจนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jsb.or.th นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทรได้ที่ JSB Contact Center 1115-1115 ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะในช่วงนี้บอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้มีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันหลายสายเลยจุดที่เกิดเหตุนะคะจะอยู่ภายในอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก36แยก11ค่ะนะคะตอนนี้ก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวนะคะไปที่เกิดเหตุนะคะเนี่ยถ้าดูจากใน YouTube นะคะจะเห็นเลยว่าเป็นกลุ่มควันหนาทึบมากเลยเป็นสีดำมืดเลยค่ะแล้วก็ลอยขึ้นสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่เห็นได้จากในหลายจุดนะคะถ้าหากว่าใช้เส้นทางร่วมกันแล้วก็มีรถดับเพลิงยังไงเนี่ยช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะลักษณะของตัวของอู่นะคะบอกว่าเป็นอู่ซ่อมรถนะคะก็น่าจะเป็นลักษณะของอู่เนี่ยถ้าดูจากในรูปชั้นเดียวนะคะแต่ว่าพื้นที่ข้างๆเนี่ยนะคะน่าจะเป็นที่อยู่ติดเลยเนี่ยน่าจะเป็นไม่แน่ใจคอนโดมิเนียมไหมคะหรือว่ายังไงนะคะก็เป็นอาคารสูงแต่ไม่ได้ลุกลามไปถึงตรงจุดที่อยู่อาคารข้างเคียงนะตอนนี้ก็จะเป็นเฉพาะแค่พื้นที่นะคะของตรงจุดซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถนะคะเดี๋ยวถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางเหล่านี้ค่ะแล้วมีเพิ่มเติมนะคะมาแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าไฟโหมแรงมากแล้วถ้าดูจากสีของกลุ่มควันเนี่ยมันก็คงจะมีพวกเขาเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอะพวกยางรถหรืออะไรต่างๆอยู่ด้วยแล้วเปลวไฟมันแรงมากนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีของเหตุการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านแต่ไม่ต้องเข้าไปในซอยนี้ก่อนนะเลี่ยงก่อนนะคะเลี่ยงการที่จะเข้าไปในซอยรัชดาภิเษก36แยก11กันก่อนเนื่องจากว่าด้านในซอยนี้ค่ะมีเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการนะคะกำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวกำลังดูถ้าเป็นช่วงของรัชดานะคะรัชดาภิเษกเนี่ยถ้าเป็นเส้นหลักอะนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางเนี่ยได้นะยังไม่มีปัญหานะในเรื่องของการจราจรอ่ะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมเดี๋ยวไม่แน่ใจข้างนอกเปิดคลิปไหมคะเปิดได้นะเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยค่ะโอ้ไฟโหมแรงมากนะคะไฟเนี่ยโหมแรงมากเลยแล้วด้านในอ่ะนะคะมีรถจอดอยู่ด้วยนะคะแล้วมันก็มีพวกอุปกรณ์ที่เหมือนกับเป็นที่ใช้ในการตกแต่งหรืออะไรต่างๆอ่ะนี่ถึงได้ทำให้มันเป็นพวกไอ้กลุ่มควันสีดำมากๆนะอู่ซ่อมรถในซอยรัชดาภิเษก36แยก11นะคะ
ซึ่งนี้เลยถ้าว่าใครที่ดูทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio ค่ะจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งแสงไฟเปลวไฟแรงมากนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มควันสีดำๆเนี่ยลอยทึบขึ้นสูงเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะคะกำลังใช้น้ำในการควบคุมไฟอยู่มันลักษณะเนี่ยของไอ้ตัวตรงจุดที่เป็นไฟไหม้เนี่ยนะคะจะอยู่เข้าไปด้านในโหแต่รอบนอกด้านข้างนะคะมันมีพวกอย่างที่บอกอะมันน่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนอะไหล่ของรถด้วยไหมคะนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังพยายามในการควบคุมไฟอยู่นะคะอยู่ในซอยรัชดาภิเษก36แยก11ค่ะนะคะย้ำนะคะว่าอยู่ในซอยรัชดาภิเษก36แยก11อันนี้ที่ย้ำเพราะจะบอกว่าอยากเพิ่งเข้าไปในซอยนี้นะคะเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของทางรถดับเพลิงที่จะเข้าไปควบคุมในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันก่อนนะคะอันนี้ก็กำลังติดตามเพิ่มเติมให้อยู่นะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ก็ยังได้นะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของทางรถดับเพลิงต่างๆก็น่าจะเข้าไปถึงได้รวดเร็วเพราะดูแล้วคงต้องมีการเสริมเพิ่มละในส่วนของรถดับเพลิงนะคะจากกรณีของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้คือไฟมันโหมแรงนะคะไฟโหมแรงมากนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของพื้นที่ก็ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให้นะคะหรือว่าใครที่อาจจะอยู่ห่างๆไกลๆแล้วอาจจะเห็นนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะนี่ดูรอบด้านนะกำลังดูในส่วนของทาง TikTok ด้วยคือด้านหลังเนี่ยมันจะมีพวกอาคารมีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยนะเพราะมันเป็นจุดที่เป็นย่านชุมชนเลยก็ว่าได้นะคะไอ้มุมที่เราเห็นจากในส่วนของทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio นี่คือด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะแต่ว่าถ้าอีกมุมนึงเนี่ยดูในไลฟ์ใน TikTok เนี่ยคือเขาจะเป็นมุมที่อยู่ด้านหลังนะคะแต่ไม่ได้ลุกลามนะยังไม่ได้ลุกลามไปถึงพื้นที่ข้างเคียงหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ให้ทราบแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันก่อนโอ้แต่กลุ่มควันนี้มันหนาทึบมากมันน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันนะกับคนที่อยู่ในห้องหรือว่าในพื้นที่ข้างเคียงมันเหมือนกับเป็นรายล้อมไปด้วยพวกคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์สูงๆเลยนะคะในซอยนี้อาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะก็ถ้ายังไงออกมาข้างนอกก่อนดีกว่าเพราะไอ้กลุ่มควันหนาทึบที่ว่านี้เนี่ยมันน่าจะมีกลิ่นละนะคะแล้วถ้าเราสูดดมเข้าไปมากๆนี่มันอาจจะมีผลในเรื่องของร่างกายของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะกลุ่มไฟนะคะไอ้ความแรงของไฟนี่คือแรงมากนะคะแรงมากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตให้นะเดี๋ยวในส่วนของจุดอื่นๆนะคะเส้นทางอื่นๆในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเป็นเส้นทางโดยรอบนะคะไม่มีผลนะในเรื่องของการจราจรเส้นรัชดาเส้นหลักก็ไปได้นะคะในซอยนี้ยังจะดูว่าอาจจะดูรถเริ่มมากแล้วเหมือนกันนะคะมันจะเป็นสีออกมาเป็นสีเหลืองๆแล้วถ้าเป็นลักษณะแบ่งเป็นสีๆไม่อย่าเพิ่งเข้าไปนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะเปิดทางให้กับรถดับเพลิงก่อนนะคะสำหรับใครที่อยู่ในย่านนั้นนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักก่อนค่ะ

เดี๋ยวก่อนที่จะพักมาเพิ่มเติมกันนิดนึงเพราะว่าเข้าไปดูเพิ่มเติมในทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะบอกว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะนะคะในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ในอู่ซ่อมรถซอยรัชดาภิเษก36แยก11ตอนนี้เพลิงเนี่ยลุกลามเข้าไปที่คอนโดข้างเคียงบริเวณชั้น2นะคะมีการลุกลามเข้าไปที่อาคารคอนโดข้างเคียงบริเวณชั้น2นะอันนี้อัปเดตจากทางสุริยุพระราม199เมื่อ1นาทีนี้เองค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อละเพราะว่าคืออย่างที่บอกถ้าเราดูจากในรูปเนี่ยนะคะมันจะดูตรงในส่วนของอู่ซ่อมรถที่ว่านี้จะขนาบไปด้วยคอนโดเลยจะมีอยู่คอนโดนึงเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะนั่นที่เราเห็นเนี่ยเฉพาะแค่มุมด้านหน้าแต่เน้นดูจากในไลฟ์ของใน TikTok เนี่ยด้านหลังนี่ก็จะเป็นคอนโดเป็นที่พักเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อัปเดตเมื่อ1นาทีที่ผ่านมานะคะก็คือมีการลุกลามเข้าไปนะคะในพื้นที่ของคอนโดข้างเคียงบริเวณชั้น2นะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นอู่ซ่อมรถและโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็หลังคาเนี่ยค่ะเป็นเมทัลชีตนะคะแล้วเพลิงเนี่ยคือลุกไหม้เต็มพื้นที่นะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังพยายามในการที่จะควบคุมไฟอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้จากในคลิปเนี่ยจะเห็นแล้วว่าไฟเนี่ยลุกลามมากมันเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็ด้านบนของตัวของหลังคาแต่ด้านในอ่ะมันมีอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นอู่ซ่อมรถมีรถแล้วก็มีอะไรที่แบบวางกองมองไม่ถนัดเหมือนกันว่ามันคืออะไรที่วางอยู่ด้านในแต่น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ประดับยนต์หรืออะไรต่างๆไหมคะมันถึงได้เป็นไฟลุกไหม้ที่มันโหมได้แรงมากขนาดนี้นะเป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้ค่ะนะคะยังไงหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปในซอยรัชดาภิเษก36แยก11นะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเท่านั้นนะคะในส่วนของพวกเราเองก็หลีกเลี่ยงในเส้นทางนี้ก่อนนะคะแล้วไฟมันโหมแรงมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะที่มีการอัปเดตไปตอนนี้8นาทีละนะคะที่ทางด้านของ X ของทางสุทธิยุพระราม199นะคะอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็คือไฟเนี่ยลุกลามไปที่คอนโดข้างเคียงบริเวณชั้น2นะคะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมอปูพรมกวาดล้างสกุชชี่ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าทุกรายเจอโทษทั้งจำทั้งปรับสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: สมอลงพื้นที่ตลาดสำเพ็งยึดสกุตที่ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า1ล้านบาทเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
5: และเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสำเพ็งตรวจสอบสกุตชี่ของเล่นที่เป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายของสมอที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในสื่อสังคมออนไลน์และแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ว่าจากการตรวจสอบพบมีสกุตชี่จำนวนมากที่มีการแสดงเครื่องหมายมอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนักสารแต่งกลิ่นและสารเคลือบผิวที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหากสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้จากการสืบสวนและขยายผลพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในตลาดสำเพ็งพบมีสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นทั้งผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้งนี้สมอจะดำเนินการทางกฎหมายเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายโดยผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่แสดงเครื่องหมายมอกจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะที่ผู้นำเข้าโดยไม่รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้สมอขอเน้นให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นให้บุตรหลานโดยต้องพิจารณาเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเครื่องหมายทั้งนี้สมอเตรียมยกระดับการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายในทุกพื้นที่และจะขยายผลการสืบสวนไปยังแหล่งต้นตอของกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดอิทธิพลบุญประเสริฐเป็นอย่างครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนปน.จังหวัดยะลาเดินหน้าบ่มเพาะเยาวชนไทยหัวใจรักชาติและห่างไกลยาเสพติดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การเดินหน้าสร้างความเข้าใจและก่อป้องกันให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงเข้มข้นโดยกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่33ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปน.บ้านโต๊ะลายออำเภอบันหนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของยาเสพติดมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดมความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมุ่งเน้นการเป็นสถาบันคุณธรรมที่บ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ด้านศาสนาที่ถูกต้องและร่วมกันสร้างสังคมที่รักสันติสุขอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ต้องมีอัปเดตกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะภายในอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ในซอยรัชดาภิเษก36แยก11นะคะหรือว่าซอยเสรีอุทิศเนี่ยค่ะล่าสุดในเอชของทางสุทยุพระราม199นะคะก็บอกว่าในช่วงเวลา 11:04 เนี่ยนะคะคือตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะคือควบคุมเพลิงไว้ได้นะแต่ยังไม่ดับเพราะว่าตะกี้เนี่ยเดี๋ยวดูจากในไลฟ์นะคะใน TikTok ซึ่งก็จะมีหลายคนซึ่งกำลังไลฟ์บรรยากาศให้เห็นคือกลุ่มควันที่เราเห็นเป็นสีดำทึบตอนนี้มันจะเริ่มจางลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มควันนะคะมันก็จะลอยเข้าไปในส่วนของอาคารที่อยู่บริเวณข้างเคียงนะคะเห็นมันมีทั้งในส่วนอพาร์ตเมนต์มีโรงแรมด้วยนะคะเขาก็จะมีอยู่รอบด้านเลยแต่ยังไงนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษก36กันก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากใน Facebook แล้วก็ทาง S ของทาง JS100 Radio นะคะก็จะมีหลายๆคนที่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้นะคะในส่วนของกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะเพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยลอยขึ้นสูงนะคะแล้วก็ตะกี้เนี่ยระหว่างที่พักเบรกเนี่ยนั่งไถดูใน TikTok ในคลิปที่เขามีการไลฟ์กระจายกรณีของตรงจุดที่เกิดเหตุมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะเลยค่ะนะคะมันจะมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะเพราะนี่เป็นอู่ซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะมีในเรื่องของพวกอุปกรณ์มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันเก่านะคะเพราะเห็นมีอยู่คนหนึ่งที่เขาไลฟ์แล้วเขาก็บอกว่าตรงจุดนี้มันเป็นอู่ซึ่งเขาจะเอารถยนต์ที่เคยเกิดอุบัติเหตุเข้ามาเหมือนกับมาแยกชิ้นส่วนมาชำระแล้วก็มาซ่อมหรือว่ามาประกอบใหม่นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีน้ำมันเก่านะคะน้ำมันเก่าจากรถพวกนี้ค่ะที่เขาก็จะเก็บใส่ถังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าได้ยินเสียงกรณีของจากในคลิปหรืออะไรต่างๆที่จะมีเสียงระเบิดก็มันน่าจะมาจากเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้หรือว่าพวกน้ำมันหรืออะไรที่เขาเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุนี่คือถ้าดูจากภาพมุมสูงนะคะจะเห็นเลยว่าตัวของจุดที่เป็นอู่นะคะคือเขาเนี่ยจะเข้าทางด้านหน้าเนี่ยก็คือรัชดา36นะคะแยก11แต่ว่าถ้าเราดูจากภาพมุมสูงนะคะจากหลายๆรูปหลายๆคลิปเนี่ยนะคะจะถูกรายล้อมไปด้วยในส่วนของตัวของคอนโดอพาร์ตเมนต์แล้วมีโรงแรมด้วยค่ะนะคะซึ่งอยู่ในย่านทางด้านนั้นไม่ใช่เพราะเพียงแค่ด้านหน้านะด้านหลังนะคะเราโหลอยขึ้นสูงมากนะคะในเรื่องของกลุ่มของควันไฟจากกรณีของเหตุเพลิงไหม้ตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่ายังคงต้องให้หลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของเส้นทางที่จะเข้าไปทางด้านของถนนรัชดา36นะคะหรือว่าแยกเสือใหญ่อุทิศนะคะซอยรัชดา36แยก11ค่ะนะคะก็ในส่วนของทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะก็บอกว่าคือมีการอพยพคนที่พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดซึ่งอยู่ในบริเวณข้างเคียงออกมาจากคอนโดได้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งของคอนโดนะคะซึ่งตอนแรกบอกว่ามันมีการลุกลามไปที่คอนโดข้างเคียงที่บริเวณชั้น2ตอนนี้ก็สามารถที่จะป้องกันการลุกลามไว้ได้เรียบร้อยแล้วก็ทุกคนนะคะที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงที่จุดที่ใกล้ที่คอนโดที่ว่านี้ก็อพยพลงมาทุกคนปลอดภัยค่ะนะคะทุกคนปลอดภัยแต่ว่ายังไงก็ตามให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะในซอยรัชดา36กันก่อนนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางเห็นภาพมุมสูงภาพมุมกว้างนะคะจะเห็นเลยว่ากลุ่มควันที่ว่ามันลอยพุ่งขึ้นสูงเป็นควันกลุ่มใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ในระยะไกลจากในหลายพื้นที่เลยค่ะคุณวัฒนาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คุณวัฒนาใช้เส้นรังสิตนครนายกนะคะเป็นไงบ้าง
2: ครับก็คืออยากแจ้งให้ผู้ใช้ทางฮะที่มุ่งหน้าไปนครนายกนะฮะตอนนี้มันมีการทำถนนแล้วก็ปิดการจราจรเหลือที่ผ่านได้ประมาณเลนกว่าๆมันทำให้รถติดตั้งแต่กมที่ประมาณกมที่25นะครับยาวมาถึงกมที่23
1: อันนี้เป็นฝั่งขาออกหรือฝั่งขาเข้า
2: ฝ
1: ั่
2: งขาออกครับไปนครนายกครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับผมแล้วผมเห็นตอนนี้ฮะผมวิ่งสวนออกมาเพื่อจะไปรังสิตน
1: ะ
2: รถกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นอีกเยอะมากผมเลยอยากแนะนำให้ผู้ใช้ทางอะฮะกลับรถที่อยู่ ที่กมที่23ระหว่างคลอง9คลอง10นะฮะมันจะมีกมที่มันมียูเทิร์นกลับรถได
1: ้
2: พอกลับรถแล้วปุ๊บวิ่งไปประมาณสักวิ่งกลับมาสักประมาณ300เมตรก็จะมีสะพานข้ามคลอง
1: ค่ะ
2: ฮะก็เลี้ยวข้ามคลองไปแล้วเลี้ยวข้ามคลองไปแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายก็จะวิ่งคู่ขนานกับรังสิตนครนายกแต่วิ่งฝั่งคลองซึ่งรถไม่ติดนะครับ
1: อ๋อก็คือถ้าแบบว่าให้ไปใช้ในถนนเรียบคลองใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแปลว่าติดหนักมากเลยเหรอคะคุณวัฒนาใช้เวลาถ้าดูเนี่ยประเมินเนี่ยเป็นชั่วโมงไหมกว่าจะผ่านได
2: ้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอะ
1: ครับอ๋อค่ะ
2: ครับผมเพราะว่าถนนจาก3เลนนะฮะบีบเหลือเลนกว่าๆนิดเดียวเองอะฮะมันเป็นการทำถนนเป็นทำถนนปูนซีเมนต
1: ์
2: ครับครับผม
1: เออจริงๆแปลว่าน่าจะทำมาสักระยะนึงแล้วล่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับผมแต่เผอิญว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะเพราะเป็นวันหยุดรถมุ่งที่จะไปเที่ยวนครนายกค่อนข้างเยอะมากเลยฮะโดยปกติถ้าเป็นไฟแดงปกติรถก็มีใช้แถวยาวประมาณหมายถึงว่าตอนนี้ไม่ทำถนนนะครับก็ยาวประมาณครึ่งกิโลอยู่แล้วแต่เผอิญวันนี้พอทำถนนปุ๊บตอนนี้ผมว่าจากจุดที่ติดอะมาถึงท้ายแถวประมาณสักกิโลครึ่งครับถึง2กิโล
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: เพราะนั้นถ้าไม่ต้องอยู่เถินเราจะออกตรงช่วงคลองไหน
2: ผมแนะนำให้เรียบคลองไปที่กมที่23นะครับระหว่างคลอง9กับคลอง10ตรงนั้นจะมียูเทิร์นนะครับช่วงนั้นรถยังเพิ่งเริ่มเป็นท้ายแถวถ้าผู้ใช้เส้นทางอยากจะเลี่ยงรถติดตรงนั้นก็ยูเทิร์นตรงจุดนั้นเลยพอยูเทิร์นกลับมาก็จะหันหัวไปทางรังสิตนะฮะแต่วิ่งมาประมาณสัก300เมตรจะมีสะพานข้ามคลองสะพานแรกเลยพอข้ามคลองปุ๊บก็วนซ้ายก็จะวิ่งคู่ขนานมุ่งหน้าไปนครนายกเหมือนเดิมแต่เป็นถนนริมคลอง
1: อ๋อถนนริมคลอง
2: ใช่ครับแล้ววิ่งไปประมาณสักเลยวัดสระบัวไปก็จะมีสะพานข้ามคลองแรกพอข้ามแล้วก็ข้ามคลองกลับมาพอข้ามคลองกลับมาก็มันก็จะวนมาทางหันหน้าไปทางรังสิตนะครับพอหันหน้าไปทางรังสิตเราก็กลับรถพอลงมาปุ๊บเราก็วิ่งกลับรถเพื่อจะไป
1: ค่ะ
2: แล้วก็ได้ยกเหมือนเดิม
1: แปลว่าถนนเลียบคลองมันจะอยู่ในฝั่งขาเข้าใช่ไหม
2: ถนนเลียบคลองมันจะเป็นถนนสองฝั่งนะครับมันสามารถวิ่งสวนกันได้อยู่แล้วเราจะไปหรือเราจะมาก็ได้แต่เราจะเลียบคลองไปในลักษณะที่ไปทางนครนายกครับ
1: คือเท่ากับว่าถนนเลียบคลองเนี่ยมันอยู่ฝั่งทางด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะมันอยู่ฝั่งทางด้านไหน
2: ชิดฝั่งที่จะไปรังสิตครับ
1: จะไปรังสิตเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นรังสิตนครนายกฝั่งขาออกก็พยายามจะข้ามหรือว่ายูเทิร์นเพื่อมาใช้เพื่อจะต้องข้ามสะพานมาก่อนใช
2: ่
1: ไหมข้ามคลองมาแล้วก็มาใช้ถนนเลียบคลองแล
2: ้
1: วก็เป็นใช้ในฝั่ง
2: เวลาไม่เกินสัก10นาทีก็จะกลับมาเส้นรังสิตนครนายกได้เหมือนเดิมแต่ในจะเป็นลักษณะที่เราข้ามจุดที่ประมาณกม25ไปแล้ว
1: แปลว่าถนน
2: เลียบไปนครนายกได้สบาย
1: ถนนเลียบคลองมันไปได้ถึงกิโลเมตรที่เท่าไหร่อะคะตรงนั้น
2: ถ้าผมแนะนำผมอยากให้กลับมานะฮะเพราะการใช้ถนนเลียบคลองมันเป็นถนนค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากนะฮ
1: ะ
2: เราจะวิ่งแค่ใช้ประมาณสัก3กิโลเราก็จะสามารถกลับมาได้แล้วก็จะผ่านจุดที่ติดไปแล้วอะครับผมครับผมจ
1: ุ
2: ดสังเกตนะฮะเลยวัดสะบัวไปอะฮะพอเลยวัดสะบัวไปประมาณสัก1กิโลจะมีสะพานข้ามคลองกลับมา
1: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็กลับมาแล้วก็มายูเทิร์นอีกครั้งนึงแต่เราข้ามจุดที่รถติดไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็จะวิ่งสบายเลยครับเพราะรถส่วนใหญ่ตอนนี้มันโดนชะลออยู่ที่ตรงจุดที่ติด
1: ค่ะ
2: ถ
1: ู
2: กต
1: ้
2: องนะคร
1: ับ ค่ะโอเคคือคนที่เขาใช้เส้นทางเป็นประจำก็จะรู้ล่ะว่าจะต้องทำยังไง
2: ได้คร
1: ับ
2: ผมบ้านอยู่แถวนั้นนะครับเห็นแล้วผมสงสารคนที่รถติดนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันที่ผมวิ่งสวนออกมาทางรังสิตเนี่ยรถมุ่งหน้าสู่นครนายกเยอะมากแล้วมันก็จะไปติดออกันอยู่ตรงนั้นนะผมว่าถ้าอีกสักชั่วโมงนึงน่าจะมีท้ายแถวไปอีกเป็นนะเพราะว่ามันไปได้ช้ามันเหลือเลนหนึ่งเลนกว่าแล้วบางทีจุดตรงที่ผมแจ้งว่ารถติดอ่ะมันจะมีร้านค้านะฮะร้านอาหารก็จะมีรถที่จอดริมถนนม
1: ัน
2: จะเข้าไปทานอาหารมันก็จะบังเลนเข้าไปอีกหนึ่งเลนอีกบางทีแต่นี่จะวิ่งได้เต็มที่รถมันก็วิ่งได้ไม่เต็มที่ครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้ก็เกือบ2กิโลเมตรละที่ติดนิ่งๆอยู
2: ่ผมว่าจะมีประมาณนะฮะประมาณ2กิโลได้อยู
1: ่
2: จากกมที่25ถึงกมที่23ครับ
1: ค่ะโอเคก็ทำตามนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะยินดีนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ผู้ใช้ทางหลีกเลี่ยงหน่อยแล้วกันครับจะได้ไปเที่ยวกันได้สนุกนี่ก็จะเที่ยงอยู่แล้วครับประทวนกำลังเดินทางอยู่แล้วครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวั
1: สดีค่ะขอบคุณแม่เดี๋ยวก่อนที่ไปที่คุณอนันต์ไปที่ดาบตำรวจธนาพลโพธิลุกแล้วบอกค่ะถ้าวันนี้อ่านชื่อผิดขออภัยผู้บังคับหมู่นะคะทางด้านของน่าจะเป็นทางตำรวจทางหลวง2สระบุรีค่ะไปที่ดาบธนพลนะคะดาบคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ดาวไปบอกว่ามีอุบัติเหตุเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่ารถใช้เส้นทางกันเยอะเลยยังไงคะ
3: ช่วงนี้กับกู้ภัยกำลังเก็บย้ายอยู่ครับเก็บของขึ้นย้ายออกจากช่องทางจราจรครับ
1: เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุตรงไหนยังไงคะดาบ
3: เป็นคู่ขนานนะครับคู่ขนานเข้ากตม.นะครับ
1: ค่ะ
3: รถเป็นรถที่ยางความเองครับ
1: ถนนนี่คือถนนอะไรคะตรงนี
3: ้ถนนพหลโยธินครับ
1: ขาเข้ากรุงเทพฯ ม92ค่ะ
3: ช่วงหน้าสถานีตำรวจทางหลวงสระบุรีเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนยังไงในการที่จะดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายคะ
3: ช่วงนี้กำลังรอรถจากของบริษัทมาถ่ายของขึ้นเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุครับ
1: ดิฉันเห็นละดิฉันเข้าไปดูใน Facebook ของทางตำรวจทางหลวงคือรถมันขวางถนนเต็มไปหมดเลยนะคะดาบ
3: ครับครับขวางถนนเป็นคู่ขนานนะครับ
1: ค่ะ
3: แนะนำให้ใช้ช่องทางหลักเลยนะครับไม่ต้องเข้าคู่ขนานนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วคู่ขนานมันจะมีเว้าตรงหน้าสถานีใช้ได้1ช่องทางครับผม
1: ค่ะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการอยู่ใช่ไหมคะ
3: สถานีมันจะใช้ได้1ช่องทางอยู
1: ่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะดำเนินการอยู่จะมีการแจ้งเบี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่คอยปัดเปลี่ยนการจราจรอยู่ใช่ไหมคะ
3: ช่วงนี้มี1 2 2 8 4 4การจราจรอยู่ครับ
1: ค่ะเอ๊ะเป็นรถบรรทุกที่ยางเข้ามาจากที่ไหนคะ
3: น่าจะมาจากอุบลครับผม
1: เพราะว่ามาจากอุบล
3: ครับ
1: แล้วคนขับเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: คนขับไม่เป็นไรครับ
1: โอ้แล้วมายังไงถึงได้เกิดสภาพแบบนี้คือเดี๋ยวดูจากสภาพรถแล้วนี่เหมือนว่าเขาจะเจ็บหนักเลยนะแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงอะเสียหลักเหรอคะหรือว่ายังไงมีคู่กรณีไหมคะ
3: น่าจะเสียหลักเกิดตกลงร่องกลางพอดีครับแล้วก็เกิดมีความ
1: มันมีน้ำอยู่บนถนนอันนี้เป็นเพราะฝนตกมันเกี่ยวไหมหรือว่าเป็นเพราะว่ายังไงเห็นมันมีน้ำขังอยู่ด้วย
3: น่าจะเป็นสาเหตุที่ฝนตกเมื่อคืนนี่ครับ
1: อ๋อซึ่งเหตุอุบัติเหตุอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำที่ขังอยู
3: ่ไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่ได้เกี่ยวคร
1: ับ แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงเนี้ยช่วงกลางวันวันนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นก็พยายามเบี่ยงออกไปใช้ในช่องทางด่วนเพราะว่าอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางคู่ขนาน
3: ใช้ช่องทางด่วนครับผม
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนี้คาดว่าใช้เวลาทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่ได้ในการที่จะเคลื่อนย้ายทั้งหมดได้
3: ประมาณสัก2ชั่วโมงนี่แหละ
1: จากนี้ไปใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: อ๋อโอเคค่ะค่ะรถติดมากไหมคะมีรถติดสะสมมากไหมคะ
3: ไม่ติดเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะ
3: น่าจะถ้าเก็บไม่ทันก็น่าจะติดอยู่ครับเพราะวันนี้ขาเข้ากทม.น่ารถน่าจะเยอะครับ
1: เพราะจริงๆใช่กำลังคิดว่าคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพแบบวันนี้น่าจะเยอะแล้วถนนพหลโยธินช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเส้นที่เนี่ยน่าจะติดแต่ว่าตอนนี้ยังแปลว่าน่าจะยังมากันเข้าไม่ถึงเราก็คิดว่าน่าตอนการเคลื่อนย้ายก็น่าจะเรียบร้อยก่อนก่อนที่คนจะเดินทางกลับ
3: มา
1: ไม่เกิน
3: บ่ายสองโมงน่าจะเก็บหมดครับ
1: โอเคเดี๋ยวคงได้สอบถามเพิ่มเติมกันหลังจากนี้ค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
3: ส
1: วัสดีค่ะขอบคุณมากเป็นเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของหนองแคมุ่งหน้าวังน้อยกิโลเมตรที่92ค่ะแล้วว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกคุณอนันต์นี่ใช้รังสิตนครนายกเหมือนกันใช่ไหมสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะนี่อยู่ตรงจุดที่เขากำลังมีการทำงานปรับปรุงผิวถนนอยู่ไหมคะ
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้หลุดมาแล้วหลุดประมาณสัก5นาทีแล้ว
1: โอ้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับกว่าจะหลุดมาได
4: ้ครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะโ
1: อ
4: ้โหเข้ามาตั้งแต่คลอง8แล้วมันเต็มพื้นที่มาตั้งแต่คลอง8นะ
1: ค่ะ
4: แต่น่านะตอนนี้น่าจะถึงคลอง7แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
4: ครับผมแนะนำเพื่อนสมาชิกที่อยู่ข้างหลังมาถึงกองเกียรติก็ดูถ้าเกิดว่าหนาตาก็ข้ามฝั่งเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามล้อคลองเรื่อยมาเลย
1: ข้ามฝั่งไปใช้ล้อคลองนะคะเรียบคลองนะคะ
4: ครับเรียบคลองอีกฝั่งนึงอ่ะได้เลย
1: ค่ะ
4: ครับผมน้อยแต่ปกติตรงจุดนั้นก็ทำยูเทิร์นตกกลางอยู
1: ่ค่ะ
4: แต่ผมไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วแต่ตอนนี้หน้าวันนี้เขา ไปทำพื้นถนนไอ้เลนซ้ายช่องเลนซ้ายสุดไงจากสามเลนมันก็จะเหลือบีบมาเหลือเลนนิดๆแต่มันก็ไปได
1: ้
4: ช่องเดียวเนี้ยครึ่งชั่วโมงพอดี
1: ตามหลัง ตามหลังคุณอนันต์มาน่าจะใช้เวลาได้น่าจะใช้เวลานานกว่านั้น
4: ครับผมโ
1: อ้
4: คิดว่าน่าจะถึงคลอง7แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะชั่วโมงนี
1: ้ค่ะค่ะ
4: ครับตอนนี้ผมรูดออกมาแล้วจะเข้าองค์กรแล้วครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ค
1: ให้ข้ามฝั่งไปเรียบคลองเลยนะคะค่ะ
4: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะ
4: พอพ้นครับพ้นแล้วก็ข้ามกลับมาได้ไปสบายๆเลยคร
1: ับ
4: ผม
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะใครสามารถที่จะเรียบคลองออกเรียบคลองได้คือข้ามฝั่งไปใช้ถนนเรียบคลองนะคะช่วงของถนนทางสิทธิ์นครนายกเพราะว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่มีคุณวัฒนาแจ้งมาแล้วก็ล่าสุดคุณอนันต์คือคุณอนันต์นี่คอนเฟิร์มให้เลยว่าติดมากๆจริงๆใช้เวลาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะผ่านมาได้นะคะซึ่งแนะนำให้ใช้เส้นเรียบคลองจะสะดวกมากกว่าช่วงคลอง8มุ่งหน้าคลอง10นะคะสำหรับเส้นถนนรังสิตนครนายกค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่มีการซ่อมผิวการจราจรก่อนหน้านี้ก็จะมีผลกระทบค่อนข้างที่จะหนักสำหรับเส้นวงแหวนตะวันออกแต่ดูอัปเดตล่าสุดดูดีขึ้นนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคือมันดุนแน่นมากกว่านี้แต่ตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วล่ะนะคะก็ใช้ได้ใช้ได้ประมาณกิโลเมตรที่57เป็นต้นมาที่จะออกมาเส้นถนนเทพรัตน์นะคะส่วนกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะเหตุเพลิงไหม้เนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเรียนย้อนดูจากในคลิปต่างๆนะคะซึ่งมีการแชร์กันเยอะมากในโซเชียลนะคะแล้วคืออย่างที่บอกค่ะว่าในจุดที่เกิดเพลิงลุกไหม้เนี่ยมันเป็นอู่นะคะเป็นอู่ซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเชื้อเพลิงมีน้ำมันเครื่องเก่านะคะมีอะไรหลายอย่างเลยล่ะที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะมันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาปุ๊บกลุ่มควันเนี่ยลอยขึ้นสูงมากๆนะคะนั้นดูจากใน X เนี่ยนะคะมีคนที่เขาโพสต์คือบางคนเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดซึ่งห่างเป็นประมาณสักกิโลเมตรนะคะแล้วก็น่าจะถ่ายจากที่สูงเหมือนกันคือจะเห็นเลยว่ามันเป็นกลุ่มควันที่ลอยแบบมันดำมันทึบมากแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีแล้วนะคะเริ่มที่จะดีขึ้นเพราะว่าในส่วนของกลุ่มควันเนี่ยจะจางลงนะคะแต่ว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะแวดล้อมไปด้วยในส่วนของอาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมแล้วอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโรงแรมด้วยคือมีอยู่คนหนึ่งที่เขาโพสต์ใน X บอกว่าไปด้วยในส่วนของอาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมแล้วอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโรงแรมด้วยคือมีอยู่

0: เนี่ยนะคะจะได้ยินเสียงระเบิดแบบถี่ๆเลยฮะนะคะในช่วงที่ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะแล้วก็คือในจุดที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบมันก็จะมีพวกอาคารที่บอกไปนะคะแล้วนี่เลยค่ะจะมีภาพที่เห็นนะคะในส่วนของเหตุเพลิงไหม้อันนี้เป็นคลิปนะคะในโซเชียลนะในโซเชียลคือไฟอ่ะมันแรงมากนะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันก็คือพัดลามเข้ามานะคะในพื้นที่ซึ่งอยู่บริเวณข้างเคียงนะคะซึ่งบอกว่าเป็นคอนโดแล้วก็มีโรงแรมอยู่ด้วยนะคะแล้วไฟอ่ะมันลุกลามแต่ที่แน่ๆกลุ่มควันเนี่ยมีผลกระทบนะคะสำหรับพื้นที่ที่อยู่โดยรอบเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็จะเห็นจากในคลิปในโซเชียลที่เขามีการไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าคือมีการกำลังของทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะคะในหลายพื้นที่เลยที่เข้ามาร่วมในการช่วยในการดับไฟในครั้งนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่มากๆเพราะเขาต้องอยู่ท่ามกลางการเผชิญอยู่กับไอ้กลุ่มควันที่มันหนาทึบมากๆคือกลุ่มควันอย่างนี้เนี่ยเป็นกลุ่มควันพิษนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะนะคะคือเหมือนกับเขาก็จะไปอยู่ตามรอบเลยนะคะตรงจุดที่เป็นอู่นะคะโดยรอบเนี่ยมีการดับไฟมาจากด้านในด้านข้างของทางโรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์คอนโดที่อยู่ข้างเคียงนะคะเพราะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วก็คือส่งกำลังใจให้เลยนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเพราะว่ามันเป็นงานยากนะแล้วดูแล้วคือมันมีเรื่องของไอ้กลุ่มควันของมลพิษอะไรต่างๆด้วยต้องบอกเลยว่านี่งานใหญ่นะคะสำหรับการเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยค่ะนะคะคือพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่ของอู่นะคะอู่รถยนต์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะคือเขาอยู่นะคะโดยรอบของเขาคือในส่วนของพวกตัวอาคารต่างๆนะคะเราก็ถือว่าอยู่ในย่านกลางเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเห็นแล้วก็มีการแชร์กันในโซเชียลเยอะมากนะคะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีคนนึงเขาบอกว่าลามมาถึงชั้น2นะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่โรงแรมที่พักหรืออะไรนี่แหละนะคะก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็ตรงจุดนี้มันเป็นซอยแคบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนให้กำลังใจนะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กใน X เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของในส่วนของ X ในไทยเรานะคะกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะอู่ซ่อมรถที่ราชดา36แล้วไฟมันลุกลามแล้วกลุ่มควันที่เห็นคือมันสูงมากนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะนี่ก็อัปเดตให้กันนะคะคือได้เห็นจากรูปหรือว่าอะไรต่างๆนี่เข้าใจเลยนี่ขนาดรถไฟฟ้านะคะควันเนี่ยไอ้ด้วยความที่มันขึ้นมาลอยมันสูงมากนะคะคือควันลอยเข้ามาให้เห็นนะคะในแบบระยะไกลแล้วมันก็ลอยไปไกลด้วยนะคะตะกี้ดิฉันเองในช่วงพักเบรกก็พยายามจะไปชะเง้อมองเหมือนกันแต่มันมีอาคารพาณิชย์ตึกคอนโดอะไรสูงๆก็บังมองไม่เห็นไปทางฝั่งของย่านราชดามีอยู่คนนึงเนี่ยเขาอยู่บนรถไฟฟ้านะคะอันนี้ไม่ได้ทันเป็นรถ BTS อะเพราะว่าลอยฟ้านี่มองไม่ออกว่าเป็นสถานีอะไรเพราะมันเร็วมากนะคะอันนี้ก็มองน่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นกลุ่มควันซึ่งลอยขึ้นสูงนะคะลอยขึ้นสูงมากๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะในส่วนของคนที่อยู่พื้นที่โดยรอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้

0: ที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: มีผู้ฟังจส.ร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
3: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
2: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.ร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางระยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร.ค่ะจะทำโครงการนี้นะคะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งถ้าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็อย่างที่บอกเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ผ่อนได้ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 แต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะตามเบี้ยประกันได้เลย02-150-0888 02-150-0888 คือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ก็โทรสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันเยอะๆค่ะมาชวนช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะว่ายิ่งถ้าพวกเราที่อยู่ในกลุ่มของคนทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประเภท3ถ้าเราช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุเลยสิ่งที่จะได้ย้อนกลับมาก็คือเรื่องของเงินกองทุนคืนนะคะแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยค่ะที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นเลยว่ามีเงินกองทุนคืนให้ในทุกๆปีซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ช่วยกันเต็มที่จริงๆนะคะในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือไม่ใช่แค่เรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแต่ว่ายังจะช่วยในเรื่องของการที่เรานะคะได้ช่วยลดปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุที่เส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าในช่วงของกิโลเมตรที่92เดี๋ยวเราไปที่ดาบตำรวจวงนรวัฒน์ทนหนองแวงสพหนองแคค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: ดาบตอนนี้ยังไงคะล่าสุดเลยอะค่ะ
1: ณขณะนี้ครับเลนช่องทางด่วนนะครับต้องใช้ได้ด้านต่างช่องทางปกตินะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และมีการปิดช่องทางคู่ขนานแต่มีทางเบี่ยงให้นะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เป็นรถขนยางนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นพ่วงก็ได้ติดคู่ขนานเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: อืมค่ะหัวคนขับหลับในใช่ไหมคะ
1: ก็ยังตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่าคนขับกำลังเอกสารในรถอยู
0: ่ตกลงเขาบอกไหมว่าเขามาจากที่ไหนคะบอกมาจากทางจังหวัดอะไร
1: ภาคอีส
0: าน
1: กำลังจะไปส่งที่ยาง
0: อ๋อค่ะในมาส่งที่ยางที่ที่ไหนกรุงเทพไหมคะหรือว่าที่ไหน
1: ยังไม่ทราบทางปลายทางครับผม
0: อืมค่ะ โอเคก็อีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมคะกว่าที่จะเคลื่อนย้ายตรงจุดนี้ได้เนี่ยค่ะ
1: ก็ช่วงนี้กำลังรอรถเพื่อจะมาถ่ายสินค้าที่พิคว่ำนะครับก
0: ็
1: เป็นรถที่ทางคนขับจัดหามาเอง
0: อ๋อทางบริษัทเขาจัดหามาเอง
1: ใช่ครับก็ถ้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะเปิดการจราจรได
0: ้อ๋อประเด็นประเด็นคือตอนนี้รถยังมาไม่ถึง
1: ยังมาไม่ถึงครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่รถมาถึงค่ะ
1: มาจากอุบลราชธานีครับ
0: โอ้มาจากอุบล
1: นานครับผม
0: ถ้ามาจากอุบลเนี่ยมาถึงตรงนี้ตอนนี้เขาออกมาจากอุบลแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ออกมาตั้งแต่ช่วงกี่โมงคะจากอุบล
1: ประมาณเกาะหลังจากเกิดอุบัติเหตุประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณ9 โมงถึง 10 โมงก็รับแจ้งว่าออกมาจากอุบล
0: แล้วระยะเวลาที่จะใช้โดยปกติแล้วมัน
1: จากอุบลมาถึงนี่ก็ใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงได
0: ้6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็อย่างต่ำ3 ชั่วโมงกว่าที่รถจะมาถึง
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ3 ชั่วโมงในการที่จะเคลื่อนย้ายไอ้ตัวก้อนขี้ยางทั้งหมดมาขึ้นรถคันใหม
1: ่
0: กว่าจะเปิดการจราจรได้โอ้โหช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่คนกำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
1: ใช่ครับแต่ทีนี้มีทางด่วน3 ช่องทางก็ได้ปกติแต่ผู้ขนานก็มีทางเบี่ยงให้อีก1 ช่องทาง
0: ซึ่งตรงจุดที่มีการเบี่ยงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู
1: ่มีเจ้าหน้าที่คอยโบกรถให้ครับแล้วก็มีการวางกล้วยยางให
0: ้โอเคค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าช่วงเย็นจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้ามีการประเมินกันเนี่ยคนเดินทางวันนี้ในฝั่งที่กลับมาจากต่างจังหวัดนี่น่าจะมากันอีกชุดนึงอย่างนั้นไหมคะ
1: น่าจะช่วงเป็นสายออกเย็นๆครับน่าจะมีชุดหนึ่งที่มาจากทางเหนือทางภาคอีสานครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆมาอัปเดตเพิ่มเติมสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือว่ารถยังมาไม่ถึงนะรถกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางคือมาไกลเพราะฉะนั้นอย่างตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าคาดว่าได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงต้องเพิ่มไปแล้วค่ะอย่างที่เราคุยกับทางด้านของดาบตำรวจธนพลไปเมื่อช่วงก่อนที่เราจะพักเบรกโฆษณากันเนี่ยนะคะแต่ว่าณเวลานี้ที่อัปเดตล่าสุดจากทางดาบตำรวจวงนรวัฒน์ก็คือว่ารถที่จะมาเคลื่อนย้ายคันนี้ที่จะมาขนถ่ายตัวก้อนขี้ยางเนี่ยนะคะยังอยู่ระหว่างการเดินทางแล้วเขามาไกลด้วยเพราะนั้นช่วงเย็นๆเตรียมใครที่เดินทางกลับเข้ามาก็ตรวจสอบเส้นทางในเรื่องของการเดินทางกันเป็นระยะนะคะเป็นระยะเลยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ถ้าว่าใครที่กำลังเดินทางกันอยู่ตามจุดต่างๆนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมได้ส่วนกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่อู่รถยนต์นะคะในซอยเสือใหญ่อุทิศหรือว่ารัชดาภิเษก36ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเมื่อสักครู่ที่ตอนพักเบรกดูไลฟ์ใน TikTok นะคะคือตอนนี้มันไม่เห็นกลุ่มควันละมันดับแทบจะสนิทแล้วค่ะอาจจะมีเป็นควันเล็กๆบางๆจางๆขึ้นมานะคะแล้วก็เลยได้เห็นสภาพของพื้นที่ภายในอู่รถยนต์คันนี้ด้วยนะโอ้โหอุปกรณ์ทุกอย่างนี่คือมันเป็นตัววัตถุที่มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีมากๆจริงๆนะคะเพราะอย่างที่บอกอะว่ามันเป็นลักษณะของอู่นะคะของอู่รถยนต์ที่เอารถที่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเอามาแยกชิ้นส่วนแล้วก็มานะคะมาซ่อมแซมหรือว่าอาจจะมาในส่วนของการที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นเนี่ยแล้วมันจะมีพวกน้ำมันเก่าอะไรต่างๆที่เก็บใส่ถังเอาไว้ด้วยนะคะทุกอย่างก็คือเชื้อเพลิงนะคะแล้วมันก็จะมีใช้คำว่าเหมือนกับเป็นซากรถอะนะคะเป็นซากของรถยนต์เนี่ยนะคะก็จะอยู่นะคะอยู่ภายในอู่ซึ่งก็จะมีการวางเก็บเอาไว้จำนวนมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของสูทิพราม199นะคะก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมให้คืออย่างหนึ่งนะไอ้หูเนี้ยมันมีโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วหลังคาเป็นเมทัลชีทนะคะแล้วเพลิงลุกไหม้นี่คือเต็มพื้นที่ชั่วโมงหนึ่งนะประมาณ1 ชั่วโมงนะกว่าที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดนะคะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งอย่างที่บอกล่ะค่ะว่าขึ้นเป็นเทรนด์ X อันดับ1 นะคะของไทยในช่วงนี้เลยนะคะก็จะมีคนมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่เขาพักอาศัยนะคะที่อยู่ที่คอนโดหรือว่าโรงแรมที่อยู่โดยรอบนี่ก็เรียกมาไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนปลอดภัยก็ต้องมีการอพยพคนที่พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดเนี่ยลงมาจากคอนโดเป็นที่เรียบร้อยนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะป้องกันในส่วนของจุดที่ไฟมันจะลุกลามเข้ามาได้ต้องบอกว่าป้องกันได้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะว่าไอ้ความแรงของแสงเพลิงเปลวเพลิงเนี่ยโหมันแรงมากนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทุกพื้นที่เลยที่มีการระดมกำลังกันเข้ามาช่วยในการดับไฟในครั้งนี้นะคะคือเหมือนกับเขาบล็อกเลยนะด้านหน้าด้านหลังนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามที่จะไปแบบไปล้อมในจุดที่เป็นจุดที่เป็นต้นเพลิงค่ะนะคะแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะส่วนในเรื่องของความเสียหายต่างๆก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะคะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมากที่ลงตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการเดินทางยังไงก็คงต้องแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะสำหรับในซอยเสือใหญ่อุทิศหรือว่าซอยรัชดา36แยก11นะคะอัปเดตให้นะคะตอนนี้สถานการณ์สามารถที่จะควบคุมได้แล้วค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 11:55 เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะคุณพันเนี่ยบอกว่าใช้เส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงของฝั่งตรงข้ามกับน้ำพริกแม่ประนอมตรงจุดเนี้ยเราจะดูชะลอช้ากันหน่อยนะคะแต่ว่าในฝั่งกับการไปได้แต่ว่าโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่ารถเนี่ยใช้ได้คือถ้าจะมาชะลอก็ชะลอเพียงแค่ไม่ได้ไกลมากนะระยะทางนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพเดี๋ยวดูนิดนึงเมื่อวานถ้าเป็นช่วงเที่ยงๆแถวราชประสงค์เนี่ยรถจะเยอะใช่ไหมคะเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงของเพลินจิตนะคะตั้งแต่เพลินจิตเข้ามานะคะเข้ามาชิดลมนะคะแล้วก็ทางด้านของราชประสงค์เนี่ยเข้ามาสยามเต็มพื้นที่เลยค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะรถมากนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางด้านของอังรีดูนางนะคะแล้วก็ราชดำริที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม1นะคะอันนี้ก็จะติดสัญญาณไฟจราจรละนี่ก็ไปติดมาแล้วนานมากเห็นดูสั้นๆอย่างนั้นนะยิ่งถ้าเป็นฝั่งของราชดำริแล้วกว่าจะออกมาเส้นพระราม1ได้ในช่วงเวลาประมาณอย่างนี้นะอย่างต่ำ30นาทีเผื่ออาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นไม่จำเป็นเลี่ยงถนนราชดำรินะคะแต่ถ้าดีที่สุดนะฝั่งที่จะเข้ามาในด้านของใจกลางเมืองแบบนี้มารถไฟฟ้าสะดวกสุดนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของประตูน้ำวันนี้ประตูน้ำดูดีนะคะแต่ช่วงของประตูน้ำนะถนนราชปรบนะคะช่วงที่อยู่แถวๆทางด้านของโรงแรมอินทราทางด้านนี้แต่ฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนราชปรบนะคะในช่วงเวลานี้ก็ดูท้ายสั้นนะคะเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นยังดูแล้วยังพอไหวอยู่นะคะส่วนทางด้านนี้พญาไทรถจะเยอะมากกว่าเพราะเชื่อว่าหลายคนนะคะเลี่ยงเส้นถนนราชปรบเพราะฉะนั้นก็เลยมาใช้ฝั่งของพญาไทแล้วพญาไทในช่วงเวลานี้ที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้นะคะดูนิ่งๆเลยนะนิ่งๆแล้วก็มากันแบบช้าๆมากอย่างที่มีโอกาสได้เคยคุยกับทางสวจราจรในพื้นที่บอกเลยว่าตั้งแต่ที่มีการปิดการจราจรในบางช่วงเนื่องจากมีการสร้างนะคะในเรื่องของรถไฟฟ้าแถวทางด้านของถนนราชปรารภ 60% ค่ะจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นของฝั่งพญาไทแต่ที่สังเกตเลยนะยิ่งถ้าเป็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แต่อันเนี้ยนิ่งแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะไหลได้ดีกว่านี้นะคะก็ลองพิจารณาดูในเรื่องของการใช้เส้นทางเลี่ยงมาใช้ฝั่งของพระราม5พระราม6แล้วมาใช้ถนนบรรทัดทองเข้ามาทางด้านของพระราม1ฝั่งทางด้านนี้ก็ดูดีหรือไม่ก็ใช้เส้นพญาไทไม่ใช่พญาไทถนนสิทธิยา นะคะอันนี้ก็จะมาได้เร็วกว่าถนนสุธยานี่ตอนนี้ถ้ามาจากฝั่งที่จะมุ่งหน้ามานะคะจากทางด้านของเนี่ยแถวทางมหิดลทางด้านนี้เนี่ยตรงนี้จะดูโล่งๆรถจะดูน้อยมากนะคะในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11 เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เมื่อเวลา 10:27 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถซอยรัชดา 36 แยก 11ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกู้ภัยลาดพร้าวและใกล้เคียงรุดเข้าที่เกิดเหตุโดยเพลิงได้ลุกลามถึงบริเวณชั้น2ของคอนโดข้างเคียงทางนี้ได้มีการอพยพผู้พักอาศัยภายในคอนโดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางคอนโดสามารถป้องกันการลุกลามได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้เป็นระยะสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่20จังหวัดช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
8: จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านที่เมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ในช่วงวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้สธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงขอให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่20จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงขอให้เพิ่มการติดตามข้อมูลข่าวสารและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่เกิดฝนตกหนักด้วยและผ่าผ่อนช่างกลไกลกันค่ะ
1: และมาติดตามสรุปความเคลื่อนไหวกีฬาในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์จติกุลครับ
9: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรรายการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในอนาคตรวมถึงฟุตบอลโลกชายฟุตบอลโลกหญิงและฟุตบอลสโมสรโลกหลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนการบริหารเชิงพาณิชย์ขององค์กรลูกหนังโลกทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายหลังที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเสนอแผนประเมินมูลค่าโครงการใหม่ไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6.5 แสนล้านบาทด้วยการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า FIFA Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อเปิดขายหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.36 แสนล้านบาทให้แก่นักลงทุนเอกชนภายนอกด้านรถถังจิตเมืองนนท์นักชกชื่อดังชาวไทยออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยระบุว่าจะเป็นการชี้แจงครั้งสุดท้ายเพื่อเปิดทุกข้อสงสัยและเดินหน้าสู่อนาคตทั้งนี้ยอดนักชกวัย28ปียอมรับว่าหลังประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาในชีวิตซึ่งบางส่วนไม่ได้หวังดีแต่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากตนนอกจากนี้ตนยังได้กล่าวขอโทษชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO ของวันแชมเปี้ยนชิพสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรพร้อมกับยืนยันว่าหนทางที่ดีที่สุดในการแสดงความจริงใจคือการกลับไปคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: ไป
0: โอ้โห
1: เก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่นี้

0: ิ้นสุดกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณนัตยาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ก็มีเหตุเพลิงไหม้นะคะทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะในการที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้มันเป็นเหตุไฟไหม้ใหญ่มากนะคะมองเห็นได้จากมุมกว้างมุมไกลเลยค่ะแล้วมันจะเป็นแสงไฟที่มันแรงมากแล้วมันเป็นกลุ่มควันซึ่งมันดำแล้วก็มันลอยขึ้นสูงมีเสียงระเบิดเป็นระยะเลยนะนะคะเพราะดูจากที่เขามีการอัปเดตมีการแชร์กันในโซเชียลเป็นอู่ซ่อมรถค่ะซึ่งเป็นอู่ใหญ่นะเพราะว่าคือในพื้นที่เนี่ยคือทางด้านหน้าแล้วมันจะมีด้านหลังด้วยแล้วก็อู่ที่ว่านี้เนี่ยก็คือมันเป็นอู่ซึ่งบอกว่าคือเอารถที่มันเกิดอุบัติเหตุต่างๆมันไม่แยกชิ้นส่วนมาอะไรแล้วก็จะเห็นเลยว่าภายในอู่ตอนนี้มันก็จะมีพวกซากรถนะคะที่อยู่ด้านในแล้วก็จะมีพวกน้ำมันเก่าต่างๆด้วยนะคะเพราะนั้นเวลาที่มันเกิดไฟลุกไหม้มันก็ลุกไหม้แล้วก็โหมแรงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอู่ที่ว่านี้ก็จะขนานไปด้วยคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นโรงแรมอยู่ด้วยค่ะเขาก็ต้องมีการอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงออกมาแต่ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะคะในเรื่องของเปลวไฟนะคะมันก็มีการลุกลามเข้าไปในส่วนของพื้นที่ข้างเคียงด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาสกัดเอาไว้ไม่ได้ลุกลามอะไรมากนะคะแต่มันก็จะเหมือนกับเป็นขมอกไฟอะไรต่างๆนะคะที่เห็นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือในเบื้องต้นทุกคนปลอดภัยนะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่มีใครสูญหายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บวันนี้เห็นในสถานที่ในพื้นที่ของเขาเก็บของมาเยอะมากเลยนะนะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต
2: ์รถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
1: ใช่ทั้งหมดเลยแล้วก็มาแยกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นคันหนึ่งนี่เป็นซากรถเหมือนกันนะคะเพราะในหน้าไฟเนี่ยลุกโหมเร็วแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะเห็นที่เขามีการไลฟ์เนี่ยเขาประกบทุกฝั่งเลยนะคือเฉพาะที่เราเห็นจะด้านหน้าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอยู่ตรงข้างตรงโรงแรมในพื้นที่โรงแรมแล้วก็คอนโดมิเนียมข้างๆเนี่ยในการควบคุมไฟแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่เข้าไปเพราะถ้าเรามองจากในส่วนของมุมสูงเนี่ยจะเห็นเลยว่าอู่ที่ว่านี้ประกบไปด้วยโดยรอบเนี่ย
2: โดนล้อม
1: ไม่เลยแล้วซอยนี้แคบมากนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังต้องให้เลี่ยงนะยังคงให้เลี่ยงซอยรัชดาภิเษก
2: 3ใช
1: ่ใช่ใช่36แยก11นะคะเพราะเนี่ยแค่เห็นจำนวนของคน
2: ซอยน
1: ี้
2: เขาแค่รถสวนกันไปกลับ
1: ใช่นะคะคือแค่เห็นจำนวนของทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าของอู่ตอนนี้นี่ก็เต็มพื้นที่แล้วค่ะรถผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องเข้าไปก่อนเลยนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานกันก่อนก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะคะที่ลงพื้นที่ก็ต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีการระดมกำลังกันเข้ามาจากหลายพื้นที่แล้วรวมถึงด้านของอาสาด้วยนะตะกี้เนี่ยเห็นอยู่คลิปเห็นอยู่ไลฟ์นึงเนี่ยคือเจ้าหน้าที่แบบดูเหนื่อยมากเพราะว่าชุดป้องกันร้อนใช่
2: ลำพังไม่ต้องไฟไหม้หรอกค่ะปกติเราก็ร้อนข้างนอก
1: แล้วนี่คือเขาแบบเข้าไปแบบประชิดแต่ละในเวลานานนี้มันก็แบบไอ้กลุ่มควันมันยังดำทึบมากนี่มันก็มีพวกมลพิษอะไรต่างๆอยู่ด้วยอันนี้อยู่ใกล้โรงแรมใกล้โรงแรมอีกฝั่งนึงนี่เป็นคอนโดมิเนียมนะคะเพราะนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้โอเคสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้แล้วแต่ก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ยังใช้น้ำอยู่นะในการที่จะแบบเหมือนกับมันก็อยากจะมีความร้อนแต่มันไม่ได้มีเป็นกลุ่มควันใหญ่โตหรืออะไรอย่างในช่วงก่อนหน้านี้นะคะนี่จะบอกว่าขึ้นเป็นเทรนด์ X เลยนะอันดับหนึ่งเลยของไทยเราเพราะว่ามันเห็นจากมุมไกลบางคนที่อยู่ห่างไปหลายกิโลเมตรก็ได้เห็นแล้วก็บางคนอยู่บนรถไฟฟ้านะคะก็เห็นเขาถ่ายคลิปแล้วก็มีการแชร์กันนะคะนี่ถ้าเราดูจากในคลิปของทาง YouTube ของทาง JS100 วันนี้คือตอนช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆนะคะแล้วก็จะเห็นถึงความแรงของไฟนะคะแต่ตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอดูติดตามการในเรื่องของความเสียหายแต่บอกว่าไม่ทั้งหมดเจ้าของอู่มาแล้วอยู่ด้านหน้าตะกี้นี้เห็นเลยว่ากำลังให้ปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวช่วงคุณน่าจะมีอีกชุดนึงอ่ะที่ทยอยเดินทางกลับเข้ามาหลังจากที่หยุดยาวแต่นี่มันมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งนะคะก็คือตรงช่วงของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่92ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกซึ่งบรรทุกขี้ยางนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือพลิกตะแคงแล้วก็ขวางถนนไปทุกช่องจราจรของช่องทางคู่ขนานนะคะซึ่ง ก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยตอนนี้คือจะต้องรอรถยกนะคะที่จะมาทำการเคลื่อนย้ายแล้วคือแล้วก็รวมไปถึงไอ้รถที่เขาจะมาขนถ่ายขี้ยางอ่ะที่กระจายอยู่เต็มถนนเนี่ยนะคะซึ่งต้องเดินทางมาจากทางด้านของอุบลนะคุณเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงกว่าที่จะเดินทางมาถึงแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงในการที่จะดำเนินการในการนำตัวไอ้ก้อนขี้ยางจากรถคันที่เกิดอุบัติเหตุไปที่รถคันใหม่แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนของการที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าในช่องทางด่วนใช้ได
2: ้
1: นะคะมีช่องทางด่วนนี่คือ3ช่องจราจรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางตำรวจพื้นที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาไปยืนปัดรถไว้ในช่วงก่อนที่จะมาถึงจุดที่เกิดเหตุในช่องทางขวานเพื่อจะปัดรถให้เข้ามาในช่องทางด่วนนะคะแต่วันนี้ก็มีการประเมินว่าวันนี้เนี่ยคนเนี่ยจะเดินทางกันเยอะนะคะเมื่อช่วงเช้ามืดมีอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุบนทางด่วนแล้วรถตกลงมาด้านล่างนะคะซึ่งมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของศูนย์ทางด่วนด้วยเหมือนกันนะคะก็บอกว่าคือในเบื้องต้นน่ะคาดว่าคือคนขับบอกว่าเหมือนกับหลับในอ่ะแล้วมันเป็นช่วงของแยกตัววาย
2: ทางโค้ง
1: โค้งแต่ใช้ยกช่างช่วงแยกตัววายแล้วก็คือเหมือนไม่ได้มีการเบรกเลยอ่ะแล้วก็ตกลงมาด้านล่างมันเป็นช่องว่างอยู่ใช่ไหมตรงจุดนั้นแล้วก็ตกลงมาด้านล่างซึ่งด้านล่างเนี่ยนะคะตรงด้านใต้ของทางด่วนตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่กำลังเหมือนกับมีการก่อสร้างหรือมีการรื้อตึกหรืออะไรสักอย่างนึงเพราะว่าที่เราเห็นจากสภาพก็คือมันเป็นแท่งคอนกรีตนะคะแล้วเขาตกลงมาบนแท่งคอนกรีตอ่ะแล้วก็ในส่วนคนขับอาการค่อนข้างที่จะหนักคือมีผู้ใหญ่เป็นคนขับผู้ชาย แล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงอายุน่าจะอยู่ประมาณสักคือน่าจะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน7ขวบนี่ก็อาการบาดเจ็บค่อนข้างหนักนะคะเพราะมันเป็นแรงกระแทกแล้วมันเป็นจุดที่มันสูงมากนะคะลงมานะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคงจะต้องบอกอย่างหนึ่งคือช่วงของถนนโล่งๆนั่นเป็นช่วงเวลาเช้ามืดอ่ะเรื่องของการขับรถที่บางทีระยะเวลาไกลๆนะระยะทางมันก็อาจจะมีความง่วงหรืออะไรต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอีกเรื่องนึงนะคะก็ยังต้องรอให้ออกมาจากโรงพยาบาลก่อนถึงจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมกันในส่วนของรายละเอียดตรงจุดนี้นะคะเป็นช่วงของแยกตัววายแล้วก็จุดที่เขาตกลงมาเนี่ยนะคะตรงด้านล่างเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตรงช่วงของถนนในพื้นที่ของดินแดงนะคะในพื้นที่ของดินแดงคือมันจะมีตัววายอยู่2ตัวใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อันนั้นเป็นท่าถ้าว่าเป็นตัววายตัวนั้นก็คือตกลงนี่เป็นบึงเลยนะ
2: แถวมักกะสัน
1: อ่าใช่เป็นบึงมักกะสันแต่อันนั้นน่ะผ่านมาได้เนี่ยมาตกตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ตรงใกล้กับสวนรมราชเทวี
2: ดินแดง
1: นะคะบอกว่าตัววาย2แยกนี้มันอยู่ระยะทางไม่ได้ห่างกันมากนะคะก็บอกว่าไฟต่างๆชัดเจนนะคะเรื่องของเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแต่ว่าเด็กอ่ะจากการค่อนข้างที่จะหนักคือผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะแบบออกมาจากตัวรถเองได้แต่ว่าเด็กอ่ะก็ต้องใช้ในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะนำออกมานะคะจากในส่วนของใช้คำว่าซากรถนะเพราะว่ารถเนี่ยคือเสียหายหนักมากคือตกลงมาแล้วล้อชี้ฟ้า
2: ค่ะ
1: ค่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คือต้องฝากย้ำเลยนะคะในเรื่องของการใช้ความเร็วเรื่องของง่วงนะคะที่ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนช่วงเช้านี้ก็มีอยู่หลายจุดแต่ตอนนี้ขึ้นยาไปเรียบร้อยหมดแล้วก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่แบบขับรถไกลๆแล้วจะมีการง่วงแล้วก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด12รายนะคะที่ทางเราได้รับแจ้งแต่ว่ามีอยู่จุดนึงที่ฝากนะคะฝากไว้เผื่อว่าใครที่อาจจะพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสนะคะเมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทางคุณนงเยาว์คุณนงเยาว์เนี่ยเป็นพี่สาวแล้วก็แจ้ง
2: เมื่อคืนนี้คุณน้องรักใช่ไหม
1: ใช่
2: ที่หาคุณน้อย
1: คุณน้อยใช่นะคะที่บอกว่าอาจจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพ
2: เพราะเมื่อคืนนี้ที่คุยอ่ะก็คือ
1: คุ
2: ณนงยาวอ
1: ่ะ
2: อยู่กรุงเทพแต่น้องสาวว่าอยู่
1: อ
2: ุ
1: ดรใช่นะคะแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกับ
2: แล้วก็คือที่ก็คือว่า จะตามหายังไงเพราะว่าคุณอยู่กับคุณแม่ซึ่งสูงอายุมากแล้วอยู่กัน2คน
1: ใช่แล้วคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอาการเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นแต่พอคราวนี้บอกว่าเปลี่ยนยาพอเปลี่ยนยาถึงเราก็เลยจะมีอาการที่บางทีก็คือเดินพูดคนเดียวนะคะคุยคนเดียว
2: คุณดวงดาวบอกว่าพอเปลี่ยนยาก็รู้สึกเหมือนอาการแบบมันจะสวิงอะไปมาๆอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเองพูดคนเดียวปกติก็คือกินยาตัวเดิมก็คือสามารถออกมาใช้ชีวิตปกติได
1: ้
2: ดูแลคุณแม่ได้
1: ใช่แล้วก็ถามอย่างนึงคือเอาแบบเป็นตัวประชาชนออกมาด้วยก็เลยถามพี่สาวก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเข้ามากรุงเทพก็เห็นว่ามีปัญหา
2: แต่ว่าถามแล้วบอกว่าเขาไม่รู้จักบ้านคุณนงยาวนะแล้วก็มีน้องชายอยู่อีกคนที่กรุงเทพไม่รู้จักบ้านทั้งคู่เลย
1: ที่คุยกับคุณนงยาว
2: แต่เคยมาอยู่ที่แถวรามไง
1: ใช่แต่เขาบอกว่าอาจจะไปที่โบสถ์ที่แถวราม
2: ใช่ๆแต่คืออันนั้นนานแล้วไง
1: นานแล้วใช่
2: แต่ว่าสองแต่ว่าบ้านพี่สาวกับอีกคนหนึ่งที่เป็น
1: ญาติใช่ไหม
2: เป็นน้องแต่คือไม่แน่ใจว่าเป็นน้องหรือเป็นพี่ชายของคุณน้อยเนี่ยคือเขาไม่รู้จักบ้านของทั้งสองท่านที่อยู่กรุงเทพเลย
1: เพราะตอนที่คุยกับทางคุณนงยาวก็คาดว่าเขาอาจจะมาแถวรามคำแหงถ้าเขาเข้ามากรุงเทพนะ
2: คือ
1: เขามีเงิน
2: คือประเด็นก็คือว่าไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำไมไง
1: ที่คุณนงยาบอกว่าคือประเด็นคือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับเขามีปัญหาอะไรกันกับในส่วนของคนที่อยู่ในโบสถ์ด้วยกันเขามีการติดต่ออะไรกัน
2: แหละ
1: แต่เราไม่รู้ไงว่าตกลงว่าจะยังไง
2: คือตอนนี้ที่เป็นห่วงก็เมื่อคืนก็ถามเหมือนกันว่าได้ไปดูกล้องวงจรปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือคุณแม่ท่านอายุเยอะแล้วก็แบบว่าไม่สะดวกที่จะไปตามหาแบบว่าไปแจ้งเพราะว่าแจ้งความเนี้ยก็ลูกชายที่อยู่กรุงเทพเป็นคนโทรแจ้งให
1: ้คือหน้าตาจริงเป็นคุณหน้าตาใจดีนะ
2: ก็คือมันคือปกติน่ะเรื่องของเรื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าแล้วเนี่ยก็ไม่รู้มีติดยาไปด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ติดยาอาการมันจะยิ่งมากขึ้น
1: ที่ที่ทางคุยไม่ได้เอายาไปนะคะไม่ได้เอายาไปมีบัตรประชาชนไปนะคะฝากด้วยถ้าหากว่าใครพบเห็นคือสวมเสื้ออย่างในรูปที่ขึ้นทางด้าน YouTube เลยคือมันจะเป็นเสื้อเขาเรียกเป็น
2: เสื้อคลุม
1: เสื้อคลุมเป็นผ้าใบผ้าล่ม
2: คือเดี๋ยวนี้คนจะใส่แบบนี้กันเยอะเป
1: ็
2: นเสื้อคลุมกันแดดเป็นกันยูวีแต่เป็นสีขาวนะแขนยาวแต่ข้างในไม่รู้ใส่เสื้ออะไร
1: แล้วผมเนี่ยอาจจะแบบมัดผมนะ
2: คะ
1: แล้วก็คือถ้าเราดูภายนอกคือปกติทุกอย่างล่ะแต่คิดว่านะที่พี่สาวบอกนะว่าถ้าเป็นในช่วงเวลานี้อาจจะเดินคุยคนเดียว
2: ใช่
1: พูดคนเดียว
2: คุณนงยาวบอกว่าคุณน้อยอาจจะแบบเหมือนคุยกับกำแพงเข้าไปเหมือนคุยกับกำแพงพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่ลองถามดูถามใช่ไหมคุณน้อยไหมแค่เนี้ยนะคะถ้าหากว่ายังไงก็แจ้งกลับมาทางจสร้อยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808อยากให้เจออยากให้เจอไม่อยากจะให้พัดหลงไปนานไปไกลก็เดี๋ยวบอกคุณน้อยเหมือนกันว่าคุณน้อยลองไปดูที่ทางด้านของหมอชิด
2: คืออย่างแรกเลยอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเดินไปไหนเพราะเขาไม่เดินไม่เพราะมันไม่มีข้อมูลไงคะว่
1: า
2: เขาเด
1: ิน
2: ไป
1: ไหน
2: เพราะว่าเมื่อคืนเหมือนบอกว่าเมื่อวานคุณแม่ก็ไปถามตามร้านค้าที่เขาไปเป็นประจำก็บอกว่าไม่เห็นไป
1: คือปกติแล้วจะเดินออกจากบ้านแล้วไปทานอาหาร
2: ใช่แล้วก็กลับ
1: ใช่แล้วก็กลับแต่ครั้งนี้คือผิดปกติมากๆนะคะฝากด้วยแล้วกันเนาะเผื่อว่าใครที่ติดตามฟังจสร้อยอาจจะนั่งแท็กซี่คนขับแท็กซี
2: ่
1: หรือว่าอะไรแล้วคิดว่าคนที่รับมาเนี่ยคือคุณน้อยที่เรากำลังติดตาม
2: คือเวลาที่มีคนหายอ่ะแล้วเราขึ้นภาพทาง YouTube ทางอะไรเงี้ยอยากให้หลายๆคนนะคะเข้ามาดูทาง
1: X
2: กับทางเพจของเราแล้วก็คือพอเห็นปุ๊บเนี่ยอยากให้แชร์ออกไปเยอะๆเพราะการแชร์ออกไปเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้คนเห็นมากขึ้นพอคนเห็นมากขึ้นปุ๊บมันจะผ่านตาเนาะมันจะผ่านตาแล้วอ๋อคนนี้น่าคุ้นๆเนาะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: เนี่ยยิ่งเพิ่งหายมาไม่นานอย่างเนี้ยอยากจะให้เจอเพราะถ้าหากว่าเกิดนานไปแล้วบางทีมันจะมีรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนผิวอาจจะเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะก็ฝากด้วยหรือว่าคนที่ฟังเราในโซเชียลในแต่จังหวัดเองนะในพื้นที่
2: คือจริงๆอ่ะถ้ามันโลกโซเชียลคุณแชร์ออกไปอ่ะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็เห็น
1: ใช่
2: ขอถึงบอกว่ากรุณาแบบว่าดูแล้วก็ช่วยแชร์กันออกไปเยอะ
1: ๆแต่คนฟังเราน่ารักแชร์แล้วไม่ใช่แค่แชร์นะเซฟเอาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่อย่างน้อยๆเนี่ยอย่าว่าแต่คนหายเลยแม้กระทั่งของหายสัตว์เลี้ยงหายอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าคุ้นๆเจอเห็นในนู้นในนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: 12:29 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันไปจนถึง18:00 นเลยนะคะ18:00 นที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะก็สามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะคะรวมถึงทาง X ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีภาพมีคลิปนะก็ส่งเข้ามาเพื่อที่จะได้ให้ท่านอื่นได้เห็นในส่วนของสถานการณ์ที่คุณไปใช้เส้นทางแล้วเจอว่าเกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณนั้นนะคะก็จะได้เป็นการแชร์ข้อมูลไปสำหรับตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายๆเส้นทางตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะยังสบายสบายอยู่นะอาจจะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่มีรถหนาแน่นอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถนนพญาไทพญาไทฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทนะต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านบริเวณแยกราชเทวีช่วงนี้รถเยอะเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณซอยลังน้ำนะคะซอยลังน้ำก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางราชเทวีก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากราชเทวีมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนรถที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางราชเทวีต่อเนื่องไปทางพญาไทช่วงนี้จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดจนไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะคะแล้วก็บนถนนศรีอยุธยาตอนนี้บนถนนศรีอยุธยาที่มาจากบริเวณแยกซอยหมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทช่วงนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะนี่ก็น่าจะมีปัญหาทางด้านของรถที่จะเลี้ยวซ้ายมาใช้ทางด้านของถนนพญาไทนะคะรถยังหนาแน่นอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่เหตุเพลิงไหม้นะคะที่ภายในซอยอรัชดา36คุณพงพัฒน์บุญมานะคะหัวหน้าชุดดับเพลิงและพลาวนะคะคุณพงพัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะเหตุเพลิงไหม
1: ้ตอนนี้ดับเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ค่ะบริเวณที่เสียหายนี่มันมีตรงส่วนตรงไหนบ้างอะคะ
1: ก็เป็นอู่ซ่อมรถนะครับทั้งหมดเลย
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: พื้นที่ก็ประมาณ350ตารางวาครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมไหม้ทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะข้างในรถที่เขาที่รอซ่อมอยู่นี่ส่วนใหญ่เป็นรถที่เป็นรถเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดใช่ไหม
1: มันเป็นอะไรครับ
0: อ๋อเป็นอะไร
1: แต่อะไรเก็บอะไรนะครับเป็นอู่ที่เก็บอะไรต่างๆครับ
0: ค่ะ
1: รถจะมีคันเดียวมั้งแต่ว่าเป็นรถที่ยังไม่ได้ซ่อมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอยู่คันเดียวนะครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้เป็นอะไรทั้งหมดแล้วก็ตรงบริเวณค่ะตรงบริเวณที่ใกล้เคียงที่เป็นคอนโดมิเนียมอะไรพวกเนี้ยค่ะมีความเสียหายอะไรไหมคะ
1: ก็มีทางฝั่งซ้ายฝั่งโรงแรมนะครับ
0: ค่ะ
1: โรงแรม8ชั้นมีเสียหายประมาณ12ห้องครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: เป็นแต่ว่าเสียหายเล็กน้อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณ10ห้อง
0: ค่ะ
1: แต่เสียหายหนักประมาณ2ห้องนะครับ
0: โอ้ค่ะชื่อโรงแรมอะไรอะคะตรงนั้นที่ได้รับความเสียหาย
1: เดี๋ยวนะผมพอดีผมอยู่อีกด้านนึงเลยไม่แน่ใจพอดีไม่ได้สอบถามเขา
0: อ
1: ยังตอนนี้กำลังตรวจสอบผลกระทบอีกด้านนึงอยู่คร
0: ับ โดยรอบเนี่ยนอกจากที่โรงแรมตรงนี้แล้วยังมีแบบมีอพาร์ตเมนต์มีหอพักอะไรที่อยู่ใกล้เคียงด้วยใช่ไหมคะ
1: โดยด้านนึงครับตอนนี้กำลังตรวจสอบถามอยู
0: ่ค่ะ
1: น่าจะที่เห็นอยู่ก็นี่ก็จะมีหลายห้องอยู
0: ่
1: ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระจกแตกครับ
0: อ๋อมันร้อนนะคะ
1: ผ้ามันร้อนทำให้กระจกแตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะมีเสื้อผ้าที่อยู่ตรงระเบียงเล็กน้อยครับที่อาจจะโดนความร้อนเข้าไป
0: ค่ะครับค่ะแล้วในส่วนของเจ้าของเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุมีคนงานมีอะไรอยู่ในที่พัก
1: ไ
0: หม
1: ไม่มีคนอยู่ครับเขาบอกเป็นวันหยุด
0: เป็นวันหยุด
1: แล้วก็เขามาทีหลังเขาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรครับไอ้ยังสรุปสาเหตุไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ต้องให้พิสูจน์หลักฐานของตำรวจเขาตรวจสอบอีกที
0: ค่ะตรงบริเวณที่มันเป็นแบบว่าที่เป็นจุดที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของอู่อะฮะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามาผมมาถึงนี่ก็ลุกไหม้เยอะแล้วครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจุดไหนที่เริ่มต้น
0: ค่ะค่ะตรงบริเวณตรงที่มันที่เราเห็นน่ะที่มันเป็นจุดที่เขามีอะไรเยอะๆแล้วข้างๆเป็นตัว
1: ใหญ่เหมือนกันเพราะว่ามา ผมมาถึงนี่ก็ลุกไหม้เยอะแล้วครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจุดไหนที่เริ่มต้น
0: ค่ะค่ะตรงบริเวณ

0: กันเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับใช
0: ่
1: กำแพงมีกำแพงรั้วติดทั้งสองด้าน
0: ค่ะอืมค่ะค่ะการดับเพลิงอันนี้คือใช้น้ำอย่างเดียวหรือว่าต้องมีใช้โฟมเลยด้วยไหมคะ
1: มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ครับก็มีจะมีโฟมบ้างครับเพราะข้างในมันจะมีพวกเชื้อเพลิงของอาจจะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรในอู่นะฮะเพราะว่าบางทีก็ต้องใช้โฟมบ้างครับ
0: อืมค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของคอนโดที่บอกว่าเสียหายเยอะๆตรงนี้เนี่ยสรุปแล้วเขาเสียหายหนักๆเลยแบบไหม้หมดตามมีภาพที่เห็นก็คือ2ห้องแค่นั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกฝั่งนึงเดี๋ยวกำลังสำรวจอยู่นะคะ
1: ใช่ครับแต่ฝั่งนี้น่าจะไม่ฝั่งอีกด้านนึงน่าจะมีแค่พวกวัสดุพวกกระจกพวกคอมแอร์อะไรพวกนี้นะฮะที่มันเบิร์นอาจจะเบิร์นไหม้นะครับโดนความร้อนแค่นั้นแหละครับน่าจะมีฝั่งนี้น่าจะมันน้อยกว่าฝั่งนี้ครับผมคอนโดน่าจะน้อยกว่า
0: โอ้แต่ว่าห้องที่แบบเสียหายนี่คือไฟมันลามเข้าไปอยู่ชั้น2เหรอคะห้องที่เสียหายเยอะๆอะค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่อยู่ชั้น2คร
0: ับ อยู่ชั้น2ดีเลยแต่ส่วนทางชั้นที่แบบว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากควันอะไรเข้าไปตรงนั้นก็หลายห้องอยู่เหมือนกันนะคะ
1: หลายห้องอยู่ครับใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าสำรวจอีกว่ามีความเสียหายอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรบกวนครั้งนึงละกันนะคะ
1: ได้ครับขอไม่เป็นไรคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ภายในอู่ซ่อมรถที่ภายในซอยรัชดา36แยก11นะซึ่งเป็นอู่คือเป็นอู่ที่แบบว่าเขาเอารถมาแยกชิ้นส่วนทำอะไหล่นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เสียหายก็คือนอกจากที่อู่แล้วเนี่ยก็จะมีคอนโดมิเนียมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็แสงเพลิงเนื่องจากว่าตอนที่ไฟไหม้เราจะเห็นเลยว่าแสงเพลิงนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงไฟนี่ลุกโชนขึ้นมาแล้วก็ควันดำมากเลยทีเดียวนะตอนนี้เนี่ยมีห้องที่เสียหายไปทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเฉพาะคอนโดที่อยู่ติดกับทางด้านของอู่ตรงนี้เนี่ยด้านหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกด้วยเพราะว่ามันจะอยู่ลักษณะเหมือนตรงกลางโดนล้อมไว้ด้วยคอนโดนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปสำรวจอีกนะว่ามีความเสียหายตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่ตามที่เห็นทาง YouTube Live ตอนนี้เนี่ยก็มีห้องที่ไหม้หมดเลยทั้งห้องก็คือไฟมันเข้าไปทางด้านในห้องเนี่ย2ห้องอุ๊ยแต่ว่าห้องอันนี้เหมือนเป็นห้องตัวอย่างเลยอะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าห้องที่ไหม้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นห้องตัวอย่างหรือว่าเป็นห้องที่มีคนพักอาศัยอยู่นะคะที่แบบเสียหายหมดเนี่ย2ห้องนอกนั้นอีกหลายห้องที่โดนได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแล้วอาจจะมีบางส่วนที่มีเพลิงไหม้ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นคอนโดที่ติดกันยังมีคอนโดอีกนะเดี๋ยวกันอยู่ในระหว่างการสำรวจนะคะว่ามีจุดไหนที่ได้รับความเสียหายบ้างนะคะเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมกันต่อไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังเป็นอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะจากบริเวณแยกสวนเรียบมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมเลยจากแยกสวนเรียบมาเล็กน้อยนะคะเลยจากแยกสวนเรียบมาเล็กน้อยไปรถชนกัน2คันอยู่ในช่องทางขวาจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะที่มาจากทางด้านของตัดกับถนนกลับประพฤกมุ่งหน้าออกไปทางด้านของเพชรเกษมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวนะคุณพรทิพย์คะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณพรทิพย์อุบัติเหตุที่ไหนคะ
2: ที่ฉลองกรุงขาออกค่ะตรงสามแยกวัดสุธาโพธค่ะ
0: สามแยกวัดสุธาโพธนะคะเป็นรถอะไรอะคะ
2: เป็นรถบ้านค่ะสามคันชนท้ายกัน
0: รถเก๋ง
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะรถเก๋งสามคันชนท้ายกัน
2: ค
0: ่ะแล้วรุนแรงไหมคะ
2: ไม่แรงค่ะท้ายบุบเฉยๆค่ะเขาซ้ายอยู่
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: คล่องตัวสองฝั่งค่ะ
0: อ๋อค่ะมีใครเป็นอะไรไหม
2: ไม่มีค่ะชนท้ายเฉยแต่ไม่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคะก็เห็นเจ้าของรถคุยกันอยู
0: ่อ๋อค่ะค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราไปประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
2: ค
0: ่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนฉลองกรุงนะคะตรงช่วงบริเวณสามค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันทิพย
2: ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนฉลองกรุงตรงช่วงของบริเวณทางแยกวัดสุธาโพธนะคะตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่ารถที่ออกมาจากซอยตรงซอยวัดสุธาโพธนี้ก็จะมี

0: การชะลอตัวไปแล้วเหมือนกันเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นตรงบริเวณสามแยกพอดีเลยนะแล้วก็รถชนกันที่ตรงบริเวณทางแยกตรงนี้พอดีรถชนกัน3คันนะคะเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อีกทีนึงรถชนท้ายกันเฉยๆนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อาจจะส่งผลกระทบบ้างเล็กน้อยมีการชะลอตัวกันไปบ้างเพราะว่าตรงบริเวณทางแยกพอดีเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณตรงถังระดับตรงแยกส่วนเรียบตรงจุดนี้เนี่ยส่งผลให้รถที่มาจากถนนกะละปะพฤกษ์รวมถึงถนนราชพฤกษ์นะที่ขึ้นมาตรงถังระดับส่วนเรียบตรงนี้เนี่ยเริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะตรงนี้สำหรับราชพฤกษ์เนี่ยก็จะชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงบริเวณตลาดพลูเลยแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งต้องพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้ไปก่อนนะคะส่วนกะละปะพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมันก็จะเริ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้ท้ายแถวจะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆตรงข้ามกับแมคโครฟู้ดเซอร์วิสตรงกระบะพื้นกันนะคะตรงนี้เนี่ยรถเริ่มแบบมีการชะลอตัวมาจนถึงตรงต่างระดับส่วนเรียบแล้วนะคะคุณสุรินทร์ค่ะอยู่ถนนศรีนครินทร์มีอุบัติเหตุนะคุณสุรินทร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุตรงไหนอะฮะ
1: ตรงไอ้รถไฟฟ้าใต้รถไฟฟ้าสีด่านครับผม
0: สีด่านเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นฝั่ง
1: สีด่าน
0: ค่ะเป็นฝั่งทางด้านมุ่งหน้าไปไหนฮะ
1: มุ่งหน้าจอกบางนาไปแถวตีคอน
0: ก็คือเป็นศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้า
1: ใช
0: ่ค่ะตรงทางแยกตรงสีด่านนี่คือตรงไหนตรงสีเทพามั้ยตรงเทพารักษ์แถวนั้นมั้ย
1: เลยวัดด่านมาหน่อยนะ
0: เลยวัดด่านมาเล็กน้อยนะคะ
1: เลยมาแล้วจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสีด่าน
0: อ่าฮะค่ะเป็นรถอะไรคะที่ชน
1: ที่ผมก็ที่ผมไปเห็นมีเป็นมอไซค์กับมอไซค์เป็นพวก
0: รายเดอร์
1: แก๊ปอะไรไม่รู้อะครับก
0: ับ
1: รถชาวบ้านเขามากับแม่ลูก
0: ฮะค่ะ
1: เขาแม่ลูก
0: ฮะเขาชนกันยังไงอะฮะ
1: ไม่รู้เกี่ยวกันยังไง
0: ค่ะอยู่เลนไหน
1: ตามหลังมาอยู่
0: เขาอยู่เลนไหนคะ
1: อยู่เลนหนึ่งกับเลนสองเพราะว่าสีนักเรียนมีทั้งหมดสี่เลน
0: หนึ่งสองจากซ้ายจากขวาคะเนี่ย
1: ซ้าย
0: นะคะอ๋อสองช่องซ้ายนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะแล้วมีใครเจ็บไหม
1: น่าจะเป็นผู้หญิงที่เจ็บขาครับ
0: อืมค่ะค่ะตอนนี้นี่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุคือเพิ่งเกิดเลยเนาะตรงนี้
1: ใช่แล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีรถเก๋งเป็นแบบฟอร์จูเนอร์ผมก็ไม่ทราบว่าม
0: ันเกี่ยวกันไหม
1: หรือเปล
0: ่
1: า
0: ค่ะ
1: รถจอดอยู
0: ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูแต่ว่าตอนนี้การจราจรน่าจะชะลอตัวแล้วมั้งคะแต่จุดที่เกิดอุบัติเหต
1: ุใช่เพราะว่ารถมันก็เริ่มเยอะแล้วพี
0: ่ค่ะอ่ะแล้วตอนนี้คุณสุรินเลยมาไกลหรือยังคะเนี่ย
1: อ๋อผมมาแถวไอ้ศรีนครินทร์46แล้วพอดีผมจะไปส่งผู้โดยสารที่สี่ข้าวน้ำ
0: พุอ๋อมาถึงตรงซอย46แล้วนะคะ
1: ใช
0: ่อ่ะค่ะได้ข้างหน้านี้ยังรถเยอะอยู่เลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะคะตรงพอเลยจากตรงสถานีศรีด่านมาเล็กน้อยก็จะเป็นรถจักรยานยนต์2คันคันนึงเป็นไรเดอร์อีกคันนึงเป็นคุณผู้หญิงขับมาน่าจะเป็นแม่ลูกกันนะคะไม่แน่ใจว่าชนกันลักษณะแบบไหน อยู่ในช่องทาง2ช่องซ้ายนะคะแล้วก็เข้าใจว่าคนที่เป็นผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์นี้น่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่สภ.สำโรงเหนือให้ช่วยเหลือไปดูในส่วนของจุดอุบัติเหตุตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงช่วงของบริเวณศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าเนี่ยรถที่มาจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมาถึงตรงอุโมงค์ตรงศรีอุดมช่วงนี้ก็รถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆส่วนรถที่เลยจากหน้าซีคอนสแควร์ไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะยาวๆเข้าไปจนถึงตรงบริเวณแยกพัฒนาการก็จะมีการชะลอตัวตรงแถวๆก่อนที่จะผ่านทางรถไฟหัวหมากผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของลำสาลีช่วงนี้ก็จะมีติดขัดรอสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลำสาลีเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็มุ่งหน้าไปทางตรงบางกะปินี่ก็เคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งขาออกภาพรวมตั้งแต่ตรงแยกลำสาลีมุ่งหน้ามากรุงเทพกรีฑามาต่างระดับพระราม9นะคะแล้วก็ออกมาจนถึงทางด้านของแยกศรีนุชมาอุดมสุข ข้ามสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม9นะคะมาจากตรงช่วงของศรีนครินทร์จากพระราม9ตัดใหม่มุ่งหน้าเข้ามารอบในยาวๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกพระราม9เลยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะถึงตรงแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกบทแม่พระเนี่ยละค่ะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกจากประชาสงเคราะห์มุ่งหน้ามาทางพระราม9มาทางผังเมืองออกมาที่ตรงบริเวณแยกรามต่อเนื่องยาวๆมาทางด้านของศรีนครินทร์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนรามคำแหงช่วงนี้นะคะตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะตั้งแต่บริเวณแยกลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกรามก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางแยกเท่านั้นส่วนทางด้านขาออกไปจากคลองตันไปแยกรามต่อเนื่องไปจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแยกลำสาลีช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะมาดูการจราจรรอบในกันบ้างนะคะช่วงถนนพระราม1นี่รถยังแน่นๆอยู่เลยนะสำหรับเส้นทางทางด้านถนนพระราม1ที่มาจากทางเจริญผลมุ่งหน้ามาทางด้านแยกปทุมวันในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะก็รถก็ยังเต็ม2เลนนี้ก็ยังเต็มอยู่เลยนะคะพอมาถึงตรงช่วงของแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางด้านหน้าสยามนะต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าก็ยังคงมีรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของถนนมิตรภาพนะจากดาบวงนรวัตรทนหนองแวงนะคะดาบคะสวัสดีค่ะ
2: ผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ตอนนี้กำลังรอรถขนถ่ายสิ่งของนะครับรถเริ่มหนาแน่นขึ้นแต่ยังใช้ความเร็วได้อยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วระหว่างรอนี่ได้มีการแบบว่าเคลื่อนย้ายแบบว่าพอที่จะเคลื่อนย้ายอะไรได้บ้างไหมคะ
2: ยังครับผมเพราะว่าต้องรอรถที่มาขนถ่ายสินค้าบ้าง
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้ล่าสุดนี่เขาถึงไหนแล้วคะเนี่ย
2: ยังต้องให้เจ้าของรถติดต่อกับรถก่อนคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องปัดตั้งแต่ประมาณกมเท่าไหร่คะก่อนที่จะถึงตรงจุดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
2: ชั่วโมงนี้นะครับเส้นทางด่วน3เลนยังใช้ได้ปกตินะครับรถคางคู่ขนาน2เลนปิดการจราจรเลยครับแล้วก็จะมีทางเบี่ยงออกของทางคู่ขนานได้1ช่องทางครับ
0: ทางเบี่ยงออกในช่องทางคู่ขนานได้1ช่องทาง
2: ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ต้องคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะเนี่ยที่กว่าจะแบบที
2: ่
0: จะเคลื่อนย้ายได้นะคะ
2: ใช่ครับผมอ
0: ืมค่ะค่ะตอนนี้รถเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเติมตรงเนี้ยแล้วก็มาชะลอส่วนน่าจะชะลอดูเหรอคะหรือว่ายังไง
2: เป็นการชะลอดูครับผม
0: อืมค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะสะสมยาวพอรถเริ่มเติมเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับผมครับรถเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะค่ะเอามีเส้นทางอื่นที่จะพอแนะนำไหมคะ
2: ที่ขาเข้ากรุงเทพใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ก็แนะนำเลี่ยงเข้าทางวิหารแดงนครนายกแล้วก็ออกเส้นรังสิตได้ครับผม
0: เลี่ยงเข้าทางวิหารแดงนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็จะมาออกทางด้านของรังสิตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารถเขาวิ่งตรงมาแล้วเนี่ยมันจะมีช่องทางที่แบบอย่างทางคู่ขนานก่อนที่จะมาถึงตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันจะอยู่ประมาณกม.เท่าไหร่ได้คะ
2: ตอนนี้ที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่กม .92 นะครับเข้ากทม.
0: ค่ะ
2: ก็จะมีก่อนถึงทางอุบัติเหตุก็จะมีเบี่ยงออก 1ก่อน1กิโลกมครับผม
0: ประมาณกมที่เท่าไหร่93
2: 93ครับ
0: ค่ะกมที่93
2: ก็จะมีเบี่ยงเข้าช่องทางหลักนะครับ
0: ระยะทางที่จะเบี่ยงเข้าในช่องทางหลักเนี่ยมันจะห่างประมาณสัก
2: ก่อนกมครับผม
0: ประมาณ1กมนะคะก่อนหน้านั้นย้อนขึ้นไปอีกก็ก่อนหน้านั้นก็มีใช่ไหมคะรถจะได้แบบไม่ต้องเข้ามาทางคู่ขนานเลยจะได้ไม่ต้องมาแออัดกันตรงเบี่ยงตรงนี้ด้วย
2: มีครับผม
0: มีมาตลอดนะเพราะฉะนั้นก็ให้วิ่งในช่องทางด่วนมาเลยนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะช่องทางคู่ขนานตรงนี้ใกล้ๆที่เขามีปั๊มมีอะไรไหมเผื่อบางคนแบบเขาไม่รู้เขามาเผื่อจะแบบรอเข้าปั๊มเลยมันไม่มีเนาะ
2: ก่อนถึงที่อุบัติเหตุประมาณ3กมครับจะมีปั๊มอยู่3ปั๊มคร
0: ับ
2: ผมอ๋อ
0: ค่ะพอออกจากปั๊มปุ๊บต้องรีบเข้าในช่องทางด่วนเลยนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะมาติดตรงนี้นะคะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดาบเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ารถที่เขาจะมาเคลื่อนย้ายตรงนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเรารบกวนอีกครั้งนึงละกันนะคะ
2: ได้ครับผมยินดี
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นทางทางด้านถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าค่ะช่วงหนองแคจังหวัดสระบุรีนะรถบรรทุกตามภาพนี้เลยนะเป็นรถบรรทุกพวกเศษยางแล้วปรากฏว่ามันก็เลยเทกระจาดแบบนี้ขวางในช่องทางคู่ขนานเป็นขี้ยางนะขวางทางคู่ขนานทั้งหมดเลยผ่านไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่วงประมาณสักกม.ที่เข้ามาสมมุตินะว่าเข้ามาประมาณสัก100ต้นๆประมาณนั้นน่ะก็เบี่ยงเข้าในช่องทางด่วนได้เลยสมมติถ้าแวะห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาในช่องทางด่วนเลยนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปชะลอเบี่ยงสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงจุดอุบัติเหตุนะประมาณกม93อันนั้นจะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องปัดให้รถเข้ามาในช่องทางหลักทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้ามารายงานให้ทราบกันในช่วงหน้าค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เพื่อรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจนครบาลรวบแก๊งผิวสีแฉกลงแบล็คมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
4: รหัสคือ Hero Save World
3: ฮะฮัลโหลเซฟวอลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
4: Hero Save World
3: Hero Save World ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
4: ว้ Hero Save
5: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ตำรวจนครบาลวางแผนปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการกลโกงแบล็คมันนี่หลอกเหยื่อสามารถเปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์ยึดกระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับเตรียมใช้พิมพ์เงินดอลลาร์ปลอมราว6ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
7: ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายเป็นชาวไลบีเรีย2รายและชาวเคมารูน2รายพร้อมตรวจยึดธนบัตรดอลลาร์เงินดำกระดาษตัดขนาดเท่าธนบัตรเงินดอลลาร์กว่า 60,000 แผ่นน้ำยาต้องสงสัยอุปกรณ์ผลิตธนบัตรและโทรศัพท์มือถือที่พบข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการหลอกลวงแบบBack Money Scam ซึ่งเป็นกลโกงของมิจฉาชีพในยุค1990หลังผู้ต้องหาพยายามชักชวนตำรวจอำพางซึ่งอ้างแฝงตัวในงานแสดงรถหรูให้ร่วมลงทุนกว่า 150,000 บาทอ้างสามารถเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นธนบัตรดอลลาร์จริงมูลค่ากว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว200ล้านบาทโดยพันตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าคนร้ายใช้วิธีสาธิตการล้างธนบัตรโดยนำธนบัตรจริงเคลือบสารไว้ล่วงหน้าก่อนใช้น้ำยาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงสารธรรมดาล้างคราบออกให้ดูเหมือนเปลี่ยนกระดาษเป็นเงินได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้เหยื่อร่วมลงทุนก่อนเชิดเงินหนีแต่ครั้งนี้กลับถูกตำรวจวางแผนจับกุมได้พร้อมขยายผลค้นห้องพักพบอุปกรณ์และกระดาษเตรียมใช้ผลิตธนบัตรปลอมจำนวนมากนำผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายในคดีหลบหนีเข้าเมืองพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: และมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์นี้กับคุณธิตารีสายสว่างครับ
8: จันนี้ 12:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569มุ่งยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และระหว่าง6ถึง7สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนไทยโดยจะมีการหารือแบบทวิภาคีพูดคุยกันแบบส่วนตัวกับผู้นำ2ประเทศและยังต้องติดตามการขยายผลคดี2โทรชนป๋องและธงสังหาร5ศพ2พี่น้องรัสเซียและพ่อแม่ลูกฝังดินอาจมีเหยื่อเพิ่มพร้อมสืบสวนถึงผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังหรือไม่ขณะที่ตำรวจคุมตัวขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังแล้วศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้านตำรวจขอเบิกตัวสอบปากคำเค้นเหยื่อเพิ่มเร่งหาตัวผู้ร่วมขบวนการติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นโดยรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบกองท้องถิ่นเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมนี้เพื่อตรวจเอกสารก่อนส่งนายกหลังพบความผิดปกติตั้งแต่การทำ TOR จัดสอบและประกาศผลและ5สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมและมีมติเพิกถอนการบรรจุบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่ได้รับการบรรจุไปแล้วรวมทั้งสิ้น 5,925 รายก่อนส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกก ลางพิจารณาในวันที่6สิงหาคมและติดตามการทำสำนวนทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งรายงานให้นายกทราบภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาและตั้งแต่4สิงหาคมเป็นต้นไปเครือข่ายปกป้องแผ่นดินใต้ประกาศนัดรวมตัวครั้งสำคัญบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลส่งเสียงตักเตือนและกดดันรัฐบาลให้ยึดมั่นตามข้อตกลง MOU เรื่องการยุติโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเรียกร้องความชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ฉบับใหม่และเชียงใหม่นับถอยหลังสู่มรดกโลกปรับภูมิทัศน์วัด7ยอดรับการประเมินจากยูเนสโกในช่วง 3-8 สิงหาคมนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะช่วงที่มาจากหนองแคมุ่งหน้ามาแยกวังน้อยกิโลเมตรที่92มีอุบัติเหตุนะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยเขาบรรทุกขี้ยางมาแล้วก็วิ่งมาในช่องทางคู่ขนานเกิดเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงนะคะทำให้ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องปัดให้รถเนี่ยวิ่งเข้าในช่องทางหลักทั้งหมดเลยอุบัติเหตุจะอยู่ประมาณกมที่92เพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่จะเข้ามาในช่องทางหลักจากทางคู่ขนานตรงประมาณกม93เจ้าหน้าที่เขาจะเป็นจุดที่เขาจะปัดให้รถเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าใครวิ่งช่องทางหลักอยู่แล้วนะคะแล้วเกิดไปแวะเข้าปั๊มน้ำมันตรงประมาณที่กมที่ร้อยต้นๆประมาณเนี้ยพอออกจากห้องออกมาจากที่ปั๊มน้ำมันแล้วเนี่ยก็เข้าไปในช่องทางหลักเลยนะไม่ต้องวิ่งในช่องทางคู่ขนานเพราะไม่งั้นก็อาจจะมาติดอยู่ตรงบริเวณช่วงทางเบี่ยงที่เข้าไปในช่องทางหลักนะเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องให้รถเข้ามาตรงนี้เพราะมันผ่านไปไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอต้องรอรถของทางด้านบริษัทที่เขาขนส่งเนี่ยเดินทางเข้ามาทำการขนถ่ายขี้ยางที่เขาตกหล่นอยู่บนถนนแล้วก็รถก็กีดขวางการจราจรด้วยนะคะเดี๋ยวต้องคาดว่าจังยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับกรณีอุบัติเหตุรายนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะรถเริ่มมาเติมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดยิ่งช้าไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งผลกระทบแน่นอนเลยสำหรับอุบัติเหตุรายนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางเป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาผ่านตรงจุดบริเวณตรงเนี้ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยรถก็เริ่มมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นตรงต่างระดับตรงช่วงนี้แล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่ต้องชะลอดูอุบัติเหตุนะคะเพราะว่ายิ่งชะลอเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รถเคลื่อนตัวไปได้ช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ความเร็วปกติวิ่งไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ธนาคารออมสินค่ะออมสินเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะโดยเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99% ต่อปีสำหรับในส่วนของท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นค่ะแต่ก็ไม่อยากที่จะจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังเทนนี้เลยนะคะเพราะว่าทางธนาคารออมสินเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยคุณด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณนั้นยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกนะคะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นธนาคารให้การสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็ยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยกันสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่ www.gsb.or.th นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมในส่วนของสภาพการจราจรกันนะเดี๋ยวดูว่ามีอุบัติเหตุเข้ามานะคุณผู้ฟังบนทางด่วนขั้นที่2หรือว่าด่วนศรีรัฐช่วงที่มาจากด่านสาทรมาถึงทางด้านของต่างระดับบางโคร่ก่อนถึงสาธุประดิษฐ์ประมาณ100เมตรเป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะคาดว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงนี้เลยนะคะกับคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: วัสดีครับคุณณัฐยาและผู้ฟังจอสรท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นกม1+200ฝั่ง A ก่อนลงสาธุประดิษฐ์ประมาณ100เมตรครับ
0: ค่ะ
1: สาธุประดิษฐ์3เป็นรถกระบะนิสสันครับเบื้องต้นรับแจ้งจากตำรวจทางด่วนนะครับว่าผู้ขับขี่ลงมาเก็บของหน้ารถครับแล้วก็รถนั่งบุคคลเบนซ์มาชนท้ายทำให้รถกระบะชนผู้ขับขี่คนดังกล่าวแล้วก็ทำให้นอนอยู่กับที่แหละครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็คือหมายความว่าคือรถกระบะเขาจอดเพื่อเก็บของแล้วก็ด้านหลังก็มีรถอีกคันหนึ่งกำลังมาพอดีเลยคือเบรกไม่ทันไงคะ
1: ต้องเป็นช่วงโค้งพอดีครับคุณนาย
0: อ๋อเป็นช่วงทางโค้งพอดีค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คนขับรถกระบะก็เลยถูกรถกระแทกอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ให้การช่วยเหลือยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้รถปอนเด็กตึงกับรถแอดวานของเลิศสิงห์กำลังดำเนินการ CPR อยู่ครับ
0: โอ้ค่ะเขามาคนเดียวไหมคะรถกระบะเอ้รถกระบะคันนี้ค่ะ
1: น่าจะคนเดียวครับ
0: เท่าที่เห็นนี่มีคนเดียวใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วส่วนรถเก๋งเบนซ์เป็นเบนซ์ใช่ไหมคะ
1: เป็นเบนซ์ครับยังจอดอยู่ครับ
0: ค่ะเขาเสียหายเยอะไหมรถเบนซ์คันนี้ขับต่อได้ไหมคะ
1: ด้านซ้ายก็เปิดไปหมดเลยครับด้านซ้าย
0: โอ้โหแสดงว่าแรงมากเลย
1: น่าจะแรงครับ
0: ค่ะ
1: มาเร็วครับ
0: ค่ะรถกระบะนี่คือเขาจอดทางชิดซ้ายแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ซ้ายครับ
0: ซ้ายแล้ว
1: ก็ต้องซ้ายเลยครับ
0: อ๋อค่ะคือเหมือนอยู่ชิดตรงแบบว่าเป็นไหลทางอะไรอย่างนี้แล้วหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ครับ
0: เก
1: ็บของชิดไหลทางครับ
0: อืมค่ะแสดงว่าเบนซ์นี่เขาก็มาตามไหลทางมาอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับน่าจะมาช่องซ้ายครับเพราะว่ากระบะจอดเลยเส้นมานิดนึงครับ
0: อ๋อ
1: นิดเดียว
0: เหมือนกับว่าคือมันล้ำเข้ามาหน่อยนึง
1: มานิดนึงใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือทำ CPR อยู่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะรถเบนซ์นี่คือขับต่อไม่ได้แล้วนะอย่างนั้น
1: น่าจะไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าตรงล้อเนี่ยติด
0: ค่ะแล้วตอนนี้ได้มีการเคลื่อนย้ายอะไรไปบ้างแล้วหรือยัง
1: ยังครับเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรอยู่ครับตอนนี้ท่าดาวสะสมประมาณ300เมตรครับ
0: ปิดทั้งหมดเลยเหรอคะหรือว่ายังไงฮะ
1: ไม่ครับปิดแค่ช่องซ้ายกับฉุกเฉินครับที่เกิดเหตุ
0: ค่ะ
1: วิ่งได้2ช่องทางขวาครับขวากลาง
0: ค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็คือใครที่กำลังจะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับบางโคลระมัดระวังด้วยละกันนะเพราะมีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวถ้าเลาะซ้ายมาเดี๋ยวมาเจออุบัติเหตุจะซ้ำซ้อนอีกรอบหนึ่งนะคะนี
1: ่
0: ค่ะยายขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากรมีเส้นทางอื่นมีปัญหาการจราจรไหมคะบนทางด่วนตอนนี
1: ้เส้นอื่นไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีครับเส้นอื่นการจราจรยังกระโดดดีครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโหอันตรายมากเลยนะคะทางด้านของรถกระบะที่จอดอยู่ในไหลทางซ้ายแล้วพอดีมันแบบมันคล่อมมาทางเลนซ้ายที่แบบรถวิ่งเนี่ยนิดนึงปรากฏว่ารถเก๋งเบนซ์เขาขับมาช่องทางซ้ายนี่แหละค่ะแล้วน่าจะแบบว่ามันไม่พ้นน่ะก็เลยไปชนแล้วก็รถเนี่ยมันก็เลยไปกระแทกคนขับรถกระบะที่เขาลงมาเก็บของตอนนี้เนี่ยหมดสติอยู่นะอาการสาหัสเลยเจ้าหน้าที่กำลังทำให้การช่วยเหลืออยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปิดการจราจรในช่องทางไหลทางซ้ายกับช่องทางซ้ายนะคะทำให้รถเนี่ยสะสมประมาณสัก300เมตรได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามาช่องทางซ้ายแบบเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวจะเบรกไม่ทันเพราะต้องมาเจอกับทางจุดที่รถเขาเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ตอนนี้นี่โดยภาพรวมถือว่าจุดอื่นๆเนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรบนทางถนนพระราม3มาจากทางแยกเจริญราษฎร์พระราม3ขาเข้ามุ่งหน้าไปทางแยกเจริญราษฎร์ในช่วงนี้เนี่ยการจราจรคล่องตัวดีเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ส่วนที่จอดรถ ที่สยามพารากอนเมื่อตอนช่วง 12:39 ลานจอดรถที่พารากอนตอนนี้เต็มทุกชั้นแล้วแนะนำให้ไปจอดที่สยามคาร์พาร์คนะก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปที่ไปพารากอนตอนนี้เนี่ยให้ไปจอดรถที่สยามคาร์พาร์คหรือถ้าใช้สะดวกสุดก็คือไปโดยรถไฟฟ้าจะสะดวกสุดเลยนะก็พอลงรถไฟฟ้าปุ๊บก็เดินเข้าได้เลยทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณถนนพระราม1ช่วงที่มาจากแยกเจริญผลมาปทุมวันต่อเนื่องมาทางเฉลิมเผ่าแยกราชประสงค์รถแน่นๆเลยนะคะตั้งแต่ตรงเจริญผลมาเลยเรียกว่าขยับมาได้ทีละนิดทีละนิดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเลยนะคะตอนนี้ต้องเลยจากตรงบริเวณแยกราชประสงค์ไปก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทางเพลินจิตไปสุขุมวิทฝั่งขาออกเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าส่วนทางด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านเฉลิมเผ่าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะฝั่งที่แน่นๆก็คือฝั่งที่มาจากทางแยกราชประสงค์มุ่งหน้าผ่านทางด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อเนื่องมาทางแยกเฉลิมเผ่ามาทางด้านแยกปทุมวันรถยังเยอะอยู่นะคะทางฝั่งที่มาจากเจริญผลนี่ก็ขยับได้ทีละนิดทีละนิดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็บนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางอุรุพงค์ค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกราชเทวีตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณที่มาจากอุรุพงค์แล้วนะคะก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณแยกเพชรพระรามช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มาเรื่อยๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกราชเทวีผ่านราชเทวีมาทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันจากประตูน้ำไปทางราชเทวีมุ่งหน้าไปทางแยกเพชรพระรามตรงนี้ก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเพชรพระรามเท่านั้นนะคะโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้บนถนนบรมราชชนนีนะคะช่วงที่มาจากบริเวณแยกบรมมุ่งหน้ามาทางด้านหน้าโลตัสปิ่นเกล้าในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะบนทางยกระดับไม่เป็นปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันพยายามจะไล่ดูการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกลางวันรถแบบเป็นวันหยุดด้วยคนอาจจะยังไม่ค่อยออกมาใช้เส้นทางกันเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะทำให้สภาพการจราจรโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอย้ำในส่วนของกรณีที่เราตามหาคนหายอยู่นะคะคนหายอันนี้คือหายมาจากบ้านที่จังหวัดอุดรทีนี้เนี่ยคนหายเนี่ยอายุ52แล้วชื่อคุณน้อยหรือคุณนงรักแต่ประเด็นก็คือว่าตัวคุณนงรักหรือคุณน้อยเนี่ยเธอมีอาการป่วยเป็นจิตเวชแล้วคือตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาการของตัวคุณน้อยเองเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่ามีส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวแล้วมีอาการขึ้นมาก็จะเดินพูดคนเดียวไปเรื่อยแบบนี้นะคะเนี่ยก็คืออันนี้ทาง YouTube นะตอนนี้เป็นภาพของคุณน้อยหรือคุณนงรักซึ่งออกจากบ้านมาจากที่จังหวัดอุดรธานีไม่แน่ใจว่านั่งรถเข้ามาในกรุงเทพมหานครหรือเปล่านะคะคุณน้อยสูงประมาณ158เซนแล้วก็ไว้ผมยาวก็น่าจะมัดผมไว้แล้วก็สวมเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวเป็นแจ็คเก็ตสวมทับเสื้อด้านในนะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รูปร่างก็จะค่อนข้างที่จะผอมๆนิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรค่ะคุณอนุรัตน์เครือชะเอมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ผู้ช่วยมาอยู่ในจุดที่เกิดเกิดไฟไหม้นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอันนี
2: ้ขออนุญาตเล่าอย่างนี้ครับ
0: ค่ะ
2: เหตุเกิดที่ซอยรัชดา36
0: ค่ะ
2: แยก112
0: ค่ะ
2: นะเป็นงานเพลิงไหม้ประมาณ 10:25 นาที
0: ค่ะ
2: ตอนที่เกิดเหตุงานเพลิงร้านขายอะไหล่รถเก่าที่เขาตัดแยกอะไหล่ขาย
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็เพลิงไหม้ในส่วนของร้านอะไหล่ใน 100% วันนี้อะไหล่ร้านนี้ไม่ได้ทำงานเขาหยุดมีแต่ผู้เฝ้าอยู
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่ามีอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบเล็กน้อยในส่วนของห้องแรมข้าง
0: ๆครับ
2: ก็ไฟไหม้ไปบางห้องครับ
0: ค่ะเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรอ่ะคะ
2: มียูโฮเทลนะครับโรงแรมนึง
0: ยูโฮเทล
2: โรงแรมนี้ครับยูโฮเทลโรงแรมชื่อโฮเทลอะไรผมไม่แน่ใจเขาเป็นคอนโดที่มีการตรวจสอบอยู่ครับ
0: ก็คือจะมี3จุด3อาคารใช่ไหมคะที่ได้รับผลกระทบ
2: โอ้ยใช่ครับเรียกเป็น3อาคารขณะนี้เพิ่งไม่เพิ่งสงบแล้วดับเรียบร้อย
0: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของเจ้าของอะค่ะเขาให้ข้อมูลอะไรไหมคะว่าตรงบริเวณจุดที่เป็นอู่ที่เขาเก็บอะไหล่รถพวกนี้เนี่ยมันน่าจะมีสาเหตุจากอะไรได้
2: เจ้าของอู่พบแล้วครับตั้งเจ้าของอู่ตั้งเจ้าของโรงแรมข้างก็ตอนนี้ก็เข้าสาเหตุนะก็ยังไม่ชัดเจนทั้งคู่เนื่องจากว่าตัวอู่ในวันนี้เขาก็ปิดเขาไม่ได้ทำการมีแต่คนนอนเฝ้าแล้วก็เดี๋ยวการตรวจสอบว่าเกิดอะไรเนี่ยเจ้าที่ผู้ประกาศกำลังดำเนินการครับอันนี้ไม่ยืนยันเลยว่าเกิดอะไร
0: ค่ะค่ะแล้วตรงห้องที่เขาเสียหายอะค่ะทางนี้เนี่ยทางตัวโรงแรมกับทางด้านของใครต้องรับผิดชอบคะตรงส่วนตรงนี
2: ้ก็ต้องดูว่าต้นเพลิงเกิดจากไหนก็ต้องคอยผลต้องตรวจสอบว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรเก
0: ิ
2: ดจากผมไม่ยืนยันนะว่าเกิดจากร้านนี้เกิดหรือเกิดจากโรงแรมผลกลับมาผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเป็นตำรวจพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบครับ
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือสรุปว่าที่มีเสียหายหนักๆเลยของทางโรงแรมนี่มีจำนวนสักกี่ห้องอะคะ
2: โรงแรมนี่มีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในห้องหนึ่งภายในห้องนะคือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีปัญหา
0: ค่ะ
2: แล้วก็เสียหายเล็กน้อยนี่ประมาณ20กว่าห้องครับ
0: อืมค่ะของเฉพาะของยูโฮเทลเนี่ยนะคะ
2: ของยูโฮเทลเนี่ยเสียหายประมาณ3ห้องครับ
0: ค่ะ
2: ในส่วนของอีกโรงแรมเนี่ย212ห้องขอโทษครับยูโฮเทลนี่ประมาณ10ห้อง
0: ค่ะ
2: ครับเสียหายประมาณ10-20ประมาณ20กว่าห้องครับ
0: ยูรวมทั้งหมดนะคะ
2: ครับรวมทั้งหมด3ที
0: ่ประมาณ20กว่าห้องได้
2: เสียหายเยอะประมาณร้อยห้องหนึ่งเสียหายน้อยก็ประมาณที่เหลือเป็นเสียหายเล็กน้อย
0: ค่ะ
2: ส่วนเป็นแค่กระจกแตกจากความร้อน
0: อืมค่ะท่านผู้ช่วยคะเห็นแบบว่ามีคนที่เขาเหตุการณ์เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเห็นมีคนแบบเหมือนโยนก้นบุหรี่มาแล้วมันไปลงตรงอู่ตรงอะไหล่รถตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีข้อมูลไหมอะคะ
2: ก็เป็นข้อมูลกล่าวกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ตำรวจกำลังพิสูจน์อยู่ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันตอนนี้กำลังตรวจสอบกล้องอยู
0: ่
2: แต่เท่าที่ทราบในกล้องของทางร้านที่ต้นเพลิงเนี่ยเขาเสียหายหมดเลยจากไฟไหม้ตอนนี้ที่ตำรวจกำลังเช็คอยู่ว่า
0: เกิดจากใช้ได้ไหม
2: บุหรี่หรือว่าตรวจจากร้านเองเนี่ยไม่ยืนยัน
0: ค่ะเอ๊ะถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเกิดในกรณีแบบนี้ที่แบบสูบบุหรี่แล้วก็โยนก้นบุหรี่ลงมามันอยู่ใกล้กันขนาดทำให้สามารถที่แบบว่าโยนไปถึงตรงอู่นี้ได้เลยเหรอคะ
2: รถติดกันครับ
0: ติดกันเลย
2: โรงแรมอาคารสูงตัวร้านนี่เป็นอาคารชั้นเดียว
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าสมมติถ้าเกิดว่ามันเกิดลักษณะนั้นจริงก็คือสามารถที่จะแบบถึงตรงอู่ได้เหมือนกัน
2: ครับครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าใช่หรือเปล่าผมไม่ยืนยันนะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ ห้องที่เขาเสียหายอะค่ะมีแขกพักอยู่ไหมหรือว่าเป็นยังเป็นห้องเปล่าอยู
2: ่ขณะเกิดเหตุเนี่ยตอนนี้กำลังเช็คเข้าใจท่านที่ฐานเจ้าของห้องนี้เนี่ย
0: ค่ะ
2: บางเป็นโรงแรมเนี่ยบางห้องก็มีผู้มีแขกบางห้องก็ไม่มีแต่ก็คือห้องที่เสียหายเนี่ยเดี๋ยวกำลังเช็คอยู่ว่ามีแขกพักอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ระบบเช็คอินของโรงแรมเนี่ยเขาปิดหมดเขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ตอนนี้ตัดไปทั้งอาคารแต่ตัวนี้ดูเขากำลังเช็คแขกอยู่ว่ามีอาทิตย์บางตอนนี้มีใครเป็นอะไรครับ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้องที่เสียหายหมด 100% นี้ถ้ามีแขกพักก็ต้องมีทรัพย์สินของคนที่พักในห้องนั้นด้วยเสียหายด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้เช็คอินเหมือนกันตอนระบบเช็คอินตอนนี้เขาใช้งานไม่ได
0: ้อ๋อค่ะอ๋อค่ะอ่ะได้ๆค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวทางพถหรือว่าทางเขตต้องเข้าไปดำเนินการยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของพี่ตำรวจเนี่ยพี่ตำรวจสารเดนัดหมายจะเข้าเดี๋ยวคอยตำรวจมา
0: ค่ะ
2: ส่วนเขตเนี่ยก็ตั้งศูนย์รับเอาสื่อที่รองผู้ประสบภัยให้ครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นของตัวร้านเองหรือตัวห้องโรงแรมห้องโรงแรมเนี่ยถ้าใครที่รับเสียหายเนี่ยความเสียหายจากเหตุนี้เนี่ยมาแจ้งที่เขตได้เพื่อออกใบรับรองแล้วก็จะได้รับ เงินตามที่กฎหมายกำหนดครับ
0: ค่ะทางเจ้าของอู่เขาบอกไหมคะว่าเขามีประกันไว้ไหม
2: ถ้าที่ทราบก็ไม่มีครับ
0: โอ้ไม่มีประกันด้วยโอ้โหแล้วเสียหายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพวกอารมณ์อะไรที่อยู่ในนั้นอะไรนะคะ
2: ปูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปูร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์อะไรก็ถูกไฟไหม้หมดเลย
2: หมดเลยครับควันบางส่วนเสียบางส่วนเนี่ย
0: ค่ะ
2: เกิดจากยางหรือพลาสติกที่อยู่ในนั้นที่เขาเป็นอะไรของเขา
0: ค่ะ
2: แล้วเสียงดังบางส่วนเนี่ยถ้าที่ฟังคุยกับเจ้าที่กับเพลินเนี่ยมันเกิดจากแอร์แบ็กมันระเบิด
0: อ๋อระเบิดตุ้มปุ้มปุ้มปั้มอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าเห็นมีแบบว่าอาจจะมีได้ยินเสียงระเบิดบางคนกลัวเพรา ะค่ะค่ะ
2: แล้วจะดับเพลิงก็จะว่าเป็นระเบิดของแอร์แบ็กที่อยู่ในร้าน
0: ค่ะค่ะค่ะหลังคาอะไรของอาคารที่เขาเก็บนี่พังยุบมาหมดเลย
2: หมดครับหมดครับ
0: ไม่เหลืออะไรเลยอย่างนั้น
2: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ
2: ครับผมครับครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็น เหตุไฟไหม้นะคะเป็นอู่เก็บอะไหล่รถยนต์เมื่อสักครู่นี้ที่ได้เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุก็คือท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรค่ะคุณอนุรัตน์เครือชะเอมนะตอนนี้นอกเหนือจากอู่อันนี้ที่ได้รับความเสียหายหมดทั้ง 100% แล้วเนี่ยก็ยังมีห้องพักของโรงแรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะได้รับความเสียหายไปมี3อาคาร3ที่ด้วยกันนะก็คืออยู่โดยรอบของทางจุดที่เกิดเหตุเลยเนี่ยเสียหายไปรวมๆประมาณ20กว่าห้องได้แล้วก็มีห้องที่เสียหายแบบ 100% เลยเนี่ย1ห้องแล้วก็นอกนั้นนี่ก็จะมีทั้งแบบกระจกแตกควันเข้าไปภายในห้องแล้วเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะว่าห้องที่เสียหายเนี่ยมีแขกเข้าพักหรือเปล่ามีคนพักอยู่ไหนแล้วก็มีห้องที่เสียหายแบบ 100% เลยเนี่ย1ห้องแล้วก็นอกนั้นนี่ก็จะมีทั้งแบบกระจกแตกควันเข้าไปภายในห้องแล้วเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะว่าห้องที่เสียหายเนี่ย

ที่เสียหายไปแบบ 100% เลยนะสำหรับอู่ตรงนี้นะคะอ่ะเรากลับมาเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะมีการจราจรจากคุณมนทินีนะคะคุณมนทินีรายงานถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากเลี่ยงเมืองนนท์มาทางแยกแครายการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะเราสอบถามไปที่ทางสภ.รัตนาธิเบศรทราบว่าสาเหตุมาจากรถหนาแน่นรถไปห้างกันเยอะตรงช่วงทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะมีคนไปรอเข้าห้างกันเยอะรถเลี้ยวเข้าห้างกันเยอะก็เลยทำให้การจราจรหนาแน่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีการชะลอตัวไปจนถึงตรงนี้แล้วนะใกล้ๆจะใกล้จะถึงทางด้านของตรงสะพานพระนั่งเกล้าแล้วนะคะในช่วงนี้เราก็จะเคลื่อนตัวช้าๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกแครายเลยนะคะตอนนี้รถหนาแน่นทีเดียวสำหรับรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะช่วงนี้นะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะสำหรับประกันภัยประเภท1เนี่ยเพื่อรถยนต์เป็นรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีส่วนคนที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการก็ยังมีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1แล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะทั้งโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะเบี้ยประกันของประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็ส่วนของเบี้ยประกันประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass

0: ทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรดูโดยรวมๆของเส้นทางหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครนะคะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถหนาแน่นอย่างตอนนี้เนี่ยบนถนนอิสรภาพที่มาจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าที่จะมาออกทางถนนลาดย่าในช่วงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะก็จะทำให้จะมีการชะลอตัวกันไปบ้างก่อนที่จะผ่านทางแยกจุดตัดถนนท่าดินแดงที่จะออกมาตรงบริเวณถนนลาดย่าเนี่ยนะคะส่วนทางด้านถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่นะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกต่อเนื่องขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาถนนจรัญสนิทวงศ์ตอนนี้นะคะที่ไปจากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณซอยจรัญ35ที่จะมุ่งหน้ามาทางบางขุนนนท์ผ่านจากทางรถไฟบางขุนนนท์ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมชนนีตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจากแยกบรมไปทางด้านของแยกบางพลัดต่อเนื่องไปจนถึงสะพานพระราม7เลยการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะอาจจะมีการชะลอตัวรถหนาแน่นสักนิดนึงตรงช่วงของประมาณแถวซอยจรัญ75แถววัดพานุรังสีนะคะพอเลยไปทางด้านของซอยจรัญ79นี่ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางแยกบางพลัดต่อเนื่องมาทางด้านแยกบรมในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะมาตรงช่วงบริเวณแยกไฟฉายตรงนี้ก็จะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยเข้ามาทางด้านของแยกท่าพระยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนการจราจรในถนนบรมชนนีนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ว่าจะมีรถหนาแน่นตรงบริเวณแถวๆหน้าโลตัสปิ่นเกล้านะคะช่วงนี้แต่พอพ้นจากหน้าโลตัสปิ่นเกล้าไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปที่ไปจากทางสายใต้เก่านะคะมุ่งหน้าไปต่างระดับชิมพลีไปจนถึงพุทธมณฑลสาย4ช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะทั้งขาไปขากลับเลยนะคะบนถนนราชพฤกษ์ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะตรงบริเวณทางลงต่างระดับส่วนเรียบตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายกันไปแล้วรถเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีการชะลอตัวทางฝั่งทางด้านของกาลประพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่จะขึ้นมาตรงส่วนเรียบก็จะมีรถเยอะสักหน่อยนะแต่ก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนวงแหวนกาญจนานะคะตั้งแต่บริเวณต่างระดับพระราม2มุ่งหน้ามาทางเอกชัยมาทางต่างระดับเพชรเกษมยาวๆออกไปทางด้านของบางใหญ่ผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสเกตออกไปทางด้านของบางบัวทองช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาบนถนนงามวงวานที่ก่อนหน้านี้นะคะ เป็นเส้นทางที่จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะออกไปทางรัตนาธิเบศฝั่งขาออกนี่ยังไม่เป็นปัญหาแต่ฝั่งขาเข้าจะมีรถเยอะนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณมนทินีแจ้งเอาไว้นะคะเป็นรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าตั้งแต่บริเวณแยกเลี่ยงเมืองมาเลยมาจนถึงตรงหน้าศูนย์ราชการก็จะมีรถในช่องทางหลักเนี่ยรถเยอะแต่ในช่องทางคู่ขนานก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนติวานนท์ฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์นะคะมุ่งหน้ามาทางแยกแครายตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณเลยจากทางกระทรวงสาธารณสุขมาเล็กน้อยก็เริ่มจะเป็นท้ายแถวแล้วนะคะเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าและติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายเนี่ยแหละค่ะผ่านพ้นจากแยกแครายมุ่งหน้าไปทางซอยสามัคคีไปสนามบินน้ำนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางซอยสามัคคีสนามบินน้ำมุ่งหน้ามาแยกแครายก็ใช้การได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของตีวานนท์มาทางนครอินทร์ขึ้นสะพานพระราม5ก็ยังคงใช้การได้ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้ตั้งแต่ตรงช่วงวงเวียนบางเขนออกไปเลยนะคะไปทางด้านของสะพานข้ามแยกหลัก4 มาทางด้านหน้าศุลกากรต่อเนื่องมาทางเมืองทองออกมาทางเลี่ยงเมืองขึ้นสะพานมาทางด้านของแยกปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะส่วนบนถนนพหลโยธินตอนนี้จากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินมาเกษตรมาทางวงเวียนบางเขนตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็พอผ่านจากทางวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางคปอจะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญนะคะก็ปริมาณรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งท้ายแถวจะอยู่ตรงช่วงบริเวณซอยสายหยุดนะคะพอพ้นจากหน้าตลาดยิ่งเจริญไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยต่อเนื่องกันยาวๆไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานออกไปใช้เส้นทางทางด้านถนนพหลโยธินฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้รังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ารถหนาแน่นเลยนะตอนนี้มาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกของถนนรังสิตนครนายกตอนนี้นะคะตั้งแต่บริเวณต่างระดับรังสิตออกไปถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าตรงช่วงของบริเวณถนนรังสิตนครนายกนะตรงช่วงคลอง1ในฝั่งขาเข้าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเข้ามาจนถึงประมาณคลอง1แล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นที่มาจากตรงบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลบางประกอบ2บางประกอบรังสิต2เนี่ยตรงแถวคลอง2ก็จะมีรถหนาแน่นนะคะแล้วก็พอมาถึงใกล้ๆตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นต่างระดับรังสิตเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นในฝั่งทางด้านของขาเข้าแล้วก็ตรงช่วงของคลองหนึ่งนะตรงทางด้านของถนนรังสิตนครนายกในช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าแถวแถวคลองหนึ่งเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะมาดูทางฝั่งทางถนนรังสิตปทุมมาจากตรงช่วงของต่างระดับบางพูนมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังรถน้อยคล่องตัวยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมในช่วงนี้บนถนนสาย345ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะถนนวิภาวดีนะคะตอนนี้ที่ออกมาจากทางแยกลาดพร้าวมาทางรัชวิภาบางเขนหลัก4การเคลื่อนตัวโดยรวมเนี่ยยังใช้การได้ตลอดเลยนะคะจนมาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองก็ยังคงใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากต่างระดับอนุสรณ์สถานผ่านหน้าสนามบินดอนเมืองก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงช่วงของบริเวณก่อนที่จะผ่านช่วงหน้าดอนเมืองแต่ว่ายังไม่ถึงกับติดขัดท้ายแถวยาวนะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยมาทางด้านของหลัก4บางเขนเข้ามาทางรัชวิภามาแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางโคร่ก่อนถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับบางโคร่ที่เป็นรถเก๋งไปชนท้ายรถกระบะซึ่งคนขับรถกระบะเนี่ยเขาลงมาเก็บของเขาจอดตรงไหลทางแล้วก็ลงมาเก็บของปรากฏว่ารถเก๋งวิ่งมาเลนซ้ายแล้วน่าจะไม่พ้นเพราะรถที่จอดอยู่เนี่ยมันค่อมเลนจากไหลทางมานิดหน่อยก็เลยทำให้เกิดชนเข้าเต็มแรงเลยนะคะคนขับรถที่ลงมาเก็บของเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บถึงกับหมดสติในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเลือดสินแล้วก็เคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยแล้วนะคะไปกันที่คุณใจกันตนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะเจออุบัติเหตุนะคะตอนนี
1: ้อุบัติเหตุนะเป็นพัฒนาการขาออกที่ขึ้นมาจากอุโมงค์ก็ประมาณสักพักหนึ่งแล้วก็จุดเกิดเหตุนี่ก่อนที่ขึ้นสะพานข้ามแยกตรงพัฒนาการตัดกับศรีนครินทร์ครับผลนาฏยาครับก็ขวาสุดเลยเป็นรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ครับผม
0: ค่ะ
1: มอเตอร์ไซค์เข้ามาทางผมปรากฏว่าไอ้จอร์จเรียรถเก๋งก็หักออกไปแล้วก็ไปโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนเข้าก็บาดเจ็บสาหัสเลยครับผมคุณนาฏยา
0: ค่ะคือรถเก๋งเขากำลังขึ้นสะพานหรือว่ากำลังยังไงฮะ
1: ทีแรกแม่จอดว่าเขาน่าจะมาตรงทางเดียวกับผมเพื่อจะมาเลี้ยวขวาที่4แยกศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการนี่แหละเขาอยู่ๆก็หักขวาไปเลยมอเตอร์ไซค์เข้ามาทางตรงของเขาอยู่แล้วก็ไปเกี่ยวกันกันครับผม
0: เปลี่ยนใจหรือว่าจะออกตรงเลนไหนเนาะ
1: ใช่ครับคือตัดสินใจไม่เด็ดขาดจะตรงมาก็ไม่ตรงจอดอยู่พักแล้วก็อยู่ๆก็หักออกไปเลยครับ
0: เออค่ะแล้วคนขับรถจักรยานยนต์เข้ามาคนเดียวหรือเปล่าคะ
1: มาคนเดียวครับน่าจะเป็นไรเดอร์มีของมีอะไรที่น่าจะไปส่งลูกค้าแล้วก็เดินเซ็นทรัลหมดแล้วครับยังไม่มีเจ้าที่แล้วก็อยากแม่เป็นรถแอมบูเลนซ์ด่วนเลยเพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะสาหัสขาผิดรูปครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้เราแจ้งทางด้านของ1669ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนพัฒนาการนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกศรีพัฒน์ค่ะตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพัฒนาการพอดีเลยนะคะเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บน่าจะขาผิดรูปด้วยตอนนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานเลยนะบอกว่าคุณใจกันตนาบอกว่าเห็นอยู่ว่ารถจักรรถเก่งเนี่ยจอดอยู่สักพักหนึ่งแล้วยังไงก็ไม่รู้หักออกมาในจังหวะเดียวกับที่จักรยานยนต์เข้ามาพอดีเลยแล้วก็น่าจะเป็นไรเดอร์ด้วยบอกข้าวของก็ตกกระจายเต็มถนนเลยนะคะอันตรายมากเลยนะยังไงคือจะหักออกจะเลี้ยวหรืออะไรยังไงเนี่ยดูหลังนิดนึงว่ามีรถมาหรือเปล่านะโดยเฉพาะจักรยานยนต์เนี่ยบางทีแบบว่าเราไม่มั่นใจคือเราไม่ทันได้เห็นบางทีเขามาถึงใกล้ตัวเราแล้วมันพ้นจังหวะที่แบบว่ามองบางทีเรามองอ่ะมองไกลเขามาเห็นอีกทีนึงคือใกล้ๆตรงประตูตรงข้างๆเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ตกใจได้เหมือนกันนะแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็การจราจรตอนนี้เริ่มชะลอตัวแล้วเพราะว่ามันเป็นเลนที่กำลังจะขึ้นสะพานข้ามแยกพอดีเลยนะตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่ตรงแถวๆประมาณหน้าโลตัสพัฒนาการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนทำเงินสะพัดถึง 86,000 ล้านบาทและหนึ่งในสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังของโลกยืนยันการเสียชีวิตแล้วจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาเคทรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รองนกแท้ต้องแบรนด์อิงฟ้าลืมแบรนด์รองนกแท
3: ้ครบรอบ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากถึง 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์รวมมากกว่า26ล้านรายมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนร้านค้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าผลการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น.ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินของภาครัฐรวมจ่ายอยู่ที่ 49,600 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ 36,840เป็นล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังคงเป็นช่องทางหลักคิดเป็น 96% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มคิดเป็นประมาณ 3.4% ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า26ล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ1ล้าน1แสนร้านค้าสะท้อนว่ามาตรการของภาครัฐช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กระทรวงศึกษาธิการชวนนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนท่องโลกใต้ทะเล360องศาในงานยังรักทะเลคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชวนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนเรียนรู้นอกห้องเรียนเที่ยวงานยังรักทะเล See the Changeสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดมหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลครั้งใหญ่แห่งปีชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราผ่านการเรียนรู้ลงมือทำและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูทะเลไทยภายในงานจะพบกับนิทรรศการเสมือนจริง360องศาที่มีทั้งแสงสีเสียงและภาพเคลื่อนไหวดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลึกแบบเต็มตาเป็นการเรียนรู้แบบที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คนรุ่นใหม่และครอบครัวมาสัมผัสความงดงามความอุดมสมบูรณ์รวมถึงเรียนรู้ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผู้สนใจเข้าชมยังรักทะเลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้ที่เน็กฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเข้าชมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: บริษัท Elite Expedition แถลงถึงการยืนยันการเสียชีวิตของนายนิมันปูจาอายุ43ปีสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังชาวอังกฤษเนปาลจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาบรอดพีคหรือยอดเขาเคทรียอดเขาสูงอันดับ12ของโลกที่มีความสูง 8,047 เมตรในเทือกเขาการากรัมประเทศปากีสถานเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม10รายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปากีสถานระบุว่าพบนักปีนเขา3คนจากทีมปีนเขาของปูจาเป็นชาวอเมริกัน1รายชาวโอมาน1รายและชาวเนปาล1รายโดยนายปูจาเป็นผู้พิชิตยอดเขาสูงที่สุด14แห่งของโลกภายในเวลา189วันเมื่อปี2562ทำลายสถิติเดิมไปกว่า7ปีและอีก2ปีต่อมากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจาก Netflix เผยแพร่สารคดีบันทึกการเดินทางของนายปูจาในชื่อ14 Peak Nothing is Impossible โดยหากปูจาสามารถปีนยอดเขาบรอดพีคได้สำเร็จก็จะเหลือภูเขาอีกเพียงลูกเดียวที่ต้องพิชิตก่อนจะกลายเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่ปีนยอดเขาสูง 8,000 เมตรทั้ง14ลูกได้2รอบโดยไม่ใช้ถังออกซิเจน
6: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อย
1: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคน
0: แล้วต้มหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะเกิดเหตุปะทะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตากใบขณะเข้ากดดันผู้ต้องสงสัยในพื้นที่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากคุณบุษบงบุษปาวนิชกันนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณนัทยาคะ
2: ค่ะ
3: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอน 11:48 ของวันนี้
2: ค
3: ่ะเพราะว่าเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะสายสืบของสภ.ตากใบนะคะ
2: ค่ะ
3: กับผู้ต้องสงสัยไปเผชิญหน้ากันที่สวนปาล์
2: ม
3: หลังองค์กรหลังที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลไพวันหรือว่าเรียกว่าอบต.ไพวันค่ะที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติการกดดันแล้วก็ติดตามเป้าหมายในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ1นายส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบว่าเป็นชาย1รายไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงวอร์มและก็อาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปค่ะซึ่งยังไม่ทราบทิศทางที่ชัดเจนนะคะขณะเดียวกันนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบสั่งการให้กำลังร่วม3ฝ่ายก็คือฝ่ายปกครองตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะรวมถึงตั้งจุดสกัดรอบทิศทางเพื่อกดดันติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและทำการปิดจราจรบนถนนเส้นดังกล่าวโดยรอบทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็เปิดทางค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะ
2: ค่ะ
3: ก็อันนี้ก็เป็นเหตุที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เกิดเหตุในการโจมตีป้อมไปแล้วรอบหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะจำนวนมากห้าละเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นาย
2: ค่ะ
3: นะคะ
2: ค่ะก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่นะคะ
3: ติดตามตัวคนร้ายอยู่นะคะยังติดตามตัวคนร้ายอยู่นะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเพิ่มเติมค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นเหตุที่ทางด้านของเกิดการปะทะกันนะในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสภ.ตากใบเนี่ยเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่บ้านบึงฉลามนะคะอยู่ที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบเนี่ยเสียชีวิตพลีชีพไป2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2นายด้วยนะตอนนี้คนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งในการติดตามจับกุมตัวคนร้ายนะซึ่งเบื้องต้นบอกว่าคนร้ายเนี่ยสวมแต่กางเกงวอร์มตัวเดียวไม่สวมเสื้อนะแล้วก็มีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณพันธ์รายงานอยู่ที่ถนนบางระมาดพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าบอกว่ารถติดสะสมบริเวณหน้าตลาดน้ำคลองลัดมะยมมีรถจอดตามไหลทางตลอดแนวเลยทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะโอ้ยคนไปเที่ยวตลาดน้ำกันเยอะเลยนะคะก็ใครจะผ่านตรงบริเวณนั้นก็อาจจะต้องมีการชะลอตัวแล้วก็ช้าสักนิดหนึ่งนะแต่ยังไงก็ใจเย็นด้วยละกันนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะเราจะมาติดตามสถานการณ์ที่อำเภอเชียงแสนกันนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกในพื้นที่แล้วก็มีสถานการณ์น้ำที่เขาต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยนะช่วงนี้ดิฉันมีสายของคุณชูสวัสดิ์สวัสดีนะคะท่านเป็นนายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะจะมาเรียนสอบถามกับท่านนายอำเภอว่าตอนนี้เนี่ยที่เชียงแสนเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้ที่เชียงแสนตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างอะคะ
4: ตอนนี้เนี่ยในส่วนที่น้ำที่ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับน้ำลดลงแล้ว
2: ค่ะ
4: คือต้องนำเรียนข้อมูลว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เกิดสถานการณ์เพราะว่าฝนมันตกหนักติดต่อกันนะครับเราก็รับน้ำอำเภอเชียงแสนเนี่ยเรารับน้ำจากอำเภอแม่จันกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง2ที
2: ่
4: นะครับ แล้วก็มันก็ไหลลงมาตามแม่น้ำคำกับแม่น้ำจันทน์2เส้นเพื่อที่จะไปลงน้ำโขงเพราะนั้นบ้านเรือนที่ติดอยู่ทั้ง2ตำบล3 2ตำบลเนี่ยนะฮะที่ต้องเอารับน้ำจากแม่น้ำคำกับแม่น้ำจันทน์เนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านติดกับตลิ่งนะครับก็ประมาณ30หลังคาเรือนนะครับทีนี้เมื่อวานก็ทางท่านนายกอบจทางอบตนะครับก็ได้นำกระสอบทรายแล้วก็อะไรนะทรายกั้นน้ำเนี่ยนะครับมากันน้ำไว้ทั้งหมดนะครับก็แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าแห้งเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีในส่วนที่ท่วมพืชผลทางการเกษตรนะครับพวกนาข้าวพวกข้าวโพดอะไรที่เขาปลูกใกล้ๆกับแม่น้ำอย่างเงี้ยนะยังประมาณสัก 3-400 ไร่เนี่ยนะครับ
2: ค่ะค่ะท่านอำเภอคะที่วันก่อนที่ฝนตกนี่คือก็ตกต่อเนื่องกันแบบว่าขนาดไหนอะคะ
4: มันตกมันคือมันจะมีเมฆฝนครึ้มตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะตกสลับกันมีตกหนักเป็นบางช่วงสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะตกชอๆโปรยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีบางช่วงที่หยุดไฟสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ตกลงมาใหม่อีกอะไรประมาณนี้ครับ
2: ก็เลยทำให้น้ำนี่มันแบบระบายไปไม่ทันอย่างนั้นลงแม่น้ำไม่ทันคือระดับน้ำในแม่น้ำทั้งลำน้ำจันแล้วก็ลำแล้วก็อีก
4: ที
2: ่ลำน้ำคำเนี่ยคือระดับน้ำมันสูงอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะ
4: ระดับน้ำเนี่ยมันจะขึ้นสูงหรือต่ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำที่มาจากอำเภอแม่จันกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงด้วยฮะ
2: ค่ะ
4: ครับค่ะแต่ปกติเนี่ยระดับตลิ่งมันไม่สูงอยู่แล้วถ้าเป็นภาวะปกตินะครับเพราะน้ำมันไหลนะลงน้ำโขงตลอดเวลา
2: ค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเป็นยังไงบ้างคะเท่า
4: ในแม่น้ำโขงก็ยังรับน้ำจากทางในพื้นที่ได้อยู่ครับยังไม่ขึ้นมาดันน้ำเพราะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ก็เป็นข้อดีที่ทำให้น้ำมันลดลงเร็วมันก็จะท่วมแค่ประมาณไม่นานนะฮะ
2: ค่ะ
4: อย่างมากก็ประมาณสัก20ชั่วโมงก็น่าจะอันนี้ละนะครับลงละเบาลงละ
2: ก็คือถ้าเกิดไม่มีฝนเติมลงมาอันนี้ก็คือไม่ท่วมอีกแน่นอนอย่างนั้น
4: ถ้าไม่มีฝนเติมลงมาไม่ท่วมครับ
2: ค่ะบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่บอกประมาณสัก30หลังคาเรือนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ริมน้ำทั้งหมดเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับจะอยู่แถวริมแม่น้ำครับริมตลิ่งแม่น้ำ
2: ค่ะที่เข้าท่วมนี้คือได้รับความเสียหายยังไงบ้างคะ
4: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อยู่ชั้นล่างที่บ้าน2ชั้นที่มีตู้เย็นมีพัดลมมีอะไรต่างๆที่มันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันอยู่ชั้นล่าง
2: ซึ่ง
4: ตอนเนี้ยมันถ้าถามว่าได้รับความเสียหายมากไหมมันน้อยเพราะว่ามันมีการแจ้งเตือนกันมาเป็นระยะจากทางต้นน้ำนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็เอาทางกำลังพลอสทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของอบตลงไปช่วยกันนะครับ
2: ค่ะ
4: ครับก็ไปช่วยกันยกของขึ้นได้ทันก่อนเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสียหายก็ค่อนข้างที่จะน้อยอะครับ
2: ก็คือประชาชนนี่ก็คือปฏิบัติตามคำเตือนของท่านเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
4: ใช่ครับแล้วก็เรามีระบบอะไรนะเซลล์บอร์ดแคสของปพที่เขาช่วยแจ้งเตือนเรามาคือมันจะมีข้อความมือถือเข้ามาเบอร์เนี้ยเบอร์ของนายอำเภอเนี่ยนายอำเภอก็จะแจ้งเตือนอีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นที่หมู่บ้านปลายน้ำหมู่บ้านต้นน้ำที่เขาจะแจ้งเตือนกันอยู่อย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะค่ะก็เลยทำให้ประชาชนนี่สามารถที่จะเตรียมรับมือกันได้ทันอย่างนี้
4: ใช่ครับใช่ครับความเสียหายที่เกิดกับพี่น้องประชาชนจะน้อยยกเว้นเรื่องของพืชผลทางการเกษตรอันนั้นค่อนข้างจะป้องกันยากลำบากนิดนึง
2: ค่ะตอนนี้ก็คือเรียกว่าน้ำนี่ท่วมเข้าไปในทุ่งทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่เป็นนาข้าวอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: เป็นนาข้าวเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: เบื้องต้นเนี่ยประมาณตอนนี้เนี่ยต้องเราดูคร่าวๆเนี่ยประมาณ400-500ไร่แต่ว่ามันต้องรอพอน้ำลดเนี่ยคือเนี่ยอย่างนาข้าวเนี่ยบางทีถ้าเกินไม่ท่วมเกิน7-8 วันข้าวมันก็จะฟื้นขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็คือแบบว่าไม่ได้แบบจมน้ำไม่ได้แช่น้ำนานอย่างเงี้ยก็ยังแบบว่าสามารถที่ยังรอดอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่คร
2: ับ
4: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วยังมีแบบมีพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นไหมคะที่ได้รับผลกระทบ
4: จะมีพวกข้าวโพดบ้างเป็นบางพื้นที่แต่ก็ไม่เยอะนะครับ
2: ค่ะถนนหนทางล่ะคะถนนหนทาง
4: ถนนที่มันท่วมเนี่ยมันจะเป็นซอยที่มันติดกับ ที่ติดกับไอ้หมู่บ้านนะครับส่วนมากก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรชำรุดเสียหายมากมายแต่ว่าต้องดูหลังจากที่น้ำลดไปแล้วว่ามันจะมีผลกระทบอะไรอีกไหมเดี๋ยวตรงนี้จะให้ทางท้องถิ่นเขาเข้าไปดูครับ
2: ค่ะในพื้นที่มีบริเวณที่ตรงไหนที่เป็นแบบว่าเป็นทางน้ำไหลที่ลาดเชิงเขาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
4: ทางน้ำไหลที่ลาดเชิงเขาเนี่ยมันจะมีอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านเซลแล้วก็ตำบลแม่เงินฮะอันนั้นจะเป็นเชิงเขาแล้วก็จะเป็นอะไรนะภูเขาที่ลาดภูเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายนะครับ
2: ค่ะก็คือ
4: ยังบินสไลด์พวกอะไรพวกนี้ยังไม่มีในพื้นที
2: ่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไหมคะตรงนั้น
4: จะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตรงจุดหนึ่งคือบริเวณสามเหลี่ยมทองคำก็เฝ้าระวังอยู่อันนี้จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียง
2: ค่ะ
4: ก็จะมีบริเวณร้านค้าที่เขาปลูกติดกับถนนที่มันเป็นภูเขาอะนะฮะครับไอ้ตรงนี้เคยมีดินสไลด์อยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็เฝ้าระวังกันทุกระยะนะครับคอยติดตามคอยสังเกตกัน
2: ค่ะ
4: เทศบาลก็สแตนบายพร้อมตลอดเวลาครับ
2: คร
4: ับ ผม
2: ก็คือว่าต้องมีการแจ้งเตือนกันเป็นระยะแบบนี
4: ้ใช่ครับ
2: อืมค่ะแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องคือติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศอยู่กันอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยถึงแม้บางจุดฝนหยุดตกแต่บางจุดฝนก็ตกเป็นแบบไม่แรงนักกันนะครับยังมีเมฆหมอกคลุมอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะค่ะก็คือตอนนี้ก็ยังครึ้มๆอยู่กันเหรอคะ
4: ใช่ครับครึ้มๆอยู
2: ่มีโอกาสจะตกลงมาอีกไหมภายในช่วงบ่ายๆวันนี้
4: มีครับมี
2: โอ้โห
4: น่าจะมีอยู่ฮะครับผม
2: ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือว่าให้แบบฝนหยุดไปให้ได้พักหายใจกันบ้างเหมือนกันตอนนี
4: ้ใช่มันตกติดต่อกันมาแบบนี้นานแล้วครับตั้งเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วครับ
2: โอ้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าปีก่อนๆเนี่ยตรงบริเวณนี้มีแบบท่วมลักษณะแบบนี้ไหมคะ
4: เคยครับเคยเป็นท่วมลักษณะแบบนี้แหละครับที่ผ่านมานะฮะครับผม
2: ค่ะมีแบบเสียหายหนักๆก่อนหน้านี้เคยมีไหมคะ
4: ของเชียงแสนนี่ยังไม่ปรากฏเหมือนทางแม่สายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แม่สายนี่หนักเพราะว่ามันมากับโคลนอะไรเงี
2: ้
4: ยแต่ของเชียงแสนยังไม่มีขนาดนั้นครับผม
2: ค่ะท่านในอำเภอครับพวกตามพวกร่องน้ำคูคลองเลยพวกนี้ก่อนหน้านี้เราได้มีการดำเนินการไปขุดรอกอะไรอย่างงี้เพิ่มเติมเพิ่มไหมคะ
4: ใช่ครับก็จะมีของเทศบาลกับของอบต.ซึ่งทางจังหวัดเองก็เน้นย้ำให้ทางอำเภอประสานท้องถิ่นในเรื่องของการไอ้เรียกอะไรอะขุดลอกเปิดทางน้ำพวกกำจัดสิ่งกีดขวางวัสดุอะไรพวกนี้มีตลอดฮะพวกเราทำกันตลอด
2: อ๋อค่ะค่ะ
4: ครับผม
2: แล้วอีกอย่างสอบถามเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะไหมคะที่เชียงแสนที่เชียงรายอะค่ะ
4: นักท่องเที่ยวตอนนี้ค่อนข้างจะเบาบางนิดนึงเพราะอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนด้วยก็ได้นะครับสำหรับในพื้นที่เชียงแสนเนี่ยก็ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็น่าจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวฮะ
2: ลดลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือเนื่องจากอะไรอะฮะหรือว่ายังไง
4: ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ครับ
2: ในที่เชียงแสนปกติเวลาที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวไปเยอะๆนี่ส่วนมากก็จะเป็นช่วงหนาวมากกว่าใช่ไหมคะ
4: ใช่ช่วงหนาวช่วงสงกรานต์ช่วงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะช่วงลอยกระทงสงกรานต์นักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะมาก
2: คร
4: ับผม
2: ค่ะอ๋อค่ะอยากจะให้ทางด้านของท่านอำเภอฝากไว้หน่อยนึงเธอบอกใครที่กำลังติดตามสถานการณ์อยู่ที่พื้นที่อื่นนะว่าตอนนี้ที่เชียงแสนที่เชียงรายเป็นยังไงกันบ้างอะค่ะ
4: ครับที่ตอนนี้นะครับของเชียงแสนนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวก็คงยังเดินทางท่องเที่ยวได้ปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องพยากรณ์อากาศเรื่องฝนเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของกระทบมาแล้วจะไม่ได้เที่ยวคงไม่กระทบถึงขนาดนั้นนะก็ยังเที่ยวดูวิวทิวทัศน์ตามน้ำโขงอะไรได้อยู่ตามปกติครับผม
2: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะท่านอำเภอคะ
4: ครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับครับ
2: คุณชูสวัสดิ์สวัสดีนะคะเป็นนายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้ก็คือฝนหยุดไปหยุดช่วงไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือฝนตกลงมาติดต่อกันแบบว่าตกหยุดตกหนักตกเบาสลับกันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ฝนหยุดไปแต่ว่าสภาพอากาศก็ยังครึ้มๆอยู่นะก็อาจยังมีโอกาสที่จะตกลงมาได้เหมือนกันนะคะที่เชียงแสนนะแล้วก็ส่วนที่แม่สายเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยจะทำให้ในบางพื้นที่ของที่อำเภอแม่สายเนี่ยมีน้ำท่วมนะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นทางด้านของที่แม่สายเองเขาก็มีการประกาศประชาสัมพันธ์นะว่ารถที่จอดอยู่ในพื้นที่ที่จอดรถของสถานีตำรวจแม่สายของสพแม่สายนะให้ไปเลื่อนรถเพราะว่าระดับน้ำมันมาแล้วอะไรแบบนี้น้ำเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยในสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะโอ้แต่ว่าตรงช่วงของบริเวณตลาดตรงแม่สายเนี่ยก็ระดับน้ำสีค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นมากๆเลยสีแบบสีชาเย็นน่ะสีชานมเย็นแบบนั้นเลยอ่ะนะคะระดับน้ำในแม่น้ำสายก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ายังทรงตัวอยู่นะคะในขณะเดียวกันที่ฝนตกที่แม่สายตกสะสมกันเมื่อคืนนี้นะตั้งแต่ตอนช่วง2ทุ่มมาจนถึง4ทุ่มเนี่ยมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่แม่สายสูงถึง152มิลลิเมตรด้วยกันนะก็เลยทำให้มวลน้ำเนี่ยเข้าไปท่วมขังแล้วก็รอการระบายในพื้นที่ชุมชนทั้งในส่วนของลานจอดรถของสพ.แม่สายชุมชนเหมืองแดงที่บริเวณถนนหน้าวัดป่ายางนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่น้ำระบายลงที่ลับเหมืองตอนนี้เขาก็คลี่คลายกันไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่มีน้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนด้วยนะส่วนเส้นทางสัญจรใครที่จะไปทางด้านของอำเภอแม่สายในช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำที่ท่วมบนถนนพหลโยธินช่วงกิโลเมตรที่987ตรงแถวๆโป่งงามน้ำตอนที่ท่วมเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าท่อระบายน้ำมันมีขนาดเล็กก็เลยทำให้น้ำรอระบายอันนี้คือน้ำรอระบายจริงๆเพราะว่ามันท่อมันเล็กก็เลยทำให้น้ำไหลไปได้น้อยนะน้ำไหลไปได้ช้าแต่ตอนนี้ก็เข้าใจว่าทุกอย่างก็กลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้มีการรื้อถอนแล้วก็วางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่โดยทางด้านของอบต.โป่งงามนะคะเขาก็จะเข้าดำเนินการแก้ไขในช่วงเช้าวันนี้คือน่าจะแบบมีการดำเนินการแก้ไขอยู่ละเร่งแก้ไขอยู่นะคะในส่วนของแม่น้ำสายที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่1ระดับน้ำก็ขึ้นสูงเรียกว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาแตะที่ทางด้านของใต้ท้องสะพานเลยนะคะอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังค่ะแต่การระบายน้ำนั้นก็ยังใช้การได้นะคะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวเราขอมากันที่อีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าติดตามข่าวนะคะเราจะได้ยินข่าวว่ากรณีของผู้หญิงคนหนึ่งก็ชื่อคุณเทียนน้องเทียนเนี่ยที่ถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่ามีคนฝากหิ้วของไปแล้วปรากฏว่ามียาเสพติดอยู่ที่นั่นสุดท้ายแล้วปรากฏว่าทางอัยการของญี่ปุ่นไม่ได้สั่งฟ้องนะก็ถูกส่งตัวกลับพอกลับมาถึงแล้วเนี่ยก็เข้าพบกับทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเลยนะคะท่านพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับท่านผู้บัญชาการนะคะว่าในส่วนของคดีนี้เนี่ยต่อไปเราจะดำเนินการกันยังไงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้บัญชาการคะ
5: สวัสดีครับคุณนาฏยาครับ
2: ค่ะท่านผู้บัญชาการหลังจากที่คุณเทียนน้องเทียนเขากลับมาแล้วทางก็พบกับเข้าพบกับทางท่านผู้บัญชาการเลยใช่ไหมคะ
5: ครับก็หลังจากที่ได้ลงเครื่องเมื่อประมาณบ่ายสามของเมื่อวานเราก็เชิญตัวนะครับแล้วก็พร้อมกับทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติด้วยจะได้เข้ารับฟังพร้อมกันเลยแต่ว่าในส่วนของการสอบปากคำนั้นก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการกล่าวแล้วก็ทวงถามในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวเรื่องคดีนะครับ
2: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยเราก็ได้ความคืบหน้าในอีกส่วนหนึ่งความจริงแล้วการดำเนินคดีในเรื่อง พรบว่าด้วยการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเราทำตั้งแต่วันที่เราได้รับทราบว่ามีการควบคุมตัวแล้วก็พบยาเสพติดที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับถึงได้มีการขยายผลในวันนั้นเลยแล้วก็มีการจับกลุ่มไปได้1รายแล้วก็ออกหมายจับไว้1รายแล้วก็พอน้องกลับมาเนี่ยก็มีการสอบปากคำแล้วก็จะได้ประกอบสำนวนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
2: ค่ะก็คือคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ก็คือเกี่ยวข้องกับแก๊งที่มีการจ้างของน้องเทียนให้หิ้วยาเสพติดไปญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอคะ
5: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วแพทเทิร์นของการจ้างหิ้วของโดยเป็นยาเสพติดนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกันจริงๆก็คล้ายๆกันหมดก็คือเส้นของก็เส้นหนึ่งก็จะมีคนที่เป็นชาวเวียดนามนะครับเอาของมาแล้วก็ประสานกับเรียกทางแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ขนส่งมาส่งที่บ้านน้องส่วนเรื่องของสตังก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะมีการโอนสตังเข้ามา 3,600 บาทแล้วก็ใช้บัญชีของคนเวียดนามเหมือนกันมันจุดนี้เนี่ยที่เราจับได้แหละก็คือเป็นบัญชีที่โอนเป็นเจ้าของบัญชีที่โอนเข้าสู่น้องนะครับก่อนเดินทางก
2: ็
5: เป็นค่าใช้จ่ายในการหิ้วของครับ
2: ค่ะ 3,000 กว่าบาทเองนะคะใช่ไหมคะ
5: ใช่เพราะฉะนั้นการลงทุนที่ต่ำแต่ผลตอบแทนสูงเพราะว่าถ้ายาเสพติดได้หลุดไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไปสู่มือของคนรับเมื่อไหร่ก็จะมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่า
2: ค่ะแล้วชาวเวียดนามที่เราไปจับมาคือเป็นคนเวียดนาม
5: ใช่ครับ
2: ค่ะเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะ
5: ก็จริงแล้วเนี่ยผมจะเริ่มต้นก่อนว่าน้องเดินทางวันที่11น
2: ะครับ
5: แต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาเข้ามาวันที่8เข้ามาทางลาว
2: ค่ะ
5: โดยด่านมุกดาหาร
2: ค่ะ
5: แล้วก็เข้ามาเพื่อเตรียมตัวก็ไปซื้อของคล้ายๆกับว่าที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิอะนะครับ
2: แ
5: ถวรามแล้วก็แพ็คของแล้วก็มีในนั้นจะมีซองกาแฟที่บรรจุไว้ด้วยไอซ
2: ์
5: ผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพอแพ็คของเสร็จเขาก็เรียกแอปพลิเคชันเรียกทางบริษัทขนส่งมาแล้วก็มาส่งที่บ้านน้องก็คิดว่ากลยุทธ์พวกนี้ก็คือประมาณ1วันหรือว่าตัดจากนั้นเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยจะได้ไม่ต้องเช็คของกันมากเพื่อที่ให้บรรจุลงในกระเป๋าเดินทางเพื่อเดินทางได้คราวนี้ในส่วนของการพอดำเนินการเสร็จแล้วก็จะมีการรายงานไปอีกคนนึง
2: ค่ะ
5: คนนั้นก็เป็นคนเวียดนามที่อยู่ในเวียดนามเหมือนกันคนในเวียดนามนั้นก็จะมีส่งรหัส QR code ที่จะส่งต่อไปให้อีกคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี
2: ่
5: ยเป็นการโอนสตังค์เข้าน้องเพราะฉะนั้นก็จะทำกันเป็นรูปลักษณะของแบ่งงานกันทำเพื่อที่ได้ตัดตอนหลายๆอย่างว่าจะได้ไม่ต้องมาสาวถึงตัวเวลาที่เกิดตรวจสอบได้อะไรอย่างพวกนี้นะ
2: ครับที่ท่านผู้บัญชาการบอกว่าชายเป็นผู้ชายถูกต้องไหมฮะคนนี้ที่เป็นเวียดนาม
5: คนที่เดินทางมาจากข้ามแดนมาจากลาวเนี่ยก็จะเป็นคนเวียดนามเหมือนกันแล้วก็ออกไปวัน
2: ที่ท่านผู้บัญชาการบอกว่าชายเป็นผู้ชายถูกต้องไหมฮะคนนี้ที่เป็นเวียดนาม
5: คนที่เดินทางมาจากข้ามแดนมาจากลาวเนี่ยก็จะเป็น

0: ในเรื่องของยาเสพติดจากทางญี่ปุ่นแล้วก็เราประสานกับทางญี่ปุ่นในเรื่องของปลายทางที่เป็นผู้รับคือลักษณะของการหิ้วของไปตรงนี้เนี่ยญ
1: ี่
0: ป
1: ุ
0: ่นเนี่ยปรากฏว่าเขาจะต้องไปส่งไปรษณีย์ในประเทศต่อเราก็ได้ที่อยู่กับได้ชื่อมาก็คิดว่าน่าจะคงพอจะเห็นหน้าเห็นหลังบ้างในเรื่องของการขยายผลทางปลายทาง
1: ส่งไปรษณีย์ที่ญี่ปุ่นเหรอคะ
0: คืออย่างนี้พอลงเครื่องเสร็จเนี่ยผ่านตม.ผ่านศุลกากรสมมติถ้าน้องไม่โดนควบคุมตัวเนี่ยน้องก็จะเข้าไปอยู่ในโซนออกไปจากสนามบินออกจากขาเลือกขาออกไปขาเข้าอะไร
1: ขาเข้าประเทศ
0: ขาเข้าเนี่ยมันจะมีร้านพัสดุไปรษณีย์อยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เขามีชื่อมีอะไรเรียบร้อยก็เอาในส่วนที่เขาฝากเนี่ยมาใส่
1: ส่งไป
0: แล้วก็เขียนส่งไปรษณีย์จากสนามบินเลย
1: อ๋อค่ะก็คือเขาได้รับคำสั่งมาแบบนี้ว่าให้หิ้วของอันนี้แล้วก็ไปส่งไปรษณีย์ที่ญี่ปุ่นที่สนามบินตรงนั้นเลย
0: ใช่
1: ค่ะเพราะนั้นก็เลยจะมีชื่อคน
0: ทำมารอบนึงแล้วอีกรอบนึงเนี่ยรอบเนี้ยรอบปรากฏยังไม่ทันได้ออกมาก็โดนควบคุมตัวซะก่อน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ในส่วนนี้ปลายทางเนี่ยทั้งตำรวจญี่ปุ่นกับตำรวจไทยก็ประสานงานกันอยู่
1: ค่ะอ๋อที่บอกว่าเคยทำมารอบหนึ่งนี่คือส่งปลายทางคนเดียวกันไหมคะ
0: น่าเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันนะครับ
1: แล้วคนว่าจ้างที่เป็นเวียดนามนี่ก็เป็นคนเดียวกันไหมคะ
0: คนเดียวกันครับ
1: เป็นคนเดียวกันด้วยก็คือเขาจะเข้ามาก่อเหตุแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือไปซื้อของหมายถึงว่าไปรับของแถวทางแถวบางกะปิมาอันนี้ก็แสดงว่าก็เป็นแหล่งที่เขามียาเสพติดพักรออย
0: ู่ผมเรียนว่าอย่างนี้ฮะจากการสืบสวนเนี่ยของเนี่ยไปซื้อจากห้างแถวบางกะปิจริงแต่ผมยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมีสองทางคืออาจจะแพ็คมาก่อนแล้วหรือมาแพ็คเองที่ห้องที่เปิดไว้ที่โรงแรมย่านบางกะปิรามินทารามคำแหง
1: ค่ะค่ะก็คือใช้ต้องคือเขาต้องทำงานประเภทที่ว่าใช้เวลาระยะสั้นที่สุดทำให้ตัวคนเทียนเองไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบของที่จะหิ้วไป
0: ใช่เพราะว่าไอ้ของอย่างนี้เนี่ยคือเป็นแพทเทิร์นแล้วก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนกับคนที่รับผิดชอบเหมือนกันว่าการส่งครั้งแรกของทุกคนเนี่ยผมเห็นมีแพทเทิร์นหนึ่งก็คือไม่ใส่ยาเสพติดไปก่อน
1: จะ
0: เป็นการทดลองงานในเรื่องของการส่งของคือพูดง่ายว่าส่งครั้งแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ำปลาน้ำพริกปลากระป๋องอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ใส่ยาเสพติด
1: ค่ะ
0: เพื่อที่ไม่จะให้คนส่งเนี่ยเขาไว้เนื้อเชื่อใจพอครั้งที่สองเนี่ยก็จะเบาใจแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าใกล้เคียงกันก็จะส่งได้ง่ายจะไม่ทำให้ลำบากใจเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่แรกพอของไปถึงมือเนี่ยเกิดไปตรวจไปแกะขึ้นก่อนเนี่ยก็ทำให้เสียต่องานที่ต้องการจะส่งยาเสพติดเหมือนกัน
1: ว่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นของแบบเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นซองกาแฟเงี้ยคนหิ้วก็บอกอ๋อแค่ซองกาแฟ 3,000 กว่าบาทก็โอเคไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ว่า
0: ส่งไปได้ครั้งนี้ก็คล้ายๆกันก็มันเหมือนกับว่าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในครั้งแรก
1: แล้วก็ใช้ระยะเวลา
0: ครั้งที่สองเนี่ยก็จะส่งยาเสพติดไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ก็อาจจะไม่เสมอไป 100%แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อวตารในการตั้งชื่
1: อ
0: เพจต่างๆหรือว่าจะเป็นMessenger Line เนี่ยก็จะใช้อวตารอย่างคนล่าสุดเนี่ยก็ใช้คำว่าอิงอิงมันก็แปลกก็ใช้ชื่อซ้ำเหมือนกับของแอร์โฮสเตสเนี่ยก็ใช้คำว่าโรสนะคนนี้ก็เป็นอิงอิงนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะแล้วก็คือจริงๆพฤติกรรมที่เอาของมาฝากก็คล้ายๆกันก็คือมาในระยะเวลากระชั้นชิดที่เขาต้องเดินทางใกล้ๆแล้วทำให้ตรวจสอบไม่ได้แบบนั้น
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: แล้วผมเรียนเลยว่าอายุที่น่ากลัวทีเดียวเนี่ยทั้งแก๊งยากับเรื่องของผู้รับหิ้วอะไรพวกนี้จะอยู่ในระยะประมาณ20ไปปลาย30ต้นๆเพราะคนกลุ่มเหล่านี้เป็นเจนที่ค่อนข้างคุ้นชินกับเรื่องของการสั่งของ
1: หิ้วของหิ้วของต่างๆ
0: เดินทางเพื่ออะไรกำลังวัยรุ่นก็เลยจะต้องเตรียมในเรื่องของลักษณะของเกณฑ์ไว้ด้วยว่าอายุประมาณนี้จะโดนกันเยอะ
1: ค่ะค่ะท่านผู้บัญชาการคะแล้วอย่างนี้เนี่ยในส่วนของตัวน้องเทียนเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการดำเนินคดีกับตัวน้องไหมหรือว่ายังไงคะ
0: คือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยน้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยครบถ้วน

0: ก็ถือว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับน้องนะครับก็คิดว่าให้น้องเป็นพยานส่วนเรื่องของแก๊งเวียดเราดำเนินคดีกับแก๊งเวียดนามในเรื่องของการเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแต่ว่าเรารอผลยาเสพติดเนี่ยเราอาจจะมีการตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและมีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับ
1: ค่ะค่ะตัวน้องเทียนเองทางญี่ปุ่นเขาจะต้องแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจผมกลัวตอบไปและผิดแต่ว่ารู้สึกว่าเขาอยู่เกินอาจจะมี
1: เป็นโอเวอร์สเตย
0: ์ในส่วนของเป็นยูโ
1: รเซ่ค่ะค่ะค่ะแล้วตัวน้องเทียนเองให้ข้อมูลไหมคะว่ายังมีเพื่อนหรือมีอะไรที่ทำในลักษณะเดียวกับเขาแล้วอาจจะเข้าข่ายถูกหลอกจากแก๊งเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำกับแฟนก็ไม่ได้ไปทำกับคนอื่นหรือรู้ข้อมูลทางด้านอื่นแต่ตัวเขาเองพูดงงผ่านว่าน้องเขาคงไม่ทำแล้ว
1: เข็ด
0: ก็คงไม่อยากทำครับคร
1: ับ น่าจะเข็ดแบบนี้นะคะ
0: ก็อาจจะเข็ดครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือปล่อยให้น้องเทียนกลับบ้านแล้วไม่ต้องควบคุมตัวไว
0: ้ก็เราให้สารภาพน้องเขาเป็นพยาน
1: ค่ะ
0: เพื่อทำในเรื่องโต้น้องก็เป็นเซ็นเตอร์อยู่ในเรื่องของเรื่องที่การกดเพราะนั้นเขาให้การเป็นประโยชน์แล้วก็เขาไม่ทราบเรื่องก็ถือว่าเราก็ตอนนี้ก็ให้เป็นพยานสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกรายต่อไปนะคร
1: ับ ตัวน้องเทียนเองนี่ตั้งแต่ครั้งแรกจนมาถึงครั้งที่2นี่คือเขายังไม่เคยเห็นตัวคนที่ว่าจ้างเลยใช่ไหมคะ
0: ผมต้องเห็นตรงๆนะไม่ว่าจะหิ้วของแบบไหนก็ตามเนี่ยยุคนี้ไม่มีใครเห็นคนว่าจ้างเลย
1: โอ้ค่ะ
0: ต่อให้เป็นของอะไรก็ตามส่วนใหญ่จะใช้
1: ไรเดอร์ไปส่ง
0: แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันในการส่งหมดเลย
1: โอ้อันนี้อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าไม่มีใครเดินทางเอากล่องมายื่นกับตัวเองหน่อยพวกนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้ชื่อที่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง
1: ค่ะ
0: กันเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของถูกกฎหมายผิดกฎหมายหรือจะส่งอะไรก็ตามเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะนี้หมดเลย
1: ค่ะท่านผู้บัญชาการคะอย่างนี้เนี่ยเราต้องมีการประสานกับทางด้านของทางการท่าการเวลาตรวจคนออกนอกประเทศเรื่องของสินค้าหรือว่าของอะไรที่เขาถือไปอย่างเงี้ยเราต้องมีการตรวจที่แบบละเอียดรอบคอบอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะมันก็หลุดออกไปจากทางนั้นของไทยไป
0: โปรซีเจอร์เนี่ยมีการตรวจอยู่แล้วแต่ตอนนี้คิดว่าด้วยสถิติการจับกุมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการหลุดรอดไปเนี่ยทางรัฐบาลหรือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้มีเพิ่มความเข้มในเรื่องการตรวจสินค้าหรือของที่จะออกนอกประเทศเนี่ยให้มีเพิ่มความเข้มอาจจะมีหลายขั้นตอนเช่นในเรื่องของการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆเช่นขนาดเล็กขนาดใหญ
1: ่
0: อาจจะการใช้ในเรื่องของสุนัขเนี่ยมาดมกลิ่นเพิ่มเติ
1: ม
0: ในบางเวลาในบางสัตว์แล้วก็อาจจะต้องเร่งรัดในเรื่องการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่ต้องสงสัยหรือทำการข่าวให้พัฒนาไปจนถึงจุดที่รู้ตัวรู้แก๊งเพื่อที่ได้ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดที่จะใช้คนเนี่ยเดินทางที่ออกไปนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะที่ก็คือต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจโดยเฉพาะแบบอย่างเช่นไปญี่ปุ่นหรือไปประเทศอย่างออสเตรเลียที่ทางด้านของแอร์น้องมีนาที่ถูกจับกุมตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ก็มีประมาณ 6-7 ประเทศนะครับที
1: ่เป็น
0: ลักษณะของมีการยุ่งของมากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็จะเล็งไว้ว่าประเทศไหน
1: ปลายทาง
0: ประเทศไหนที่ปลายทางที่เรามองไว้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเข้มงวดถึงนั้นนะคร
1: ับ ค่ะตัวน้องเทียนเขาต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกไหมคะ
0: คือตอนนี้ต้องดูว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ข้อมูลเป็นครบถ้วนหรือยังแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเรียกเชิญน้องเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เป็นไปได้คร
1: ับ ค่ะเรียนสอบถามกรณีของน้องมีนาแอร์โฮสเตสนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะ
0: กันยาครับก็ถึงจะมีการ
1: ขึ้นศาลเดือนกันยาค่ะแล้วตอนนี้ก็คือน้องถูกควบคุมตัวอยู่ที่ในเรือนจำ
0: ถูกต้องถูกต้องอยู่ในจำสถานหญิง
1: ค่ะเขามีการร้องขอหรือว่ายังไงเราดำเนินการอะไรยังไงได้มั้งไหมคะที่ในการช่วยเหลือเขา
0: ในส่วนนี้เนี่ยทางกลไกเนี่ยทางรัฐบาลก็จะใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ทางกงสุลแล้วก็ทางทูตเนี่ยก็ดูแลอยู่ก็ประสานงานอยู่เป็น คนเชื่อมในกรณีที่คนไทยได้ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมที่ต่างประเทศนะครับ
1: ค่ะอันนี้พอที่จะทราบแนวโน้มไหมคะว่ามันจะเป็นทิศทางไหนบ้าง
0: ไม่ทราบครับเพราะว่าอยู่กับเขาอย่างเดียวเลย
1: เราก็รอ
0: เป็นอำนาจใช่ใช
1: ่แล้วเราก็ต้องพยายามหาหลักฐานไปมอบให้เขาด้วยไหมทนายความมาช่วย
0: ทางเราได้ส่งรายละเอียดในการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นส่งให้ทางออสเตรเลียไปบางส่วนแล้วนะครับในส่วนถ้าเขาจะไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไรก็จะอยู่ที่เขา
1: เดือนกันยาใช่ไหมคะที่ศาลจะขึ้นศาล
0: ประมาณนั้น
1: เดือนกันยานะอ่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้ในส่วนของทั้งตัวน้องมีนาแล้วก็อยากให้ท่านฝากถึงคนที่จะทำลักษณะแบบนี้เนี่ยที่หิ้วของไปต่างประเทศโดยที่แบบว่าโดยไม่รู้จักมักคุ้นอะไรกับคนที่ฝากเลยตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอะไรยังไงกันบ้างอะค่ะ
0: ก็อย่างแรกเลยหิ้วของมี2ประเภทคือเราไปซื้อของแล้วกลับให้เขา
1: ค่ะ
0: กับการที่รับของเข้ามาโดยที่เปรียบเป็นอะไรก็ได้เนี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวคือน้ำหนักแล้วก็ส่งให้เขาเนี่ยไอ้อย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าอันตรายผมไม่แนะนำนะครับและอย่างแรกเดี๋ยวผมก็จะพูดคล้ายๆกันแต่ก็คงเบากว่าเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปคอนเซิร์นกับเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของอัตราภาษีศุลกากรการนำเข้าส่งออกแล้วก็ความผิดในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องอาจจะต้องรับไว้ในฐานะที่แม้ว่าไม่ใช่ของในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะถือว่ามีการครอบครองสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยก็คิดว่าท่านมีสิทธิ์สูงในการถูกดำเนินคดีแล้วก็อาจจะต้องมีบทลงโทษในประเทศต่างๆแม้แต่ประเทศไทยก็ตามถ้าเกิดว่าพบว่ามีการนำเข้ามาเนี่ยความผิดข้อหายาเสพติดเป็นความผิดข้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข้อหาร้ายแรงเพราะว่าจำนวนปริมาณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใช่เพื่อเสพเองแต่เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกประหยัดบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นขอเตือนนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงไม่แนะนำให้มีการรับยื่นของครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบเห็นว่ามีใครที่มีลักษณะที่พยายามจะส่งของหรือว่ามีอะไรพวกนี้ติดต่อเข้ามาหรือมีข้อสงสัยอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราจะได้ไปพิสูจน์ทราบแล้วก็ดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิกอีซิพาสวาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุตำรวจยิงถูกยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ2นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: เมื่อเวลาประมาณ 11:48 นาทีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ2นายเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ทันทีจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่มีลักษณะสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดติดตัวขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังดำเนินมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมจัดกำลังติดตามและไล่ล่าผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปกองทัพเรือสรุปผลการจัดหาเรือฟริเกตชี้ช่วยกระตุ้นลงทุนไทย 7,000 ล้านเศรษฐกิจพุ่งถึง 300% คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: พลเรือตรีปานรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยย้ำถึงนโยบายผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเก็บเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทหรือประมาณ 42% ของมูลค่าโครงการทั้งนี้ด้านการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศนอกจากนี้เมื่อเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุปทานจากการประเมินของสำนักงานสวทช.คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 50,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 300% ของมูลค่าโครงการกองทัพเรือชี้แจงว่าการประเมินคำนวณจากการลงทุนจริงร่วมกับตัวคูณที่สะท้อนระดับเทคโนโลยีและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อันนี้กองทัพเรือยืนยันว่าการจัดหาเรือฟริเกตดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติวิริยะจันทรารายงาน
6: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการตอบโต้กรณีผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ออกรายงานหลังเยือนกัมพูชาย้ำความขัดแย้งเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมไทยไม่ได้เริ่มก่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีทอมแอนดรูส์ผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ทำรายงานพาดพิงไทยหลังเดือนกัมพูชาเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569โดยย้ำว่าเหตุความขัดแย้งเกิดจากฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากโจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยก่อนส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างเรื่องผู้พัดถิ่น 650,000 คนข้อเท็จจริงคือกลุ่มคนรุกล้ำดินแดนของไทยมาตั้งแต่ปี1970ซึ่งไทยเคยผ่อนผันด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมแต่กลับไม่ยอมย้ายออกตามข้อประท้วงสำหรับตัวเลขแรงงาน 900,000 คนที่เดินทางกลับเป็นการกลับโดยสมัครใจตามคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาไทยไม่เคยมีนโยบายผลักดันออกพร้อมเรียกร้องให้กลไก UN วางตัวเป็นกลางยึดข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่นำเรื่องมนุษยธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเปิดทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ2ประเทศอย่างจริงใจอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวง จองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 15:13 น.นะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะคะแล้วก็3เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยทางสสส.ก็เลยจะขอเชิญชวนนักดื่มสายดื่มทุกท่านเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มเฉพาะแค่ตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตนเองกันบ้างนะคะคุณรู้ไหมคะว่าการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงดในช่วงสั้นๆหรือว่าจะงดแบบยาวๆล้วนแล้วแต่ส่งผลดีแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราด้วย อย่างแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของแต้มบวกที่เราได้เนี่ยมันได้แต้มอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเริ่มกันที่เพิ่มแต้มเรื่องของสุขภาพดีค่ะทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายก็จะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะคะสมองค่ะก็จะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตับนั้นจะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะช่วยลดปริมาณไขมันในตับแล้วก็ยังลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยแถมใครที่อยากจะดูดีขึ้นการงดเหล้าก็ยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยนะคะแต้มที่สองนั่นก็คือเพิ่มแต้มเรื่องของการเงินลองคิดดูเล่นๆแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าคุณลดหรือว่างดการดื่มไปเลยเนี่ยเงินที่เคยจะต้องควักกระเป๋าไปจ่ายเรื่องของค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีนะเผลอๆนะในช่วง3เดือนเข้าพรรษานี้เนี่ยคุณอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยค่อยเอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกต้องเยอะเลยทีเดียวแล้วก็แต้มที่3ค่ะนั่นก็คือแต้มความสุขแล้วก็เวลาคุณภาพลองเปลี่ยนเวลาที่คุณไปนั่งในวงดื่มเนี่ยมาเป็นเวลาดีๆทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือกับคนที่เรารักนะคะหรือจะเอาเวลานี้เนี่ยไปทำกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์กับตัวเองรับรองได้ว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นแน่นอนความสุขก็เพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแหมมันทำยากนะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าปีนี้สสส.เองเขามีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดในช่วงของการลดตัวช่วยแรกนั้นก็คือโทรไปเลยค่ะที่สายด่วน1413นะคะซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีคอยให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกเหล้าโดยเฉพาะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วยที่2นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะก็คือ Persona Health สะกดด้วย PERSONA แล้วก็ Health ก็คือ HEALTH นะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณมาร่วมกันเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากขึ้นด้วยนะคะเข้าพรรษานี้นะคะมางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันนะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมากเท่านั้นนะคะงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.นะคะก็หลายคนเนาะใช้เลิกงามยามดีช่วงวันเข้าพรรษานี่ก็คือจะงดเหล้าหลายคนก็คืองดได้ตลอดเลยนะบางคนบอกว่าแหม3เดือนที่ผ่านมาก็งดได้ก็จากนี้ไปก็ไม่เห็นจะต้องดื่มอีกเลยนะงดแล้วก็คืองดเลยนะคะก็ดีค่ะอย่างน้อยๆนี่ก็คือเริ่มจากสุขภาพของเราแน่นอนเลยนะนอกจากสุขภาพตัวเราสุขภาพเรื่องของเงินก็จะดีขึ้นด้วยนะบางคนก็ใช้แบบนี้อย่างที่ทางสสแนะนำก็คือว่าเปลี่ยนจากเรื่องของที่เราจะต้องจ่ายเรื่องของค่าเหล้าค่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นเงินเก็บบางคนลองนึกถึงว่าควักกระเป๋ามา100บาทเราจะต้องไปซื้อเบียร์1กระป๋องแล้วก็หยอดใส่กระป๋องไปนั่นไงได้ละ100เก็บเอาไว้เลยนะเป็นแต้มเรื่องของเงินของเรานะคะฝากไว้ด้วยละกันค่ะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณชัยรัตน์นะคะแจ้งการจราจรบนถนนรัชดารามอินทราในฝั่งขาเข้ามาจากแยกตัดกับถนนนวมินทร์มาถึงถนนนนจันทร์การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณพ่อน้องบูมค่ะรายงานถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจากแยกเพชรเกษม แยกมาจากถนนเพชรเกษมนะมุ่งหน้ามาทางซอยจรัญ13หรือว่าบางแวกในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นสภาพการจราจรในราชพฤกษ์ฝั่งขาออกแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะสำหรับสภาพการจราจรตอนนี้การจราจรก็หลายๆเส้นทางก็อาจจะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาติดตามอีกเรื่องนึงก่อนนะที่เมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกับทางท่านนายอำเภอเชียงแสนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำที่เชียงแสนตอนนี้มากันที่แม่สายกันบ้างนะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันช่วงนี้ดีฉันมีสายของท่านนายอำเภอแม่สายนะคะคุณวรายุทธค่อมบุญนะคะจะมาสอบถามสถานการณ์ที่แม่สายกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณวรายุทธสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะท่านอำเภอคะตอนนี้ที่แม่สายเป็นยังไงบ้างอะคะ
4: ครับสถานการณ์ที่อำเภอแม่สายนะครับก็ก็คลี่คลายลงครับเนื่องจากว่าฝนตกตั้งแต่ช่วง2ทุ่มนะครับถึง4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนะครับที่ตกแช่อยู่ก็วัดปริมาณน้ำฝนได้152มิล นะครับ
3: ค่ะ
4: ก็ทำให้น้ำในพื้นที่ตัวอำเภอแม่สายนะครับซึ่งไหลจากเชิงเขารอการระบายแล้วก็มีท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็น้ำระบายตรงลำเหมืองลำรางสาธารณะอะไรต่างๆก็ประมาณสักเที่ยงคืนครับน้ำก็ระบายลงได้ปกติครับ
3: ค่ะระดับน้ำที่จากฝนตกลงมานี่ระดับน้ำสูงขนาดไหนอะคะ
4: ระดับน้ำที่อยู่ในตัวของถนนตามแม่สายนั้นก็ไม่สูงครับประมาณแค่สัก40เซนอะไรประมาณนี้ครับไม่สูงครับน้ำรอระบายเป็นน้ำฝนครับ
3: อืมค่ะอันนี้น้ำที่แม่สายจะไปลงที่ไหนคะเนี่ยลง
4: คืออย่างนี้ครับนำเรียนงี้แม่สายเนี่ยจะมีน้ำสองน้ำคือน้ำนอกเราบอกน้ำนอกก็คือแม่น้ำสายเนี่ยครับต้นน้ำเขาจะอยู่ในประเทศเมียนมาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: แล้วฝนตกในประเทศเมียนมาก็จะไหลตามลำน้ำสายมาแล้วครับแล้วก็จะผ่านนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดท่าขี้เหล็กของท่าขี้เหล็กด้วยแล้วก็เราก็จะผ่านจากแม่น้ำสายก็จะลงแม่น้ำลวกแม่น้ำลวกก็จะลงน้ำกกน้ำโขงครับ
3: แม่น้ำลวกแล้วก็น้ำแล้วก็ไปแม่น้ำกกแล้วก็
4: น้ำกกแล้วก็น้ำโขงครับ
3: ค่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ลำน้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของแม่สายเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
4: ครับลำน้ำหลักนะครับคือแม่น้ำสายนะครับตอนนี้ก็เนื่องจากช่วงหลังจากเที่ยงคืนมานะครับต้นน้ำสายในเขตเมียนมาเองและของแม่สายเองก็ฝนเบาบางนะครับฝนปล่อยๆแล้วก็น้ำก็ลดสู่ในระดับปกติครับแล้วก็ตอนนี้น้ำก็จะมาสูงอยู่โซนน้ำลวกน้ำกกซึ่งเขตติดต่อของเชียงแสนนะครับท่านครับตอนนี้ก็แต่อยู่ในระดับตะลิ่งครับยังไม่ล้นตะลิ่งครับ
3: ระดับตะลิ่งนี้ประมาณเท่าไหร่ได้คะ
4: ถ้าตัวน้ำจริงๆนะครับแม่น้ำสายนะครับเพราะว่าก็ประมาณ3เมตรนะครับแต่ว่าถ้ามีกองพลพัฒนาที่3นะครับกองทัพภาคที่3มาทำแนวซ่อมแซมแนวบิ๊กแบ็กในการป้องกันขึ้นมาอีกประมาณ3เมตรนะครับซึ่งทีนี้เราป้องกันได้อยู่ประมาณ 2-3 เมตรอยู่แล้วครับ
3: ค่ะค่ะในพื้นที่ของแม่สายเนี่ยมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนไหวต้องเฝ้าระวังบ้างไหมคะ
4: จริงๆก็อ่อนไหวก็ในเขตชุมชนนะครับที่แนวป้องกันแม่น้ำสายที่ติดกระท่าขี้เหล็กนะเพราะเนื่องจากว่าน้ำก็เป็นคอขวดนะครับโดยเฉพาะสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งแล้วก็พอเลยไปก็จะเป็นตรงเวรของน้ำลวกในเวรตำบลก่อช้างนะครับเนื่องจากว่าน้ำสายกับน้ำลวกมาบรรจบกันแล้วก็จะเข้าสู่ไหลสู่ตำบลก่อช้างนะครับจากก่อช้างเสร็จก็จะไปเข้าของเชียงแสนอำเภอเชียงแสนนะครับตัวนี้ก็ต้องระวังสองน้ำพอมาเจอกันเพราะว่าถ้ามีฝนตกในเขตเมียนมาทั้งสองแม่น้ำก็จะมาบรรจบกันแล้วก็จะไหลไปสู่ของอำเภอเชียงแสนซึ่งในส่วนนี้ของอำเภอแม่สายเราก็ร่วมกันทางนายกอบต.ก่อช้างส่วนที่เกี่ยวข้องอบจ.เชียงรายทางอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็มีการวางแนวนะกระสอบทรายตามริมน้ำลวกเพิ่มเติมนะครับเพื่อป้องกันไว้กรณีถ้าฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่7สิงหาคมเราก็จะได้ดำเนินการป้องกันแล้วก็อันที่ในเขตพื้นที่ตอนในนะครับเราก็ใช้รถแมคโครของทางอบจ.นะครับทางอบต.แล้วภาคเอกชนจำจัดพวกเศษสวะอะไรต่างๆร่วมกันเพื่อจะให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นครับ
3: อืมค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีภาพที่อันนั้นเป็นสถานที่ไหนที่มีการเอากระสอบทรายไปวางเรียงค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวอะตรงอาคารที่ตรงไหนที
4: ่มันอ๋อครับตรงนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับในของแนวทำผนังป้องกันน้ำท่วมแม่สายนะครับก็อยู่ในเขตชุมชน นะครับของของเทศบาลเวียงมันคำเทศบาลแม่สายแล้วก็แม่สายมิตรภาพที่ที่มองเห็นเนี่ยได้จะตรงบริเวณชุมชนหัวฝายสายลุมจอยแล้วก่อทรายก่อทรายไม้ลุงขนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี2568มาแล้วโดยกรมการทหารสร้างปีนี้แล้วก็มาปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากว่ากระสอบบิ๊กแบ็กมันก็ดุยเปื่อยตามสภาพแล้วก็มาดำเนินการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำร่วมกันกับทางมช.ด้วยแล้วเลือกทำเป็นซอยซีเมนต์นะครับอะไรต่างๆร่วมกันก็อยู่ในเขตนะครับของสายลมจอยนะครับก่อสายไม้ลูกคนครับ
3: อืมค่ะก็คือว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมป้องกันในกรณีที่แบบว่าถ้ามีน้ำหลากมาที่ตรงบริเวณจุดดังกล่าวตรงนี้ที่เคยก่อนหน้านี้เคยท่วมกันแบบทุกครั้งเลยอย่างนี้มีการเอากระสอบมาวาง
4: มีการเตรียมเราวางทั้งทำป้องกันถึงแนว1แนว2ที่เห็นสูงๆเนี่ยอาจจะเป็นแนว2ว่าแนวแรกก็จะเป็นตีกรมการทหารช่างทำไว้เป็นพวกชิปพายเป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแนว2ว่าถ้าเกิดมันลอดใต้อาคารบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีวางมีแบ็กแนวที่2ป้องกันที่อีกชั้น1ไว้ครับก็จะให้ความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับ
3: ก็คือมีแผน2ก็คือมาด่านแรกถ้าเกิดรอดมาด่าน2ก็ยังมีด่านที่3
4: ใช่มั้ยครับเจอครับก็จะเจอบิ๊กแบ็กเราอยู่ครับ
3: อืมค่ะค่ะตรงบริเวณแถวตลาดตรงสายล่มจอยตรงจุดที่มีน้ำท่วมก่อนหน้านี้ที่ปีก่อนๆ นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างชาวบ้านที่เขาขายของเขามีการเตรียมป้องกันยังไงบ้างมั้ยคะ
4: ครับในส่วนนี้ชาวบ้านก็เราเนื่องจากว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีการซ้อมแผนนะครับในการเผชิญเหตุแผนอพยพนะครับให้กับโดยมีทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่านใจเสดมาเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนแล้วประชาชนก็มีการตื่นตัวแล้วต้องการที่สุดเรามีการแจ้งเตือนโดยนำจากอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ทางปภ.จังหวัดแล้วทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านชูชีพพงษ์ชัยนะก็เน้นย้ำแล้วก็เราจะมีเครื่องนวัตกรรมที่ช่วยเราก็เนื่องจากว่าทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับทางสถาบันน้ำเนี่ยแล้วก็มีเครื่องโทรมาตรที่กรณีที่ฝนตกติดตั้งที่บ้านโจตดาที่อยู่ประเทศเมียนมาซึ่งห่างจากแม่สายนี่22กิโลถ้ามีฝนตกปริมาณเท่าไหร่ระดับน้ำขึ้นเท่าไหร่เราก็จะทราบเพราะไหลมาสมาสถานีที่2ก็สถานีบ้านดอยต่อคำซึ่งอยู่ในเขตเมียนมาเหมือนกันเราก็จะทราบระดับน้ำมาตลอดว่าฝนตกเท่าไหร
3: ่
4: พอจะเข้าแม่น้ำสายเข้าเขตอำเภอแม่สายนะครับก็ตรงชุมชนของหัวฝายสายลมจอยก็จะเป็นสถานีที่3แล้วก็จะมีสถานีของสูบน้ำแม่สายสถานีที่4คือสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะครับก็จะเป็นเครื่องโทรมาตรเครื่องที่4เราจะทราบทั้งปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำที่อยู่ในท้องน้ำของแม่น้ำสายนะครับแล้วก็สถานีที่5ก็อยู่ในแม่น้ำลวกของอู่ทองของในเขตเมียนมาเราจะทราบทั้งหมดว่าฝนตกเท่าไหร่ปริมาณน้ำเท่าไหร่เราจะต้องมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งถ้าตกที่ต้นน้ำสายที่โจตดาเนี่ยเราก็จะมีเวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในการเตรียมพร้อมแล้วก็มีทั้งการสื่อสารในรายกลุ่มแล้วก็สื่อมวลชนในพื้นที่ไม่ได้ลดเสียงตามสายเราเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนก็มีการตื่นตัวครับก็นึกตั้งแต่น่าจะว่าตั้งแต่ช่วงปีกันยา67ใช่ไหมครับที่มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเกิดเรนบอมอะไรต่างๆครับผม
3: ค่ะค่ะตรงบริเวณที่ตรงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุดเลยไหมคะ
4: ใช่ครับก็คือทั้งหมดแล้วครับตั้งแต่สายลมจอยสะพานมิตรภาพแห่งที่1ก็คือก่อทรายไม้ลงขนนั่นคือทั้งหมด3ชุมชนเนี่ยคือติดน้ำสายแล้วก็พี่น้องก็อาศัยอยู่ติดน้ำสายทำมาค้าขายกันนะครับ
3: ค่ะตรงบริเวณตรงเนี้ยระดับน้ำยังน่าเป็นห่วงไหมคะตอนนี้
4: น้ำไม่น่าเป็นห่วงครับน้ำลงไปอยู่ในแทบต่ำกว่าจุดเฝ้าระวังนะจากจุดเฝ้าระวังจากที่เราดำเนินการทำแนวป้องกันร่วมกันกับทางกองพลพัฒนาที่3กองทัพภาคที่3ก็ทางจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลแม่สายเทศบาลเวียงมันคำแล้วก็แม่สายมิตรภาพแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยหน่วยงานที่ก็และภาคเอกชนในพื้นที่เนี่ยเราทำจากแนวป้องกันเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณ3เมตรนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีว่าถ้าไม่เลนบอมจริงๆถ้าไม่หนักนะขนาดไหนก็ขนาดเมื่อคืนเนี่ยตกทั้งไทยที่ท่าเหล็กแล้วก็แม่สาย150กว่าเมตรก็ยังไม่พ้นแนวป้องกันเลยครับ
3: อืมค่ะค่ะเรื่องของการดำเนินการแบบทำแนวป้องกันอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าจะมีแบบว่ามีการวางแผนคุยกันเรื่องของการป้องกันที่แบบว่าเป็นเขาเรียกแบบถาวรอะไรอย่างนี้เลยไหมคะ
4: ครับครับก็มีครับในคืออันนี้จะเป็นกรณีของเฉพาะหน้านะครับซึ่งระยะสั้นเนี่ยทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับก็ทำโครงการขอรับการสนับสนุนในการทำผนังป้องกันกึ่งถาวรซึ่งตัวนี้จะเป็นผนังกึ่งถาวรซึ่งขอรับงบประมาณไปทางรัฐบาลนะครับวงเงิน39 ล้านคือเราก็จะเอาบิ๊กแบ็กออกแล้วก็ทำเป็นคอนกรีตเป็นที่พายตามสภาพนะครับตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแม่น้ำแม่สายแม่น้ำลวกเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศเราก็ต้องให้รับความเห็นชอบจากทางเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำแนวเดิมระยะยาวเนี่ยระยะยาวทางรัฐบาลเองก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็ศึกษาออกแบบรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครบ3 ครั้งแล้วตอนนี้ก็นำเสนอทางโยธาธิการทางสำนักงานสนทช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและเพื่อจะเสนอรัฐบาลพิจารณาซึ่งระยะยาวก็จะใช้งบประมาณ3,400 ล้านในการที่จะวางแนวป้องกันแล้วก็ป้องกันน้ำหลากถาวรครับ
3: อันนี้คือการรับฟังความเห็นประชาชนครบ3ครั้งแล้วหรอคะหรือว่ายังไง
4: ครบ3ครั้งแล้วครับตอนนี้ก็กระบวนการอยู่ที่บริษัทที่ปรึกษานำเสนอทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการผังเมืองก็นำเสนอสนช.ซึ่งมีการนำเสนอประชุมไปแล้วครับแต่รายละเอียดก็คงจากสนช.ก็ต้องผ่านไปทางรัฐบาลในที่จะดำเนินการต่อไปครับ
3: ค่ะก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักใหญ่เลยนะตอนนี้
4: ใช่ใช่ครับก็โดนแล้วครับอย่างเร็วสุดก็ถ้าจะทำได้ก็ปี71-75อะไรประมาณนั้นครับที่ระยะถาวรนะครับ
3: อันนี้ก็ต้องใช้ลักษณะของการทำบิ๊กแบ็กทำแนวกันแบบชั่วคราวแบบนี้ไปก่อนนะคะ
4: ครับครับผมในแบบนี้ไปก่อนเพราะเนื่องจากว่าต้องใช้มันกระทบกับพี่น้องประชาชนจำนวน800 กว่าหลังคาเรือนแล้วก็วัฒนธรรมวิถีชาวบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องศึกษาให้ละเอียดแล้วก็จึงจะนำเสนอหลักทางรัฐบาลครับ
3: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนจะตกลงมาอีกเมื่อไหร่ยังไงบ้างไหมคะ
4: ครับก็มีการแจ้งเตือนครับช่วงเช้าเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมผ่านระบบซูมมาที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางอำเภอแม่สายแล้วก็มีการประชุมร่วมกันกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ทางกู้ภัยในหน่วยงานเพื่อจะรับทราบสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่7 สิงหาคมใช่ไหมครับ แล้วก็ให้มีการเตรียมในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายแม่น้ำลวกแล้วก็ให้มีการยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะกลุ่มปอบางแล้วก็สำรวจได้หมดแล้วครับว่าถ้ามีกลุ่มปอบางเนี่ยกรณีถ้ามีฝนตกแล้วก็มีการประเมินแล้วเราจำเป็นจะต้องอพยพกลุ่มปอบางก็จะมีทีมกู้ภัย3 หน่วยงานแล้วก็ทีมอบต.เข้าไปดำเนินการย้ายผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงมันจะมีบางเคสเนี่ยเขาจะไปบ้านญาติบางเคสก็ต้องเข้าสู่โรงพยาบาลแล้วก็เราเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารไปพร้อมหมดแล้วเพราะเราซ้อมกันมาระยะหนึ่งแล้วครับ
3: ค่ะอันนี้ก็คือซักซ้อมกันหมดทุกอย่างแล้วก็มีการเตรียมแผน1 2 3ตามขั้นตอนไว้หมดทุกอย่างแล้วนะคะ
4: ครับเตรียมไปหมดแล้วครับ
3: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงเล่นสอบถามนิดนึงนอกจากในบริเวณที่เป็นชุมชนแล้วถ้าขยับออกไปทางรอบนอกสักหน่อยนึงตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ
4: ์รอบนอกนะครับก็จะนั่นก็เนื่องจากว่าในส่วนของเชียงรายนะครับฝนตกไม่ว่าจะเป็นของแม่สายแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ของแม่สายก็จะทำให้ในแม่ฟ้าหลวงแม่จันก็จะมีลุ่มน้ำคำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ลุ่มน้ำคำเนี่ยก็ฝนจะตกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะบนภูเขาดอยนางนอนก็จะมีฝนตกสะสมเช่นเดียวกันน้ำก็จะไหลลงตามลำเมืองลำห้วยนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเข้าพื้นที่การเกษตรบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็ไหลผ่านตามระบบซึ่งเราได้มีการขุดลอกพวกลำเมืองลำคลองอะไรสาขาไว้แล้วก็น้ำก็ระบายได้ดีแล้วก็ประกอบกับน้ำโขงไม่ได้สูงไม่ได้หนุนน้ำก็ระบายได้ดีครับก็จะเป็นน้ำพื้นที่การเกษตรครับ
3: ค่ะค่ะยังไม่มีบริเวณไหนที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของเส้นทางถูกตัดขาดดินสไลด์ปิดทางอะไรอย่างนี้นะคะ
4: ยังไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ
3: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทางท่านนายอำเภอมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันไงส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะในการป้องกันเฝ้าระวังตรงนี้นะคะ
4: ครับขอบคุณเช่นกันครับจะได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายอำเภอแม่สายนะคะคุณวรายุทธข้อมบุญค่ะอันนี้ก็คือจริงๆสถานการณ์เรื่องของฝนตกในพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่มีฝนตกต่อเนื่องกันทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงถึง100 กว่ามิลได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสถานการณ์น้ำก็เรียกว่า กลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะในสถานการณ์ของน้ำที่มันตกมาเมื่อวานนี้แล้วก็มีการรอระบายอยู่นะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็กลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องของการป้องกันอยู่เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะของที่แม่สายของไทยมันก็จะมีฝนตกทางด้านของทางเมียนมาด้วยนะแล้วก็คือเป็นแม่น้ำสายเดียวกันอย่างทางด้านของแม่น้ำลวกเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของทางด้านของเมียนมาของที่จังหวัดท่าขี้เหล็กแล้วมันก็จะไหลบ่าเข้ามาผ่านเข้ามาทางด้านของประเทศไทยด้วยทางแม่สายด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกติดต่อกันตกหนักๆแล้วก็ติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่แม่สายนะคะเมื่อตอนทั้งคืนที่ผ่านมาฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ152มิลลิเมตรนะอันนี้ก็เป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ที่ทางแม่สายแล้วก็ในขณะเดียวกันทางปภ.เองเขาก็มีการส่งเซลบอสแคทแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการป้องกันการทำการนำเอากระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กไปกั้นเนี่ยก็สูงระดับน้ำระดับแนวกั้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วไม่ใช่แค่กั้นแค่แนวเดียวยังมีแนวที่1แนวที่2แนวที่3ไปแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการป้องกันที่เป็นแนวพนังแบบถาวรก็คงต้องรอกันก่อนนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยเหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องรออีกนานถึงนู่นที่ท่านนายอำเภอบอกว่าอาจจะเป็นแบบเป็นปี71 72 73อะไรอย่างเงี้ยไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขาก็ดำเนินการกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของเรื่องของแบบเรื่องของการในส่วนของที่เขาต้องลงมือในการดำเนินการต่อไปนะงบประมาณอีกด้วยนะ 3,400 ล้านทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะทางรฟม.ค่ะเขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภนะคะช่วงบริเวณแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอเหล็งเพื่อทำการเพื่อดำเนินงานบ่อตัดบรรจบประปาสถานีราชปารภค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นค่ะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภ1ช่องทางบริเวณแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอเหล็งเพื่อดำเนินงานบ่อต่อบ่อตัดบรรจบประปานะที่สถานีราชปารภตั้งแต่วันที่2สิงหาคมวันนี้นะคะตอนช่วง4ทุ่มไปจนถึงวันที่5สิงหาคมตอนเที่ยงคืนนะคะอันนี้เขาทำงานแล้วก็มีการปิดต่อบ่อตัดบรรจบประปานะคะที่สถานีราชปารภตั้งแต่วันที่2สิงหาคมวันนี้นะคะตอนช่วง4ทุ่มไปจนถึงวันที่5

0: างการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง Facebook นะคะก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะก็รถจะสามารถวิ่งได้1ช่องจราจรเท่านั้นนะฝั่งละ1ช่องบนถนนราชปารภนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ากลับเข้ามาทางด้านของประตูน้ำนะคะเริ่มงานคืนนี้4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนของวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ใต้ร่มพระบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา Life

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปอินชูรันส์บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณน้อยมิเตอร์ค่ะรายงานถนนวงสว่างฝั่งขาเข้าจากสะพานพระราม7มาทางสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างการแปลว่ามีรถจอดเสียนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้บอกว่าช่วงบริเวณแยกวงสว่าง30ก่อนถึงแยกวงสว่าง30เมตรมีรถบรรทุก12ล้อจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้เราประสานงานที่สน.ประชาชื่นแล้วนะคะจุดนี้ก็เลยทำให้ถนนวงสว่างฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะคุณป๊อปนะคะรายงานถนนราชวิถีฝั่งขาออกมาจากแยกอู่ทองในมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกการเรือนการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นถนนราชวิถีช่วงแยกอู่ทองในมาทางการเรือนนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากคุณตีบางมดค่ะเป็นสายเอเชียฝั่งขาเข้ามาจากเลี่ยงเมืองอยุธยามุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางปะอินประมาณกิโลเมตรที่6บวก500เป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะ1คันอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะจุดนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็อีกจุดนึงถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าพุทธมณฑลสาย4ขามุ่งหน้ามาทางหนองแขมช่วงปากซอยเพชรเกษม116ไม่ทราบคู่กรณีนะที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแต่เห็นว่ามีรถกู้ชีพแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่นำทรายมาเทกลบคราบน่าจะเป็นคราบน้ำคราบอะไรพวกนี้ที่อยู่บนถนนนะคะเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่งผลให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นช่วงเพชรเกษม116ค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนมิตรภาพนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรถบรรทุกที่เขาบรรทุกขี้ยางมาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงนะคะดาบตำรวจวงนรวัตรทนหนองแวงนะคะดาบค้าสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้ได้เปลี่ยนแผนแล้วครับก็นำรถตักเพื่อตัดขี้ยางเข้าข้างทางแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็จะนำรถยกแล้วเข้าข้างทางเพื่อเปิดการจราจรครับผม
0: ค่ะก็คือไม่รอรถของบริษัทที่เขาจะมาเดินทางมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่รอละครับ
0: มันนานเกินเนาะ
1: รถมีปริมาณสะสมมากครับ
0: อ๋อค่ะท้ายแถวตอนนี้ยาวไปถึงขนาดไหนแล้วคะ
1: ตอนนี้รับแจ้งประมาณ5กิโลได้ครับ
0: ประมาณ5กิโลแล้วก็คือรถก็ยังเติมเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้ค่ะก็เลยต้องวางแผนใหม่ละไม่รอแล้วถ้าบางงั้นเดี๋ยวจะยิ่งสะสมไปยิ่งกว่านี้นะคะแล้วตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะ
1: ตอนนี้ดำเนินการที่ยางออกไปได้ 80% แล้วครับแล้วตัวหางพ่วงก็ตั้งลำเพื่อที่จะนำออกจากในจราจรแล้วครับเส้นทางการจราจรแล้วก็เหลือแต่ตัวแม่ที่ว่ายังไม่สามารถที่จะตั้งลำได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าต้องเอาขี้ยางออกก่อน
0: ค่ะอันนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นรถใหญ่เราต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่เลยไหมฮะในการเคลื่อนย้ายตรงนี
1: ้ครับตอนนี้ก็มีรถเครนอยู่2คันครับ
0: ค่ะคือมาสแตนบายตรงนั้นแล้วนะคะ
1: ครับผมสแตนบายเรียบร้อยแล้วครับถ้าเอาขี้ยางออกเรียบร้อยเมื่อไหร่พวกก็สามารถนำตัวแม่ออกเข้าข้างทางก็เปิดการจราจรได้เลยครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะตักขี้ยางตรงนี้ออกไปได้หมดนะคะ
1: ตอนนี้ตักได้ประมาณ 80% แล้วครับแล้วก็น่าจะ

0: เปิดการจราจรได้ไม่เกินชั่วโมงครึ่งครับ
1: อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นนะคะ
0: ครับประมาณนั้นครับผม
1: ค่ะค่ะได้ตอนนี้แล้วส่วนรถทางที่เขาติดต่อมานี่เขาบอกไหมว่าตอนนี้ถึงไหนกันแล้ว
0: ก็ยังไม่ได้ติดต่อเลยครับตอนนี้ไม่ติดต่อแล้วครับ
1: ไม่ติดต่อแล้ว
0: ครับกำลังดำเนินการหน้างานให้เสร็จทันท่วงทีและรวดเร็วครับ
1: ค่ะโอ้แต่ดูจากภาพพอแบบมองมุมสูงขึ้นไปนี่คือเขามากันยังไงไม่แน่ใจทำไมถึงมาเทกระจาดตรงนี้ก็ได้คะเนี่ยเขาบอกไหม
0: อ๋อยังตอนในเบื้องต้นยังไม่ได้สอบถามกับผู้ขับขี่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะการสอบถามต้องเดี๋ยวให้ท่านร้อยเวรเป็นผู้สอบถามครับ
1: ลักษณะคือเขาวิ่งทางคู่ขนานมาตลอดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าหรือว่ามาจากทางในช่องทางหลัก
0: วิ่งในช่องทางหลักครับ
1: อ๋อแล้วถลายมา
0: ครับผมช่องทางหลักเสร็จปุ๊บก็มาลงข้างทางแล้วตัวหางก็ปัดมาที่ทางคู่ขนานครับ
1: อืมแต่ว่าโชคดีว่าแบบว่าตอนที่เกิดเหตุไม่มีรถคันอื่นวิ่งใกล้ๆเขาพอดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิด
0: ใช่ครับไม่มีคู่กรณีครับผม
1: อืมค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุตรงนี้ให้พ้นกีดขวางได้นะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะช่วงนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะดาบตำรวจวงนรวัฒน์ทนหนองแวงนะคะเป็นผบ.หมู่งานจราจรสภ.หนองแคค่ะที่สระบุรีนะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะรอรถที่ทางด้านของพวกรถบรรทุกที่เขาบรรทุกมาเนี่ยบริษัทเดียวกันนะมาทำการเคลื่อนย้ายมาการทำการขนถ่ายขี้ยางตรงนี้ก่อนแต่ตอนนี้รอไม่ไหวแล้วพอเมื่อเช้าเนี่ยได้ยินว่ารถเนี่ยเดินทางออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเพราะบวกกับรถมันติดด้วยนะคะก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนแผนใช้วิธีเอารถตักขี้ยางตรงนี้เนี่ยมาไว้ข้างทางก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถที่เสียหลักพลิกตะแคงตรงนี้ให้พ้นกีดขวางนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้จะเรื่องใหญ่เพราะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ติดไปประมาณ5กิโลได้แล้วนะคะตอนนี้สำหรับใครที่กำลังเดินทางใช้ผลโยธินขาเข้ามาท้ายแถวนะเท่าที่ดิฉันดูตอนนี้เนี่ยผลโยธินมันจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณก่อนถึงตรงบายพาสสระบุรีตรงจุดนี้นะตรงต่างระดับเป็นต่างระดับตรงตัดกับทางด้านบายพาสสระบุรีฝั่งตะวันออกนะอันนี้คือท้ายแถวมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็รถทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้รถชุดหนึ่งที่ยังอยู่ตรงแถวๆมวกเหล็กแถวๆมวกเหล็กกำลังค่อยๆเข้ามาในพื้นที่ทางด้านในแล้วนะคาดว่าอีกไม่นานถ้าเกิดว่าเคลื่อนย้ายรถคันนี้ช้ากว่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีปัญหาแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ท้ายแถวก็ยาวอยู่เหมือนกันแล้วนะคะประมาณ5กิโลแต่ว่าพอพ้นจากจุดที่รถเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเอาจริงๆเนี่ยในช่องทางหลักนะถ้าเกิดว่าคุณวิ่งช่องทางหลักมาไม่ต้องมาชะลอดูไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะผ่านไปตามปกติเลยใช้ความเร็วปกตินะก็จะทำให้ช่วยระบายรถไปได้นะคะส่วนในช่องทางคู่ขนานเนี่ยตอนนี้เขาก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยปัดให้ทางรถที่ใช้ในช่องทางคู่ขนานสามารถวิ่งได้หนึ่งช่องทางซ้ายสุดเลยนะเบี่ยงออกมานิดหนึ่งแล้วก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกนะคะอีกประมาณสักชั่วโมงเศษๆประมาณนั้นนะคะก็น่าจะคลี่คลายกันในส่วนของอุบัติเหตุตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของ PEA ค่ะทาง PEA นะคะเขามีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปใครที่สนใจต้องฟังทางนี้เลยนะคะในส่วนของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอย่างมั่นใจอย่าลืมเช็คการรับประกันแล้วก็มาตรฐานการติดตั้งด้วยนะคะการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คุณเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าควรที่จะตรวจสอบการรับประกันอุปกรณ์แล้วก็เลือกผู้ติดตั้งที่มีความชำนาญเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวแผงโซล่าเซลล์เนี่ยจะต้องมีการรับประกันสินค้านะคะหรือว่า product warranty ประมาณ 10-15 ปีนะคะแล้วก็ยังต้องรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะก็คือ performance warranty ที่ 25-30 ปี ส่วนอินเวอร์เตอร์อันนี้ต้องมีการรับประกัน 5-10 ปีด้วยกันนะคะโดยประมาณแบตเตอรี่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งต้องมีการรับประกันประมาณ 5-10 ปีเช่นเดียวกันนะคะส่วนอายุการใช้งานนั้นประมาณ 4,000-800 ถึง 8,000 รอบการชาร์จนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานพร้อมกับมีการประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเพื่อความมั่นใจในการใช้งานแล้วก็บริการหลังการติดตั้งด้วยนะคะในส่วนของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมแล้วก็รวมไปถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยด้วยทาง PEA ค่ะก็ขอแนะนำให้คุณนั้นเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานของมอก.หรือ IEC แล้วก็ดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบของโซล่ารูฟท็อปนั้นมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าในระยะยาวด้วยนะก็ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเวลาคุณจะติดตั้งนะคะในส่วนของแผงโซล่าเซลล์ตรงนี้เนี่ยต้องมีใบรับประกันด้วยนะคะใบรับประกันสินค้าเขาก็จะแยกเอาไว้เลยนะว่าใบรับประกันเนี่ยจะมีทั้งแผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะคะต่างๆตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะก็เป็นความปรารถนาดีจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลโอ้มีทางด้าน YouTube เนี่ยขออภัยไม่ได้เข้ามาสวัสดีคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงมานะคะก็มีหลายท่านนะคะที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณอภิชาตินะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณอิสระคุณพักเคอินนะคุณอัตพลแล้วก็มีทางด้านของคุณละพีด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาคุณพักเคอินบอกว่ายังติดตามอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะตอนนี้เป็นไงบ้างเมื่อสักครู่เห็นแบบบอกว่าแถวบ้านแดดแรงเหรอฮะแถวบ้านแดดแรงไม่ใช่ถักผ้าคุณละพีบอกว่าแถวบ้านคุณนนท์เริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะคะอากาศน่านอนอ่ะอากาศน่านอนต้องนอน อย่าไปฝืนเราไม่ฝืนนะอะไรที่ร่างกายมาเรียกร้องก็ต้องทำตามนั้นนะคะตอนนี้บอกว่าอากาศน่านอนก็นอนเพราะว่าจริงๆเรื่องของสภาพอากาศนะบางทีเนี่ยเราเห็นแดดแรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอตกบ่ายๆหน่อยเอาละเริ่มมาแล้วเริ่มแบบว่าก่อตัวแบบกลุ่มฝนครึ้มๆมากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนใดๆทั้งสิ้นนะยังไม่พบกลุ่มฝนเลยแล้วก็โดยบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตปริมณฑลก็ยังไม่มีด้วยเช่นเดียวกันนะก็ถือว่าใครที่จะออกมาข้างนอกทำธุระปะปังอะไรตรงนี้เนี่ยก็ยังสะดวกอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าพอบ่ายกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีฝนมีฟ้าฝนอะไรที่แบบว่ามันอาจจะมีวี่แววว่าจะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมร่มไปด้วยพกร่มไว้ด้วยเวลาไปไหนมาไหนในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องพกร่มไว้ด้วยเวลาแดดออกร้อนๆก็จะได้กางร่มส่วนพอฝนตกปุ๊บก็จะได้มากันฝนนะแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าอากาศแบบเนี้ยเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนเนี่ยประเทศไทยเองนะคะมีอุณหภูมิสูงสุดตอนนี้อยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดอุณหภูมิได้ 36.2 องศาเซลเซียสส่วนที่อันนี้คือเมื่อวานนี้นะคะเป็นอุณหภูมิเมื่อวานนี้ที่แบบสูงสุดนะส่วนที่กรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 34.5 องศาเซลเซียสอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอันนี้เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลส่วนที่หัวหินที่ประจวบนี่ครองอันดับ1ในประเทศไทยเมื่อวานนี้เลยนะก็ถือว่า เยอะอยู่นะ 36.2 ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกทางภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดทางภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วก็ที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตากอยู่ที่ 35.9 ส่วนทางภาคอีสานก็จะอยู่ที่สกลนครอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครนะ 33.7 ส่วนภาคกลางจะอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะ 35.9 แล้วก็ภาคตะวันออกก็ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นก็จะมีที่หัวหินนะคะที่อุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทย 36.2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะที่ตัวเมือง 35.1 ส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็อย่างที่บอกก็จะอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 34.5 นะคะก็เป็นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะในทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36และคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถในซอยรัชดา36พร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายชัยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณอู่ซ่อมรถภายในซอยรัชดาพิเศษ36แยก11แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรพร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรและผู้ช่วยอำนวยการเขตจตุจักรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ติดตามการระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 10:27 นก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวเข้าตรวจสอบพื้นที่พบเพลิงลุกไหม้อาคารอู่ซ่อมรถซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีทเต็มพื้นที่จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิและบางโพเข้าสนับสนุนการระงับเหตุในครั้งนี้ขณะที่ระหว่างการปฏิบัติงานเพลิงได้ลุกลามไปยังคอนโดมิเนียมข้างบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพพี่น้องประชาชนออกจากอาคารพร้อมควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามเพิ่มเติมโดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเวลา 11:04 นและเพลิงสงบเมื่อเวลา 11:20 ที่ผ่านมาในส่วนของการให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นสำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมณบริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ที่เกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยพร้อมทั้งจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลและจุดแจ้งรับเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดในครั้งนี้ต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายล่าสุดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บรวมเป็น4นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไทรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากใบโดยทันทีขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีทั้งนี้กอรมน.ภาคสื่อส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บและขอยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงจะบูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนในการติดตามผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งหมดรัฐขันธวินหุกรายงานค่ะ
6: สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลป่านตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ยังคงเกิดการสู้รบอย่างหนักคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
9: ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังทหารเมียนมาโดยมีการประทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้วยอาวุธหนักและอาวุธปืนเล็กบริเวณพื้นที่เมืองใหม่มิลป่านอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่เก้าตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเสียงได้ดังสนั่นถึงฝั่งไทยแต่ทีนี้การสู้รบดังกล่าวยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อฝั่งไทยซึ่งจิรธิดาหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
10: มายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพนะคะรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะมีคุณคนอุบลแจ้งเข้ามาผ่านทาง YouTube Live บอกว่าสระบุรีรถติดมากขาเข้านะก็ตอนนี้เนี่ยแจ้งให้ทราบเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครตรงช่วงหนองแคเขามีอุบัติเหตุอยู่นะคะแต่เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือเป็นรถบรรทุกขี้ยางแล้วเกิดเสียหลักถลายจากในช่องทางหลักเข้าไปพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางคู่ขนานตรงช่วงกิโลเมตรที่92ตรงหนองแคสระบุรีนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงทางด้านของแยกวังน้อยตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยรถสามารถที่จะวิ่งจริงๆในช่องทางหลักรถวิ่งได้นะคะยังคงต่อเนื่องกันมาได้ตลอดถ้าเกิดว่าไม่มีการชะลอตัวดูในจุดที่รถเกิดอุบัติเหตุตอนแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสภ.หนองแคบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอให้รถที่ของของทางบริษัทที่เขาขนส่งมาเนี่ยนำรถมาขนถ่ายขี้ยางก่อนแล้วถึงค่อยยกรถได้แต่ล่าสุดเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีรถติดขัดต่อเนื่องยาวแล้วรถเนี่ยเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพกำลังมุ่งหน้ากลับเข้ากรุงเทพเนี่ยกันเยอะมากขึ้นแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนในส่วนของการในส่วนของการเดินทางการดำเนินการแก้ไขตรงส่วนตรงนี้นะคะโดยล่าสุดก็จะมีการนำรถตักเนี่ยมาตักขี้ยางให้พ้นกีดขวางการจราจรนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกนะที่มันเสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกับทางด้านของดาบวงนรวัฒน์ซึ่งเป็นผบ.หมู่งานจราจรสภ.หนองแคบอกว่าท้ายแถวตอนนี้ก็5กิโลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะคะเท่าที่ดู เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับท้ายแถวจุดตรงฝั่งทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้านะตอนนี้เริ่มต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสักชั่วโมงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนประมาณสักที่เราคุยกับทางดาบวงวรวัฒน์เนี่ยก็คือตอนก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวกันบอกว่าดาบบอกว่าน่าจะใช้เวลาในการขนถ่ายขี้ยางตักขี้ยางตรงนี้เนี่ยอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนที่คุยกันเนี่ยตักขี้ยางมาได้แล้วทั้งหมดประมาณ 80% แล้วก็รถที่จะยกเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาดำเนินการยกอีกทีหนึ่งก็คือตั้งในส่วนของทางท้ายรถขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมายกตรงส่วนหัวอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะก็วิ่งช่องทางหลักมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเข้ากรุงเทพมหานครนี่วิ่งทางหลักมาเลยไม่ต้องไปวิ่งในช่องทางคู่ขนานนะหรือถ้าเกิดว่าใครไปแวะห้องน้ำเพราะว่าแวะปั๊มน้ำมันแวะเติมน้ำมันอะไรพวกนี้ทางดาบวงวรวัฒน์บอกว่าก่อนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุประมาณสัก3กิโลมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่นะพอเข้าห้องน้ำแวะปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในวิ่งในช่องทางหลักได้เลยนะเพราะว่าจะใช้การได้ดีกว่าไม่ต้องไปเบี่ยงออกในช่องทางคู่ขนานนะคะเพราะว่ารถทางคู่ขนานเองเนี่ยเขาก็จะปัดให้มาวิ่งในช่องทางหลักทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้สภาพการจราจรก็รถหนาแน่นทีเดียวนะมีคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาคนอุบลเนี่ยแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถนนที่เป็นช่วงมาจากสระบุรีนะรถติดขาเข้ารถมากนะคะเมื่อตอนช่วง15นาฬิกาเศษๆก่อน16นาฬิกาเนี่ยท้ายแถวก็ยาวไปถึง5กม.แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางสภ.เมืองสมุทรสงครามค่ะรายงานสภาพการจราจรเมื่อตอนช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้สภาพการจราจรในฝั่งขาเข้ารถเริ่มมีปริมาณมากนะคะส่วนฝั่งขาออกก็ยังใช้การได้รถยังมีปริมาณน้อยอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีการบินโดรนเป็นเห็นภาพมุมสูงเลยนะทางด้านของสภ.สมุทรสงครามใช้ทางด้านของโดรนขึ้นบินทำให้มองเห็นในระยะไกล ก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่ามองเห็นจากระยะไกลก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถประเมินสถานการณ์ได้นะคะว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ทางด้านของถนนพหลโยธินย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่จะมุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพผ่านจากทางด้านของสระบุรีเนี่ยจากทางด้านของหนองแคมุ่งหน้ามาทางด้านของวังน้อยวิ่งในช่องทางด่วนช่องทางหลักมาเลยนะคะวิ่งในช่องทางหลักมาเลยเพราะว่าตรงช่วงประมาณกม92เขามีอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะว่ามีจุดไหนที่คุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกหรือไม่นะมีคุณหมูท่าอิดนะแจ้งเข้ามาใช้พหลโยธินฝั่งขาเข้านี่เลยจุดนี้เลยนะคุณหมูท่าอิดบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้าแยกวังน้อยมาทางหนองแคฝั่งขาออกที่คุณหมูวิ่งเนี่ยบอกว่าคล่องตัวดีส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งฝั่งขาออกรถน้อยคล่องตัวนะแต่มองไปฝั่งขวาเนี่ยบอกว่ารถติดท้ายแถวสะสมถึง สะสมในช่องทางด่วนเยอะมากๆหลายกิโลแล้วนะคะก็เป็นพหลโยธินพอดีคุณหมูวิ่งสวนทางขึ้นไปนะก็เลยยังใช้การได้แต่ว่าฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยรถเยอะในช่องทางด่วนนะคะก็ยังไงซะถ้าหากว่าใครกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพใช้ช่องทางหลักช่องทางด่วนมาเลยนะคะคุณชินกฤตนะคะแจ้งแทนชาวต่างชาติบอกว่าลืมซองกระดาษใส่บัตรเป็นซองกระดาษใส่บัตรคีย์การ์ดของโรงแรมเป็นซองสีดำข้างในเนี่ยจะมีบัตรลูกเรือสายการบินลูฟทันซ่าอันนี้เป็นของเยอรมันนะคะแล้วก็มีบัตรเครดิตนั่งรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มม.ขอไข่8556เรียกผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน Grab มานะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่8556นะคะนั่งมาจากที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Spark ที่สุขุมวิท22มาลงที่ MBKแล้วก็ลงลงรถไปเนี่ยแล้วก็ลืมซองกระดาษเป็นซองกระดาษที่เขาสำหรับใส่คีย์การ์ดของโรงแรมที่พักเนี่ยแต่ปรากฏว่านักท่องคือเป็นชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยใส่บัตรลูกเรือเป็นลูกเรือของสายการบินลุฟทันซ่าแล้วก็มีบัตรเครดิตด้วยนะคะไปลงรถที่MBK เมื่อตอนช่วง 11:36 ประมาณก่อนเที่ยงถ้าคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่8556เจอนะเป็นซองกระดาษสีดำซองไม่ใหญ่เพราะน่าจะเป็นซองใส่คีย์การ์ดน่าจะซองไม่ใหญ่ถ้าเจอแล้วเนี่ยถ้าไม่แจ้งเข้ามาที่จสร้อย1137ก็ไปส่งที่โรงแรมได้เลยนะที่ Bangkok Marriott ที่สุขุมวิท22นะคะคุณพักขมลแจ้งแทนเพื่อนชาวต่างชาติค่ะลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้แบบมีล้อด้วยนะข้างในจะมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมีเสื้อผ้ามีของฝากนั่งรถมาจากที่ MBK ค่ะไปลงที่ประตูน้ำ เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะทะเบียน2828จำได้แต่ตัวเลขหมวดตัวหนังสือจำไม่ได้นะเป็นเขียวเหลืองทะเบียน2828เป็นกระเป๋าเป้แบบมีล้อนะคะสีดำข้างในจะมีของเพิ่งจะช้อปปิ้งมาแหละเพราะว่าขึ้นรถมาจากที่ MPK ไปลงที่ประตูน้ำนะคะเมื่อตอนบ่าย 2:30 ที่ผ่านมาแล้วก็มีทางคุณอัครเดชลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลข้างในกระเป๋านั้นจะมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตมีบัตรเครดิตมีกุญแจบ้านกุญแจรถด้วยลืมไว้บนรถแท็กซี่สีขาวค่ะทะเบียนททหารออ่าง7101นั่งรถมาจากที่ซอยนวมิน92ไปลงที่คอนโดสุภาลัยพาร์คเกษตรนะคะเมื่อตอนช่วง 11:00 ที่ผ่านมาลงจากรถมาเป็นรถแท็กซี่สีขาวนะพอลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายอันนี้ไว้บนรถแล้วก็มีคุณปรัชญานะคะคุณปรัชญาลืมถุงใส่ถ้วยชามแล้วก็หมวกเป็นถุงสีน้ำเงินข้างในถุงสีน้ำเงินข้างในเนี่ยจะมีพวกของที่เขาซื้อมาขายก็จะเป็นพวกถ้วยชามหมวกลืมไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารรอจุฬา144คนขับรถชื่อคุณสินหมาย เขียวเล็กนะคะนั่งรถมาจากที่เพชรเกษม81นั่งมาจากที่หมู่บ้านมันธนาที่เพชรเกษม81มาลงที่สนามหลวง2เมื่อตอนช่วง9โมงเช้าวันนี้นะคะลงมาแล้วก็ลืมถุงใบเนี้ยที่มีถ้วยชามอยู่ในเนี้ยจะซื้อไปขายนะถ้ายังไงก็ส่งคืนกับทางด้านของทางเจ้าของเขาด้วยละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรหน้าที่แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้ที่ตรงด้านของซอยรัชดา36แยก11เมื่อตอนช่วงเช้าที่บอกว่าเป็นอู่อะไหล่รถยนต์นะคะที่อยู่ภายในซอยรัชดา36นายไทยวุฒิขันแก้วค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อู่ซ่อมรถที่อยู่ภายในซอยรัชดา36แยก11เขตจตุจักรนะคะโดยมีทางสกเขตจตุจักรแล้วก็มีทางผู้ช่วยผอ.เขตก็เดินทางไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็คือจากที่เราได้มีการพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้ช่วยผอ.เขตไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลังจากที่เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วคือเริ่มที่รับแจ้งเหตุก็คือตอนช่วง 10:27 นแล้วก็เพลิงสงบตอนช่วง 11:20 นในส่วนของการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยทางเขตจตุจักรก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมที่บริเวณร้านซักรีดที่อยู่ในซอยใกล้กับจุดที่เกิดเหตุค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานดำเนินงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทั้งนี้ในส่วนของการตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดกันต่อไปว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ก็คือจริงๆเป็นบริเวณของจุดที่เขามีเก็บอะไหล่รถนะที่เขาทำการแยกชิ้นส่วนอะไหล่ออกมาแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเพลิงมันไหม้รุนแรงทำให้อู่ตรงนี้เสียหายทั้งหมดเลยแล้วไฟเนี่ยก็ยังลามไปติดโรงแรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะก็ได้รับความเสียหายกันไปตามๆกันเลยนะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะเดี๋ยวดูกรุงเทพชั้นในนิดนึงนะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วนะหลังจากที่เมื่อตอนช่วงกลางวันเนี่ยรถไม่ค่อยมาใช้เส้นทางกันเยอะเท่าไหร่แต่ว่าณขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เลยเนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะออกมาข้างนอกมาใช้เส้นทางกันนะคะมาสำรวจสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทกันบ้างนะคะตอนนี้สำหรับรถที่ใช้พญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางราชเทวีช่วงนี้ยังมีรถเยอะมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของซอยลังน้ำมาทางแยกพญาไทจากทางแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางราชเทวีรถเนี่ยยังเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆมีสลับกับหยุดชะงักด้วยนะพอได้สัญญาณไฟแดงทีหนึ่งเนี่ยก็ท้ายแถวก็ชนแยกเหมือนกันนะพอพ้นจากทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านแยกปทุมวันตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางด้านแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาราชเทวีตรงนี้จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชเทวีผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพญาไทเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ บนถนนพญาไทฝั่งที่มาจากปทุมวันมุ่งหน้ามาสามย่านช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็จะไปมีท้ายแถวตรงช่วงประมาณก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงจุฬา12ตรงแยกจุฬา12นะมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณเลยจากหน้าประตูใหญ่ตรงจุฬาไปเล็กน้อยก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วส่วนบนถนนพระรามหนึ่งตอนนี้รถที่มาจากเจริญผลมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันยังคงมีรถเยอะอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องถึงตรงบริเวณแยกเจริญผลตลอดเวลาเลยนะคะรถที่มาทางด้านของถนนพระรามหนึ่งในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้ท้ายแถวยังต่อเนื่องถึงทางด้านของแยกเจริญผลตลอดเลยส่วนรถที่เลี้ยวมาจากทางแยกเพชรพระรามมาจากถนนเพชรบุรีนะคะเข้ามาใช้ถนนบรรทัดทองตอนนี้ท้ายแถวจะอยู่ที่ประมาณซอยแถวๆกิ่งเพชรแถวๆซอยกิ่งเพชรแถวนั้นนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงบริเวณแยกเจริญผลส่วนทางด้านกลับกันจากเจริญผลไปออกทางแยกเพชรพระรามถนนเพชรบุรีในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยังมีรถเยอะก็คือที่บนถนนศรีอยุธยาถ้ามาจากทางด้านแยกซอยหมอเหล็งใช้ศรีอยุธยามุ่งหน้ามาทางพญาไทอันนี้ก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากทางถนนพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีที่ยังมีรถหนาแน่นเลยทำให้บนถนนศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะบนเส้นทางถนนศรีอยุธยาส่วนทางด้านกลับกันฝั่งที่มาจากทางแยกพญาไทมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอเหล็งตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็ถนนพหลโยธินจากตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าออกไปทางด้านสะพานควายต่อเนื่องไปทางแยกกำแพงเพชรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกสะพานควายเท่านั้นนะคะจากทางแยกกำแพงเพชรผ่านหน้าสวนจตุจักรมุ่งหน้าออกมาทางแยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะทางด้านกลับกันจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาตรงแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องมาทางสะพานควายยาวๆมาจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะคะในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะก็ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู่นะสำหรับเส้นทางถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกบนถนนพหลโยธินต่อเนื่องไปเลยละกันนะช่วงตั้งแต่บริเวณแยกลาดพร้าวไปออกไปทางด้านรัชโยธินต่อเนื่องไปทางด้านของเกษตรรถเยอะนะคะฝั่งขาออกรถเยอะแต่ว่ายังไหลตามกันไปได้แล้วก็ผ่านจากทางด้านของเกษตรมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ตรงไปทางด้านของแยกคอปอก็จะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าตลาดยิ่งเจริญผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้ามาโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะเส้นทางทั้งถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ายาวๆเข้ามาจนถึงรอบในเลยตรงช่วงของแยกลาดพร้าวนะคะในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดแล้วก็บนถนนวงสว่างค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยถนนวงสว่างนะคะที่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงสว่างรถเยอะนะคะไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกประชานุกูลเลยนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางด้านของประชานุกูลพอผ่านจากทางด้านประชานุกูลไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะลงมาทางรัชโยธินในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาส่วนทางด้านกลับกันรัชโยธินมุ่งหน้ารัชวิภายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็จะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะคือโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นั้นจะมีเฉพาะทางฝั่งทางด้านของวงสว่างที่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางแยกวงสว่างช่วงนี้จะรถเยอะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ลงมาจากทางสะพานพระราม7แล้วนะคะไปทางด้านของถนนพิบูลสงครามแยกพิบูลสงครามมุ่งหน้าไปทางแยกสะพานพระราม5นะคะถนนนครอินทร์ตรงจุดนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ฝั่ง ใช้ติวานนท์จากนครอินทร์มาแยกติวานนท์ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกแครายตอนนี้ก็ท้ายแถวอยู่ตรงซอยเรวดีนะคะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายทางด้านกลับกันที่มาจากแครายมุ่งหน้ามาที่แยกติวานนท์ต่อเนื่องไปทางนครอินทร์ขึ้นสะพานพระราม5ออกไปรอบนอกเนี่ยตอนนี้ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยรัตนาธิเบศรตอนนี้ยังรถหนาแน่นอยู่นะคะ

0: เลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เกษตรมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาตรงช่วงหน้าเรือนจำขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรจะดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกพงเพชรแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะในฝั่งขาออกลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์รถก็ยังเยอะอยู่แล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกนะคะรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปเนี่ยก็ยังคงใช้การได้ลงรัตนาธิเบศรไปทางเลียบเมืองไปสะพานพระนั่งเกล้าตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนข้ามมาดูทางด้านของฝั่งทนกันบ้างนะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านถนนเจริญนครนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูทางเจริญนครนิดนึงนะเพราะว่าจะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเนื่องจากว่าอาจจะแบบไปเที่ยวห้างตรงไอคอนนะตรงนี้นี่เป็นจุดที่มีรถหนาแน่นนะคะเนื่องจากว่ามีคนมาใช้บริการมาเดินห้างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยฝั่งที่มาจากทางคลองสารมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญนครหรือว่าตรงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอาจจะมีรถหนาแน่นในช่วงของช่วงแรกก่อนที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามแต่พอผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นส่วนทางด้านกลับกันรถที่ไปจากทางแยกเจริญนครมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองสารตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะนะคะต้องเลยจากทางด้านของจุดกลับรถตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วนี่ถึงจะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะก็หนาแน่นก่อนที่จะผ่านหน้าไอคอนเนี่ยแหละค่ะในสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครนะคะแล้วก็มาดูจากเจริญนครเข้ามาถนนสมเด็จเจ้าพระยายังใช้การได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนถนนลาดยางมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะจะมีทางด้านของอิสรภาพที่มาจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาทางด้านถนนลาดยางช่วงนี้อาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งก็จะมารอสัญญาณไฟกันตรงช่วงบริเวณทางแยกตัดกับถนนท่าดินแดงตรงจุดนี้นะคะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ออกมาแยกตักศิลมามหาสวรรค์มาจนถึงแยกตะครองจอมทองยังใช้การได้ดีตลอดเลยนะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันรถที่มาจากทางดาวคะนองจอมทองมุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะถนนเพชรเกษมท่าพระนะมาทางด้านของบางว่ามาหน้าตลาดบางแคในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยาวๆมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคตรงนี้นะคะก็ยังคงใช้การได้ออกไปทางพุทธมณฑลสาย2ยังต่อเนื่องตามกันไปได้จนถึงตรงเพชรเกษม69เลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากเพชรเกษม69มาตรงพุทธมณฑลสาย2ก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงแยกตรงนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสัญญาณไฟตรงช่วงสาย1นอกนั้นก็โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะตรงต่างระดับที่จะข้ามถนนเพชรเกษมนะที่มาจากทางด้านราชพฤกษ์ตรงจุดนี้เนี่ยจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางสถานีรถไฟฟ้าตรงบางว่าตรงจุดนี้นะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางสวนเรียบก็เคลื่อนตัวมาได้ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MR คู่กับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยคนจังๆเข้ากระเสาไปฟาดเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครช่วงกลางดงมวกเหล็กรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็ได้มีการอำนวยการจราจรอยู่ในพื้นที่อยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพทางฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ตอนนี้ตรงช่วงของบริเวณวังน้อยอันนี้เนี่ยขยับมาทางด้านของถนนพหลโยธินนะคะตรงวังน้อยฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยตอนนี้ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะมีการชะลอตัวรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะก่อนหน้านี้ตรงช่วงของบริเวณจุดที่กม92นะฝั่งขาเข้าเขามีอุบัติเหตุอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายในส่วนของรถที่บรรทุกขี้ยางมาแล้วไปเกิดอุบัติเหตุล่าสุดนี้ก็คือกำลังทำการขนถ่ายเคลื่อนย้ายขี้ยางตรงนี้เนี่ยเข้ามาไว้ข้างทางเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดำเนินการในการยกรถที่พลิกตะแคงตรงนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางในช่องทางคู่ขนานได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเดินทางผ่านตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะกม92ไงก็ระมัดระวังแล้วก็วิ่งในช่องทางหลักมาตลอดเส้นทางเลยจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะตรงช่วงบริเวณทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีการเบี่ยงในส่วนของช่องทางการจราจรเพื่อที่จะทำการระบายรถที่ติดขัดอยู่ในขณะนี้ตรงช่วงกม92ในช่องทางคู่ขนานนะที่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ตรงบริเวณทางด้านถนนรู้นะเมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของมิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงของมวกเหล็กอย่างที่บอกค่ะว่าปริมาณรถเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆหัวแถวอยู่แถวๆประมาณสนามกีฬามวกเหล็กค่ะหางแถวก็จะอยู่แถวๆกลางดงพอผ่านจากตรงช่วงของบริเวณเทพประธานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องไปได้ดีเลยนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็คอยดูอยู่ในพื้นที่นะถ้าตรงไหนมีปัญหาจัดการจราจรเรื่องของเส้นทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตอนนี้ถือว่ายังใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแต่ว่ารถอะมองเห็นชัดเจนเลยว่ารถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะใครใช้เส้นทางพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาช่วงหนองแคมีอุบัติเหตุให้วิ่งในช่องทางหลักช่องทางด่วนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปสลับเส้นทางกันมาดูข้อมูลพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะก่อนอันนี้ที่เราคุยกับทางด้านของท่านในอำเภอทั้งในอำเภอเชียงแสนแล้วก็แม่สายเนี่ยวันนี้เองทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะคะโดยท่านอธิบดีปภ.ก็ได้ประชุมร่วมกับทาง17จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อเตรียมรับมือเรื่องของอุทกภัยที่คาดว่าอาจจะมีขึ้นนะเพราะว่ามีเรื่องของสภาพอากาศที่เขาคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยปริมาณฝนก็จะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะอันนี้ก็คือรวมๆเลยซึ่งอย่างที่ได้คุยกับทั้งท่านในอำเภอทั้งสองอำเภอเลยนะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เชียงรายเองเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแต่ตอนนี้เนี่ยก็คลี่คลายกันไปแล้วส่วนที่เพชรบูรณ์มวลน้ำที่หลากมามวลน้ำป่าที่หลากมาเข้ามาทางด้านของอำเภอหล่มเก่าแล้วก็ไปไหลไปสมทบในพื้นที่รอบนอกนะคะทั้งที่หล่มสักหล่มเก่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการสูบน้ำเร่งระบายน้ำนะคะกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะก็มีการเตรียมการกันอย่างต่อเนื่องกันทั้งด้านของตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยนะคะคุณแดนค่ะอยู่ที่พระราม2คุณแดนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณแดนไปเจออุบัติเหตุตรงไหนของพระราม2คะ
1: ข้ามแม่น้ำตะจีนมาประมาณโลนึงได้ครับ
0: ฝั่งขาเข้าเหรอคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขาเข้า
0: ค่ะถึงต้องต่างระดับหรือยัง
1: พอดีเลยครับอยู่ตรงต่างระดับจะเลี้ยวซ้ายไปกระทุ่มแบนใช่ไหมครับ
0: ที่จะไป
1: ครับ
0: ทางเส้นอะไรนะเอกชัยถนนเศรษฐกิจไหมตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่อยู่ตรงข้ามกับตลาดต้นสนนะครับผมเขาเรียกตลาดต้นสน
0: ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถนั่งส่วนบุคคล1คันแล้วก็รถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้
0: 3คันเลย
1: 3คันครับ
0: ค่ะเขาอยู่เลนไหนคะ
1: อยู่เลนกลางกับเลนขวาสุดครับ
0: กลางกับขวานะคะก็คือเป็นจุดที่กำลังจะเบี่ยงออกทางที่จะไปตรงทางโค้งๆที่ไปเศรษฐกิจนะตรงนั้น
1: ใช่ครับเลยมาจริงเยี้ยงเลยครับจริงเยี้ยงกันกับตลาดต้นสนครับผม
0: ค่ะเขาชนกันรุนแรงไหมคะ
1: ชนท้ายกันน่าจะมีคนเจ็บอยู่นะครับ
0: โอ้ฮะคันไหนฮะคันไหนที่แรง
1: มีเจ้าหน้าที่แล้วครับผม
0: ค่ะแล้วตอนที่คุณแดนผ่านมานี่คือเขาเพิ่งเกิดหรือว่าเกิดมาได้สักพักแล้วอุบัติเหตุอะค่ะ
1: เกิดแล้วครับรถยกก็มาแล้วครับมีเจ้าหน้าที
0: ่
1: ตำรวจนะครับ
0: ค่ะแล้วผ่านพ้นมาหรือยังคะตอนนี้คุณแดนผ่านตรงนั้นมาหรือยัง
1: ผ่านมาถึงเซ็นทรัลแล้วครับ
0: อ๋อข้ามาตรงมหาชัยเมืองใหม่แล้วเนาะตรงนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะค่ะก็รถติดมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: พอข้ามแม่น้ำใต้จีนมาจะมีติดแล้วครับ
0: ค่ะแต่ว่าต้องเลยจากจุดอุบัติเหตุไปนะถึงจะดีขึ้น
1: โล่งครับ
0: ค่ะ
1: ขาออกโล่งครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแดนขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะตรงบริเวณต่างระดับตรงสมุทรสาครเนี่ยแหละค่ะคุณแดนบอกว่าอยู่ตรงตลาดต้นสนมหาชัยเลยนะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงนี่แล้วนะตรงหน้าบริษัทยันวอยุนก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆตลอดเลยจนมาถึงตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ในส่วนของอุบัติเหตุจุดตรงนี้นะคะส่วนอื่นนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเจออุบัติเหตุยังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางจะได้หลีกเลี่ยงกันนะคะหรือว่าจะได้เตรียมว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะจะหลบจะเลี่ยงกันไปทางไหนได้บ้างนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ที่รถเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครกันมากขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
7: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: บางสันคนร้ายก่อเหตุยิง1ศพบาดเจ็บ2ในวัดบึงทองหลางใช้ปืนลั่นไกปลิดชีพต่อหน้าแฟนสาวที่ห้องพักในซอยคูบอน27หลังตำรวจระดมปิดล้อมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตขณะที่แฟนสาวบางสันตำรวจช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนนำตัวสอบสวนราชทัณฑ์แจ้งปมป๋องทง2คนร้ายฆ่าฝังดิน5ศพที่จังหวัดชลบุรียืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดตำรวจสอบเข้มฟลุกขยายปมคดีฆ่าอำพลาง5ศพทั้งเส้นทางกู้เงินแรงจูงใจด้านญาติของ3พ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าฝังดินไม่พอใจตำรวจทำงานล่าช้าทั้งที่แจ้งความคนหายไว้ก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่การติดตามค้นหาไม่รวดเร็วเชื่อหากเร่งสืบสวนตั้งแต่แรกอาจช่วยลดความสูญเสียได้ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการแก๊งผิวสีแฉกลโกงแบล็คมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์ยึดกระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับเตรียมใช้พิมพ์เงินดอลลาร์ปลอมราว6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว200ล้านบาทตำรวจถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ไฟไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36แยก11กรุงเทพดับเพลิงกู้ภัยเข้าระงับเหตุฉีดน้ำสกัดเพลิงลามไปถึงคอนโดใกล้เคียงไฟเผาอู่เสียหายทั้งหมดเคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บกรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุสมอกวาดล้างสกุตชี่ของเล่นที่ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า1ล้านบาทที่ตลาดสำเพ็งพบมีสารก่อมะเร็งเสี่ยงเกิดภูมิแพ้ผู้จำหน่ายผู้นำเข้ามีโทษทั้งจำทั้งปรับเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR Code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้าผู้ที่สะพานลงพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสาละวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารกรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักในภูมิภาคตะวันออกกลางเฝ้าระวังพร้อมติดตามข่าวสารใกล้ชิดหลังสถานการณ์มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจเกิดการโจมตีระลอกใหม่ย้ำขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสทนช.เตือน20จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้และนิมาปูจาสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังชาวอังกฤษเนปาลวัย43ปีเสียชีวิตแล้ว จากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาเคทรียอดเขาสูงอันดับ12ของโลกในเทือกเขาการาโกลัมปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวรวม10ราย
6: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
4: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลการจราจรจากคุณชัยรัตน์ค่ะบอกว่าถนนติวานนท์ฝั่งขาออกนะคะที่มาจากแยกสวนสมเด็จมุ่งหน้ามาทางแยกปู่โพการจราจรเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ที่ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณแดนแจ้งไว้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามตรงมหาชัยเมืองเก่าอะนะคะตรงจุดนี้เนี่ยตรงข้ามกับโรงพยาบาลมหาชัยหรือว่าตรงตลาดต้นสนตรงจุดนี้ที่มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะรถชนกัน3คันแต่เข้าใจว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่รถตอนนี้พระราม2ฝั่งขาเข้าท้ายแถวเริ่มยาวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะตอนแรกเนี่ยท้ายจะอยู่แถวๆประมาณหน้าบริษัทยันวอยุนก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตอนนี้ในช่องทางหลักนะคะท้ายนะคะมาอยู่ตรงช่วงบริเวณเดี๋ยวนะคะคือเริ่มต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณกม35แล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามเข้าไปตลอดเส้นทางนะก็ในช่องทางหลักนี้รถเริ่มหนาแน่นพอลงจากทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะนี่เป็นพระราม2ฝั่งขาเข้านะที่ตอนนี้รถเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงที่ยังต้องย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าซึ่งมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงหนองแคสระบุรีนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้ตอนนี้สภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้าก่อนถึงจุดอุบัติเหตุตอนนี้ท้ายแถวยาวมากแล้วนะก่อนหน้านี้บอกว่าท้ายแถวประมาณสัก5กิโลใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าท้ายแถวจะเพิ่มมากขึ้นอยู่ตรงช่วงของทางพอลงมาจากทางแยกต่างระดับมิตรภาพสระบุรีตรงจุดนี้เนี่ยก็คือเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งก็จะเริ่มเจอท้ายแถวแล้วนะตรงพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามเข้ามาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเป็นภาพที่เห็นทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้ก็คือจะเป็นภาพตอนช่วงที่รถบรรทุกคันนี้เกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงอยู่นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยในช่องทางหลักรถเยอะเลยนะรถเยอะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาตลอดเลยแล้วก็จะมาเริ่มแน่นๆจริงๆก็คือตรงช่วงก่อนที่จะถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะตรงบริเวณเดี๋ยวนะคะตอนนี้เนี่ยพอมาจากตรงบริเวณพหลโยธินฝั่งขาเข้าใช่ไหมคะมาถึงตรงแยกต่างระดับเป็นชื่อแยกต่างระดับตรงนี้นะคะก็คือต่างระดับสนามยิงปืนใหญ่ตรงปากข้าวสารนะตรงจุดนี้ก็จะมีปริมาณรถที่แบบว่าเริ่มหนาแน่นจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือรถเยอะแล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆแต่พอลงมาจากตรงต่างระดับตรงเนี้ยต่างระดับสนามยิงปืนใหญ่รถถังตรงจุดนี้เนี่ยพอลงมาแล้วก็จะเริ่มช้าลงเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุโหดิฉันดูนิดนึงนะตอนแรกดูเหมือนกับว่ารถเดี๋ยวนะขอวัดระยะนิดนึงนะว่าท้ายแถวนี่ยาวประมาณไหนแล้วนะคะตอนนี้นี่ท้ายแถวโหอันนี้จริงใช่ไหมคะเนี่ย10กว่าโลแล้วนะเส้นทางทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้าก็จะมีทั้งในช่วงที่แบบว่ารถเริ่มมากขึ้นจริงๆที่เรียนวัด10กว่าโลนี่คือไม่ได้วัดจากตรงช่วงท้ายแถวด้วยนะเพราะว่าเห็นว่ามันยังแบบพอเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็มาเริ่มเอาจริงๆก็คือจุดที่แบบรถเริ่มแน่นๆจริงๆตอนนี้เนี่ยก็คือตรงแถวๆวัดปากข้าวสารก็จะเริ่มช้าลงเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ คือถ้าเกิดว่าใครที่วิ่งในช่องทางคู่ขนานมานะบอกเลยค่ะว่าหาทางเข้าในช่องทางหลักเลยคือรถที่วิ่งช่องทางคู่ขนานเข้ามาเนี่ยให้วิ่งในช่องทางหลักเลยนะเพราะว่าพอเลยจากจุดอุบัติเหตุมาแล้วพอถึงใกล้ๆจากจุดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่เขาต้องตัดเข้ามาในช่องทางหลักทั้งหมดเลยนะเพราะว่าอุบัติเหตุมันอยู่ในช่องทางขนานรถบรรทุกขี้ยางมาเนี่ยวิ่งในช่องทางหลักแล้วมันเกิดมันถลายมาแล้วก็มาเสียหลักพลิกตะแคงเทกระจาดขี้ยางที่บรรทุกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช่องทางคู่ขนานแต่ว่าพอพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยจุดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะอยู่ก่อนถึงนิคมหนองแคไม่ไกลมากนักนะคะจากทางด้านของจุดอุบัติเหตุไปทางด้านของนิคมหนองแคก็จะอยู่ประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรอะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวเป็น10โลแล้วนะใครที่ใช้ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาวิ่งในช่องทางหลักมาเลยนะคะไม่ต้องมาในทางคู่ขนานไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเสียเวลามากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวติดยาวค่อนข้างที่จะมากแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรอ่ะเดี๋ยวไปที่นครปฐมก่อนนะทางคุณหัวโต99อยู่ที่ถนนหน้าพระนะคะคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะ
2: ก็ใช้ด่านบกมาก็วันนี้ใช้ได้นะ
1: ค่ะ
2: เข้ามาทางด้านหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู่หน้าพระตรงช่วงก่อนถึงแยกถึงเตตา
1: ค่ะ
2: มีอุบัติเหตุจุดหนึ่งนะครับไม่รุนแรงชนไม่รุนแรงก็คือรถที่เขาเลี้ยวออกมาจากคลองเจดีย์บูชาทางถนนหน้าพระพอดีไปชนปิ๊กอัพเป็นเก่งนะไปชนปิ๊กอัพวิ่งทางตรงก็เลยเสียหายไม่เยอะแต่คงกำลังดูกันอยู่แต่ว่าช่องทางการสายจะติดนะ
1: ค่ะ
2: ก็คือเท่าที่ดูก็เสียหายไม่เยอะหรอกเพราะลงจากรูก้าเสียหายกันนะแต่ว่ายังจอดคาอยู่ในที่เกิดเหตุ
1: อ๋อค่ะเป็นรถเก่งเขาวิ่งรถเก่งชนกับรถกระบะที่วิ่งมาทางตรงนะ
2: กระบะใช่กระบะเข้ามาทางตรงแล้วเขาจะเลี้ยวออกมาน่ะในลักษณะแล้วก็เป็นต้นท้ายก็เบี่ยงเลี้ยวออกมาปุ๊บก็ไปต้นท้ายก็คิดว่าเขาคงไปแล้วอาจน่าจะมีเบรกหรือเปล่าก็เลยชนกันไม่แรงยังตกลงกันไม่รู้เรื่องนะก็ดูประกันเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ผู้ที่มาจากถนนด้านฐานบกก็ให้ต้องสหัสไว
1: ้
2: ก็ตายมีอุบัติเหตุในต่างๆก็เพียงพอใช้ได้นะติดสัญญาณไฟตรงถนนเทศาก็ไม่เยอะนะที่ดูก็สัญญาณไฟไม่ยาวเทศาก็มองแล้วใช้ได้นะวันนี้วันหยุดแบบนี้เป็นปัญหาเท่าไหร่ยังใช้การได
1: ้ค่ะ
2: ดีก็แค่ดีเลยก็เราที่ดูก็ตรงออกมาทางด้านเพชรเกษมก็ยังไม่ติดนะยังใช้ได้อยู่นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพชรเกษมขณะนี้ก็เท่าที่ดูมาจากด้านแยกสองขยั่งหรือแต่แถวหน้าเป็นท่านมาทางคอนเทนเนอร์ยังไม่ติดในช่องทางบกก็ใช้ได้คู่ขนานก็ใช้แถวไม่ยาวนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางบกปะโถน
1: ข
2: าเข้า
1: ค่ะ
2: นะครับเป็นไปได้ตาออกก็ดีนะครับเท่าที่ดูกลุ่มฝนขนาดนี้ก็ยังไม่รวมตัวกันยังไม่ติดนะด
1: ู
2: ก็แต่ว่าเขารวมแล้วล่ะเริ่มก่อตัวเวลานี้เท่าที่ดูเขาก่อตัวที่โซนแล้วก็มาสมบิดอันทำพักอาจจะตกได้เพราะว่าเขากลุ่มใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้าง
1: แถวๆนครปฐมเหรอคะ
2: ครับเวลาเนี้ยก่อตัวอยู่ตรงอำเภอเมืองพอดีบนผมดูบนด้านบนปีตะขนาดนี้เขาก่อตัวแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ลงเม็ดพูดง่าย
1: มันเริ่มคลึ้มมาแล้วเนาะตอนนี
2: ้เริ่มคลึ้มแล้วทางด้านบ้านแพร้วด้านนู้นก็เริ่มคือมันกันนะ
1: ค
2: ือดูปัจจุบันแถวทางนู้นตกกระยุ่งเลยพระรามสองขาเข้าตอนนี้ติดอยู่ที่ที่ฝั่งมันจะพู
1: ใช่
2: ก็ติดตก
1: ค่ะเออเพราะว่าตอนนี้รถเขาเริ่มกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วตอนนี
2: ้ครับเอาแค่เกษมช่วงต้นๆทั้งนครปฐมนี่ยังดีนะครับขาเข้ายังไม่เป็นปัญหาตอนที่ดูปัจจุบันยังไม่เป็นปัญหาในเรื่องการได้ดีแต่รถใช้ถนนเดินทางไกลอาจจะเพียอาจจะง่วงได้ระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะ
2: ทางกลับบ้านได้ความปลอดภัยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นพื้นที่ของทางด้านของถนนช่วงของจังหวัดนครปฐมนะตอนนี้ก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะยังไม่ ยังไม่เป็นปัญหาอู้แล้วก็คุณผู้ฟังทางเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยรายงานนะตอนช่วง 17:12 น.ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครทางคู่ขนานหน้าสถานีตำรวจทางหลวงสระบุรีมีอุบัติเหตุอยู่ค่ะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุรถกระบะนะดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาชนยังไงเพราะว่ารถเนี่ยมันตกลงไปในหัวหน้ารถเนี่ยมันทิ่มลงไปตรงบริเวณร่องที่ร่องที่เป็นในช่องทางคู่ขนานนะคะเออเนาะเดี๋ยวไงตรวจสอบอุบัติเหตุตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะคะตรงบริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงสระบุรีเลยนะทางคู่ขนานตรงจุดนี้นะคะก็เป็นรถกระบะนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคู่กรณีด้วยหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยก็เห็นแต่ว่ามีทางด้านของรถกระบะ1คันนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เพิ่มเติมกันให้อีกทีหนึ่งละกันนะคะเป็นถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าสถานีตำรวจทางหลวงสระบุรีนะคะคือก่อนหน้านั้นมันก็ติดอยู่แล้วด้วยนะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางหลวงพหลโยธินในช่วงนี้นะคะแล้วก็แถมยังมีอุบัติเหตุมาด้วยเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะมันก็อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถที่เสียหลักรถบรรทุกเนี่ยที่เสียหลักพลิกตะแคงอ่ะนะคะเป็นกม.ที่91+900ใกล้เคียงกันเลยอ่ะเพราะว่ารถบรรทุกขี้ยางที่เสียหลักพลิกตะแคงนี่อยู่ที่กม .92 คือเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปเล็กน้อยนะในช่องทางคู่ขนานก็เกิดอุบัติเหตุเลยโอ้โหนะเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังนะรถอาจจะแบบว่าคือรถติดกันมายาวพอเส้นทางหลักปุ๊บนี่ยังไม่แน่ใจว่าเขาวิ่งมาจากทางด้านข้างๆหรือว่ามาจากทางไหนแต่ว่ารถเนี่ยเขาไปตกอยู่ตรงในช่องทางคู่ขนานนะคะเป็นรถกระบะเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีนึงละกันนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้เราไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรจากร้อยตำรวจเอกปรวัตรกนกทองค่ะหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังน้อยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้กองคะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาท่านผู้กองจสร้อยครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
3: ทางผมนะครับก็คือเขตรับผิดชอบเนี่ยจะติดต่อกับทางหลวงหินกองนะฮะซึ่งตอนนี้ณเวลานี้ที่ท่านผู้ฟังได้รับรายงานจากจสร้อยจากที่คุณนัทยาเนี่ยแจ้งข่าวไปเนี่ยก็คือมันจะมีอุบัติเหตุนะ
1: ข
3: บวนข้าวที่ทองนะรถยางอ่ะนะครับก็จะมีท้ายแถวยาวหน่อยประมาณสัก5-6-7 กิโลแหละครับถ้าหลุดจากตรงนี้มาก็เมื่อกี้ก็เห็นว่ามีรถลงร่องกลางทางขนานเนา
1: ะ
3: หลุดจาก90มาเนี่ยเข้ามาในเขตผมเนี่ยคือรับผิดชอบในกม79มาเนี่ยนะครับยังคล่องตัวอยู่นะฮะ
1: จะมี
3: จุดชะลอก็คือถ้าทางนู้นเสร็จแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเคลียร์กันเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมารอชะลอตรงกม75-500ทางผมนี่แหละครับที่ก่อสร้าง
1: อ๋อค่ะค่ะ
3: ใช่
1: กมที่75 +500นะคะ
3: 500ใช่
1: ค่ะ
3: เลยบ้านสวน3มาบ้านสวน2บ้านสวน3มา
1: ค่ะ
3: ขาเข้านะ
1: ค่ะ
3: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่คุณนัทยาเรียนท่านผู้ฟังอ่ะก็คือให้วิ่งช่องทางหลักมา นะครับ
1: ค่ะ
3: ถ้าเกิดมาทางขนานเนี่ยคือแวะเข้าปั๊มก็ไม่เป็นไรก็คือพอเลยปตท.บ้านสวน3มาแล้วเนี่ยก็มันจะมีทางให้เราเบี่ยงเข้าตรงกม.ที่75+500
1: ค่ะ
3: นะครับเพราะว่าข้างหน้ามันไปไม่ได้มันปิดการจราจรทางคู่ขนานคือตอนนี้มีปั้นจั่นมีเสาเข็มลงมาแล้วล่ะเพื่อจะก่อสร้างยูเทิร์นอีกคู่นึงนะครับตรงกม .74
1: อ๋อค่ะค่ะ
3: ใช่เราก็มีทางหลักมาแล้วกันนะฮะส่วนถ้าทางสระบุรีเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยรถจักรยานเนี่ยคงผิวการจราจรเริ่มเปิดมาเต็มที่แล้วเนี่ยเปิดหน้างานมาทางผมเนี่ยล่องลงมาเนี่ยมาก็เข้าใจว่าน่าจะเริ่มมาอั้นในเขตผมนั่นแหละเพราะว่ามันจะมีจุดก่อสร้างอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
3: นะครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ตอนนี้ระยะทางนี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะกี่ร้อยเมตรตรงจุดนี้ที่เขาทำงาน
3: บริเวณจุดที่ก่อสร้างเนี่ยตรงที่ผมให้รถทางขนานเนี่ยเข้าทางหลักตรงกม.75+500ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
3: ครับจะมีชะลอก็คือบอกว่ารถที่เบี่ยงเข้าอ่ะนิดนึงอะไรเง
1: ี้
3: ยก็คือที่เข้ากันแทรกเข้าอะไรเงี้ยเข้าทางหลักนะพอหลุดจากตรงนั้นไปก็ใช้ความเร็วได้ปกติ
1: ค่ะ
3: เดินเข้ามาในกรุงเทพ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงจุดที่อุบัติเหตุตรงหนองแคไปแล้วก็ช่องทางด่วนกันมาตลอดยาวๆเลยดีกว่าอย่างนั้น
3: ก็ได้ครับก็จะขนานก็ด่วนเลยว่าเดี๋ยวมันมีทางให้เข้า
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือในพื้นที่รับผิดชอบของวังน้อยยังใช้การได้ดีอยู่นะคะ
3: ยังใช้การได้ดี
1: ค่ะค่ะยาวๆเข้าไปจนถึงนู่นเลยนะตรงบางไปอินถูกต้องไหมฮะตรงยาวตรงนู่นเลย
3: ก็คือยาวถึงวงแหวนเชื่อมต่อทางตะวันตกทางตะวันออกก็คือเรียกระดับโทเวีย
1: อ
3: ะไรประมาณ
1: ค่ะ
3: ใช้การได้ดี
1: ค่ะค่ะจะมีการคาดการไว้ไหมฮะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณสักเท่าไหร่แล้วรถเนี่ยจะแบบหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นอะค่ะ
3: ก็คือถ้าเกิดหลุดจากตรงหินกองมาได้เนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะเข้าเขตผมนั่นแหละน่าจะหนาแน่นนั่นแหละ
1: ค่ะตอนนี้ก็คือว่าสำหรับในส่วนของรถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอดีมันไปอั้นอยู่ตรงนี้เนาะตรงที่อุบัติเหตุตรงนี้นะถ้าไม่งั้นเมื่ออาจจะหลุดกันเข้ามากันตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าพอดีไปติดอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะ
3: ใช่ครับเพราะผมวางตัวอย่างคือเริ่มจัดการจราจรนะตั้งแต่15แหละก่อน15นาฬิกาแล้วเตรียมรับรถก็จะว่ามันมีอุบัติเหตุก่อน
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้สภาพอากาศเป็นไงมั่งอะคะ
3: ก็แจ่มใสครับยังไม่มีฝน
1: ยังไม่มีฝนแล้วยังไม่มีเขาฝนมานะคะ
3: อย่างครับอย่าง
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้กองคะ
3: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผมครับ
1: ค่ะก็เป็นพื้นที่ทางด้านของฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบนถนนพหลโยธินนะตอนนี้พอหลุดจากตรงช่วงของหนองแคมาตรงนี้เนี่ยก็จะใช้การได้ดีมาตลอดเลยนะจนเข้ามาจนถึงพื้นที่ของวังน้อยมาทางด้านของตรงต่างระดับตรงบางปะอินหรือแล้วก็คุณจะไปขึ้นทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9หรือว่าจะตรงมาทางด้านผลโยธินเข้ามารอบในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาดูเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนมอเตอร์เวย์ตอนนี้เท่าที่ดูนะรถที่มาจากตรงช่วงของบริเวณทับช้างนะคะเข้ามาจากทางศรีนครินทร์เนี่ยมุ่งหน้ามาตรงทับช้างเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมาชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณจากตรงต่างระดับทับช้างเนี่ยแหละค่ะที่จะไปทางด้านของล่มเกล้านะคะตอนนี้การจราจรเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าคือน่าจะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะมีผู้ใช้เส้นทางกันเยอะในช่วงนี้นะคะรถเริ่มหนาแน่นแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงต่างระดับทับช้างแล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆต่อเนื่องมาจนถึงตรงทางด้านบริเวณก่อนถึงตรงต่างระดับล่มเกล้าเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากตรงทางด้านของลักกระบังมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณต่างระดับล่มเกล้าในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวกันตรงประมาณกม.ที่11บวก350นะคะที่ผ่านมาจากทางด้านของสุนทรภูมิเข้ามาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับร่มเกล้าพอพ้นจากตรงบริเวณต่างระดับร่มเกล้ามาแล้วเนี่ยมาทางด้านของทับช้างก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะก็คือเหมือนกับว่าหัวแถวของทั้งสองฝั่งขาเข้ากับขาออกนี่อยู่บริเวณเดียวกันเลยก็มอใกล้ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นตรงบริเวณต่างระดับไม่ใช่ต่างระดับขออภัยเป็นด่านลาดกระบังก็จะมีการชะลอตัวอันนี้ก็เป็นประจำอยู่แล้วนะชะลอตัวที่ตรงบริเวณหน้าด่านลาดกระบังนะด่านเก็บเงินที่ตรงด่านตรงช่วงลาดกระบังก็จะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้รถเนี่ยที่จะเข้าด่านมีปริมาณเยอะอยู่นะเท่าที่ดูตอนนี้แต่ว่ายังไหลๆตามกันมานะคะอาจจะมีการชะลอตัวกันบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งพอผ่านจากด่านลาดกระบังมาแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนที่จะเข้าด่านมีปริมาณเยอะอยู่นะเท่าที่ดูตอนนี้แต่ว่ายังไหลๆตามกันมานะคะอาจจะมีการชะลอตัวกันบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งพอผ่านจากด่านลาดกระบังมาแล้ว

0: างเลยนะไปจนถึงนู่นเลยบางปะอินนู่นเลยนะคะก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางพื้นที่กรุงเทพชั้นในณขณะนี้นะคะมีที่แน่นๆอยู่เนี่ยจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีอยู่2เส้นก็คือตรงบริเวณถนนพระราม1โอ้เดี๋ยวกันนะทางด้านของพระราม4ตรงช่วงของบริเวณจากสะพานเหลืองมาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านต่อเนื่องมาทางด้านของศาลาแดงตอนนี้เนี่ยก็เห็นน่าจะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นราบแต่ว่ารถที่จะขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกแต่พื้นราบเนี่ยก็จะดูแลอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ยังไม่เป็นปัญหาติดขัดนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ตรงแถวบ่อนไก่ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งขาออกจะมีรถแน่นๆช่วงแถวสะพานเหลืองที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านนะคะแล้วก็บนถนนพระราม1ช่วงที่มาจากทางด้านเจริญผลนะมุ่งหน้าไปทางด้านของปทุมวันนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถบรรทุกขนขี้ยางตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วดาบวงนรวัตรทนหนองแวงนะคะผบ.หมู่งานจราจรสภ.หนองแคค่ะดาบค้าสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ก็ได้นำรถที่เกิดเหตุออกจากที่เกิดเหตุโดยปลอดภัยครับขนขี้ยางก็เก็บเข้าข้างทางเป็นที่เรียบร้อยครับการจราจรได้แล้วครับ
0: ค่ะเคลื่อนย้ายได้ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ตอนประมาณ 4:50 ครับผม
0: 4:50 ก็เมื่อสักพักนี้เอง
1: เมื่อสักพักนี้ครับ
0: ค่ะก็คือตอนนี้รถสามารถวิ่งได้แล้วทั้งในช่องทางด่วนช่องทางคู่ขนานได้หมดแล้วนะคะ
1: ครับผมวิ่งได้ 100% เลยคร
0: ับ ค่ะก็เดี๋ยวคงต้องเร่งระบายรถเพราะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวแบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี
1: ้ครับตอนนี้รถสะสมก็เริ่มจะเคลื่อนตัวได
0: ้
1: เพิ่มความเร็วได้มากขึ้นคร
0: ับ ค่ะอ่ะได้ค่ะก็ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คือต้องเร่งมือนะพอรถมันเริ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดาบค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับใครที่กำลังเดินทางเข้ามาในเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าตอนนี้อุบัติเหตุตรงช่วงกม92เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็รวมถึงทำการเคลื่อนย้ายขี้ยาที่บรรทุกลงที่บรรทุกมาแล้วมันตกกระจายอยู่เต็มถนนเนี่ยตอนนี้พ้นกีดขวางหมดแล้วเปิดการจราจร 100% แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: น้องจ๋า

0: เราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าจะมา
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
10: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ

ช่วงนี้นะคะมีคุณอิทธิค่ะจ้างบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone ตัวเครื่องสีดำนะคะ ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวนั่งรถมาจากที่วัดบวรค่ะที่ถนนพระสุเมรุไปลงที่ซอยจุฬา20เมื่อตอนช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่เองนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่วัดบวรนะคะแถวๆถนนพระสุเมรุไปลงที่ซอยจุฬา20ลองดูนิดนึงนะว่ามีโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้บนรถเนี่ยคุณเจอหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเจอแล้วก็ส่งคืนเจ้าของเขานะคะก็ติดต่อเข้ามาที่จสร.ได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเราจะได้ประสานงานกับทางเจ้าของให้ส่งคืนกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้

0: นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะคะจนถึงตอนนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายทั้งในส่วนของรถที่เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ยังมีเรื่องของขี้ยางที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันตกอยู่บนถนนกระจายตอนนี้เขาก็ตักกันพ้นกีดขวางแล้วก็เปิดการจราจรไปได้หมดทุกช่องทางแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะน่าจะแบบว่าเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวยันดูทางรอบในนิดนึงนะเพราะว่าเป็นห่วงทางด้านของฝั่งที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยพอหลุดจากตรงจุดที่เกิดเหตุตรงกม92ตรงแถวๆน้องแคตรงนั้นมาแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะเข้ามารอบในตอนนี้ก็ยังคงยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเลยนะสภาพการจราจรทั้งพื้นราบทั้งบนทางด่วนอ๋อแต่ว่าทางช่วงของบริเวณถนนวงสว่างนะคะที่ลงมาจากสะพานพระราม7แม้วันนี้มีคนมาใช้เส้นทางตัวนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะทำให้รถที่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงสว่างในช่วงต้นๆที่ลงมาตอนแรกเนี่ยก็จะมีมองดูแล้วเนี่ยจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ก็ต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะตอนนี้ก็ยังคงไม่เป็นยังคงเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหาบนถนนงามวงวานฝั่งขาออกช่วงที่มาจากทางสะพานข้ามแยกบางเขนนะตอนนี้ตรงสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้าไปพงเพชรยังคงใช้การได้ดีเลยนะคะก็อาจจะมีรถปริมาณเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามแยกพงเพชรเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแครายก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดค่ะบนถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามายังมีรถเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเลยจากเซ็นทรัลนอร์ธวิลล์มาเล็กน้อยก็จะเริ่มในช่องทางหลักเนี่ยก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะคุณไกรศักดิ์ค่ะไปเจออุบัติเหตุอยู่ที่ถนนวงแหวนกาญจนาตะวันตกนะคุณไกรศักดิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะจุดอุบัติเหตุอยู่ตรงไหนอะคะ
1: เส้นกาญจนาขาเข้าครับ
0: อืมค่ะช่วงไหนคะ
1: ช่วงทางเข้าตรงเรียนเทพศิรินเลยครับ
0: อ๋อตรงแถวๆโรงเรียนเทพศิรินเป็นรถอะไรอ่ะคะ
1: น่าจะชนราวเกาะกลางเลนในคู่ขนานนะครับตรงเกาะกลาง
0: อืมเป็นรถอะไรคะ
1: มอเตอร์ไซค์ครับ
0: จักรยานยนต์อ่ะแล้วคนขับเป็นไงมั่ง
1: ใน1-2รายเลยน่าจะหนักนะครับม
0: ี
1: กระดูกกระดิกเลยน่าจะพับอยู่คนนึงแหละน่าจะมาแรงมากจนมอเตอร์ไซค์พังเพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดเอง
0: ค่ะเขาซ้อนท้ายกันมา2คน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปชนเอาขอบทางอันนี้แล้วก็นิ่งไปเลยทั้งคู
1: ่นิ่งเลยครับอาจจะมาแรงมาก
0: ค่ะค่ะแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือมีใครให้การช่วยเหลือยัง
1: ผมผ่านมาเหตุเพิ่งเกิดเจ้าหน้าที่ยังไม่มีเลยครับ
0: อ๋อค่ะอุ้ยแต่รถก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: คนชะลอดูกันคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: คนชะลอดูเหตุพอเห็นไหมคะว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย
1: ผู้ชายทั้งคู่เลยครับ
0: ผู้ชายทั้งคู่เลยนะคะเขาใส่หมวกกันน็อกไหม
1: มองไปทั้งสองคนหมวกน็อกไม่มีแต่ไม่รู้ก็ใส่หรือเปล่าเพราะจะหลุดออกหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีครับผม
0: ดูแล้วดูพอที่จะสังเกตได้มั้ยเป็นวัยรุ่นไหมคะ
1: กลางครับวัยกลางคน
0: นะ
1: แต่ว่า20-30นี่แหละคร
0: ับ
1: อ
0: ืมค่ะค่ะอยู่ตรงช่วงของบริเวณอันนี้เขาก็เป็นทางคู่ขนานใช่ไหมตรงนี้
1: ใช่ทางคู่ขนานแต่ว่าราวคนตรงราวก่อกลางครับ
0: ค่ะตรงราวกลางคืออันเบี่ยงออกไปทางขวามือเหรอคะ
1: ใช่ตรงข้ามประทางแยกเข้าโรงเรียนเทพศิรินเลยครับ
0: อ๋อค่ะตรงนั้นที่มันจะมีเลยปั๊มปตท.มาหน่อยนึงไหม
1: ใช่ครับผม
0: นิดนึงนะอ่ะได้ได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เพราะว่าโอ้ถึงกับว่าชนแรงถึงขนาดว่านิ่งไปเลยทั้งคู่นะคะ
1: ครับดัง
0: อืมๆค่ะแล้วก็คือตอนที่คุณไกรศักดิ์ผ่านมารถมันแน่นๆอยู่แล้วหรือว่ายังไง
1: เพิ่งเกิดยังมาเล่นครับผมมายังไม่ชะลอดีครับผม
0: อ๋อแต่เพิ่งมาชะลอ
1: ตอนนี้น่าจะชะลอแล้วนะครับเพราะหนักคนชะลอด
0: ูมันอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้วยเนาะตรงนั้นแล้วมันเป็นจุดชุมชนด้วยเหมือนกันนะตรงนี
1: ้ได้ครับผมเหตุเพิ่งเกิดเลย
0: อืมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันตรายนะคะเนี่ยในช่องทางขนานนะคะของทางวงแหวนกาญจนาตรงช่วงก่อนถึงทางเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาเล็กน้อยก่อนถึงทางเข้าโรงเรียนเล็กน้อยอ่ะนะคะเป็นจักรยานยนต์ค่ะเสียหลักชนขอบทางทางด้านของขวามือของทางคู่ขนานแล้วก็คนที่ทั้งคนขับกับคนซ้อนมาตอนนี้บอกว่าได้รับบาดเจ็บหมดสติอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็รถที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้เขาเริ่มแบบว่ามีการชะลอดูรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะก็ไม่ต้องชะลอดูนะคะเดี๋ยวจะส่งผลเรื่องของการจราจรติดขัดได้ยังไงซะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปเลยนะคะส่วนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วย อำนวยการจราจรแล้วก็ให้การช่วยเหลือในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตรงจุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็มากันที่เดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามามีคุณอัดนะคะแจ้งบอกว่าใช้เส้นทางสะพานข้ามแยกรามกำแหงฝั่งขาเข้าตรงบริเวณช่วงเหนือแยกรามมาทางลงถนนพระราม9ใกล้ๆกับทางด้านของแยกลำมาศูนย์การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียค่ะตรงจุดนี้ เป็นรถแท็กซี่สีชมพูจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก่อนถึงทางลง KPN ประมาณสัก500เมตรได้เป็นรถแท็กซี่สีชมพูนะคะจอดอยู่ตรงบริเวณก่อนถึงทางลง KPN ประมาณสัก500เมตรระมัดระวังด้วยนะคะจุดนี้ก็ส่งผลให้สภาพการจราจรนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวมาได้ช้าแล้วนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจร เส้นทางทางด้านของฝั่งทนนะตอนนี้ไปดูทางถนนสุขสวัสดิ์ตอนนี้การจราจรทางด้านของสุขสวัสดิ์ไม่เป็นปัญหานะสำรวจดูยาวๆตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงมาจากต่างระดับกาญจนาพิเศษมุ่งหน้ามาทางวงแหวนอุตสาหกรรมมาทางลงสะพานพระราม9เข้าไปที่บริเวณบางปะแก้วต่อเนื่องไปจนถึงดาวคะนองตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาบนถนนเจริญนครณขณะนี้เนี่ยบนถนนเจริญนครเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงที่แล้วนะคะก็ตรงช่วงของบริเวณที่จะผ่านตรงหน้าไอคอนสยามเนี่ยแหละค่ะที่จะมีปริมาณรถหนาแน่นนะฝั่งที่มาจากทางเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองสานรถก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆพ้นจากตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยก็จะไปได้เพิ่มมากขึ้นนะได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันเลยก็คือจะช้าก่อนที่จะผ่านช่วงหน้าไอคอนพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามาบนถนนบนสะพานตักสินในช่วงนี้นะคะรถที่ใช้ถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินณขณะนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีการชะลอตัวนะคะช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตักสินนะอันนี้ก็ชะลอต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสาทรเหนือนะเนื่องจากว่าก็จะมีปริมาณรถเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้นะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวิทยุก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยค่ะส่วนบนถนนสาทรใต้ตอนนี้รถที่มาจากแยกนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางแยกสาทรสุรศักดิ์ตอนนี้รถติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายจะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าโรงพยาบาลเซนหลุยนะคะยังเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะก่อนหน้านั้นที่มาจากแยกวิทยุมาแยกตัดกับถนนนราธิวาสนี่ไม่เป็นปัญหานะยังคงใช้การได้ก็จะไปเจอท้ายแถวตรงแถวหน้าโรงพยาบาลเซนหลุยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่ายังติดขัดอยู่ตรงช่วงไหนยังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้เราไปพักรอเคารพธงชาติช่วง18:00 นกันค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี่
7: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โอ้เร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
12: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
15: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
16: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
17: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
18: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
16: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
18: ใช้แอปของจตุร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจตุร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
19: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร.ขอเชิญชวนสมาชิก EasyPass
0: วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
17: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
20: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนให้ผมน้ำ
1: มาปอกิน
2: น
1: ้
2: ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟขนาดไหนต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา10นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะวันนี้มาอากาศไม่ค่อยร้อนเนาะร้อนไหม
2: ไม่ค่อยร้อนนะ
1: ไม่ค่อยร้อนแต่ก็ยังไม่มีฝนเนาะ
2: ไม่มีฝนแต่ว่าหลายวันไม่ได้เจอแต่ฝนทุกวัน
1: เจอฝนทุกวันนะ
2: เอาไปอยู่กันร่างกาย
1: ไปต่างจังหวัดมาเนาะก็เลยแบบไปเจอฝนนะ
2: แต่กรุงเทพนี่ฝนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมที่ผ่านมาม
1: ันก็มีบ้างเหมือนกันจะมีอยู่วันนึงที่ฝนงั้นจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นวันศุกร์หรือไงเนี่ยสักอย่างเนี่ยที่เป็นเลนบอมมาแถวดอนเมืองแถวอะไรเงี้ยวันพฤหัสวันพฤหัสนะบอกว่าตกมาแบบตุ้มเดียวแบบว่าน้ำท่วมเลยแถวสายไหมแถวดอนเมืองแถวนั้นแต่ก็ตกไปท่วมเหมือนกันนะตกหนักแต่ไม่นานนะคะพูดถึงเรื่องของฝนตกที่พื้นที่ทางด้านของจังหวัดเชียงรายที่แม่สายกับเชียงแสนเมื่อคืนเนี้ยเขาก็มีฝนตกต่อเนื่องกันมาแบบว่าติดต่อกันพอสมควรเลยทีเดียวนะทำให้ทางด้านของที่แม่สายปริมาณฝนที่วัดได้เนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ152มิลลิเมตรเขาก็มีแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดคือทุกอย่างสถานการณ์กลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะก็คือน้ำระดับน้ำก็ลดลงหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนช่วงที่น้ำขึ้นน้ำระดับน้ำสูงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการน้ำบางส่วนเนี่ยมันจะทะลักเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชนด้วยนะอย่างทางด้านของที่เชียงแสนเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่ามันจะมีน้ำที่มาจากทางด้านของอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งลำน้ำที่มันต่อเนื่องมาจากทางด้านของเมียนมาที่ในเมียนมาเขามีฝนตกเยอะพอน้ำพอฝนตกมันก็ลงมาที่ในลำน้ำมันก็ไหลเข้ามาที่ทางด้านของเข้าสู่ที่ประเทศไทยด้วยนะก็ส่วนหนึ่งก็เลยทำให้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นที่เชียงแสนเนี่ยที่เชียงแสนเองเนี่ยเขาก็มีการนำเอากระสอบทรายมากั้นในพื้นที่นะทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกระสอบทรายเหมือนวิกแบ็กอะสูงกั้นสูงใช่ใช่ใช่สูงขึ้นไปประมาณสัก3เมตรได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของที่เชียงแสนนะส่วนที่เชียงที่แม่สายที่แม่สายเองเนี่ยเขาก็มีการเอาเสริมเรื่องของบิ๊กแบ็กอะไรพวกนี้มาด้วยเหมือนกันนะแต่ระดับน้ำตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วแล้วก็เลยเรียนถามทางด้านของท่านอำเภอแม่สายบอกว่าอันนี้มันเป็นการป้องกันเฉพาะหน้าแล้วมีแผนระยะยาวไหมในส่วนของการทำแนวป้องกันทางท่านนายอำเภอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของแผนระยะยาวมีแน่นอนตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเรื่องของเสนอแผนในการทำแนวป้องกันตรงนี้ตอนนี้ผ่านในส่วนของการสอบถามความคิดเห็นทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว3รอบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอต่างๆตรงทางด้านของทางจังหวัดซึ่งต้องมีงบประมาณอีกประมาณสัก 3,400 ล้าน
2: สูงมากเลย
1: แต่ว่าคงไม่ได้สร้างในเร็วๆนี้อีกประมาณหลายปีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็คงต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะเราเห็นภาพอย่างที่แม่สายตลาดสายลมจอย
2: จ
1: ังหวัดเนี้ย
2: เจอประจ
1: ำใช่ม
2: ั้ยหนักด้วย
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรที่มันจำเป็นมันต้องทำต้องทำนะดีกว่าที่แบบว่าพอน้ำมาทีความเสียหายมันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนอกจากที่เชียงรายแล้วเนี่ยก็ยังมีทางด้านของที่เพชรบูรณ์ที่หล่มเก่าหล่มสักก็มีระดับน้ำเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็วันนี้ทางด้านของปภ.เองเขาก็มีการประชุมกับทางด้านของ17จังหวัดไม่ใช่7จังหวัด17จังหวัดที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมเขาเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะนะก็มีการเตรียมการอย่างที่แม่สายเนี่ยเขาก็เตรียมก่อนหน้านี้เขาก็มีการซักซ้อมมีทำการทำความเข้าใจกับทางด้านของประชาชนที่ในพื้นที่กันหมดเรียบร้อยแล้วว่าแล้วก็รวมถึงมีการจัดเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอะไรต่างๆว่าถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นเนี่ยจะต้องทำตามลำดับอะไรก่อนหลังนะอันนี้ก็คือบอกว่าคือเอาประสบการณ์จากปีก่อนๆมาแล้วก็มาปรับเป็นแผนนะแล้วในพื้นที่เองเขาก็มีการส่งข้อความผ่านเซลล์บอสแคสกันแจ้งเตือนเห็นบอกว่าถ้าเกิดคือการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นสเต็ปอะแบบพื้นที่ที่จุดแรกมาจุดที่สองจุดที่สามจนมาถึงตรงที่เป็นชุมชนเนี่ยพอแจ้งมาจุดแรกระดับน้ำมันสูงแล้วก็จะแจ้งมาทางด้านรอบในทางรอบในเองเขาก็จะได้มีเวลาที่ในการอพยพการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำที่เรายังมันเริ่มเข้าหน้าฝนนะทุกทีเวลาเข้าหน้าฝนทีไรเราต้องติดตามเรื่องของน้ำกันทุกทีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเมื่อตอนช่วงประมาณสักสายๆมีเหตุไฟไหม้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไฟไหม้อู่คือตอนแรกนึกว่าเป็นอู่ซ่อมรถแต่ว่าเป็นอู่ที่เขานำรถเนี่ยมาแยกชิ้นส่วนเป็นอะไหล
2: ่
1: มาแยกชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แล้วปรากฏว่าอู่เนี่ยมันอยู่ภายในซอยรัชดา36แยก11แล้วอู่เนี่ยมันเหมือนอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยคอนโดโรงแรมอะไรต่างๆหมดเลยไฟขึ้นสูงแรงมาก
2: แล้วมีระเบิดด้วย
1: คือที่เป็นเสียงระเบิดปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของแอร์แบ็กที่ในรถที่อยู่ในอู่นั่นแหละมันบวมพอมันบวมเสร็จก็มันก็ระเบิดขึ้นมานะคะก็ปรากฏว่าแสงเพลิงเนี่ยแสงคือกลุ่มควันมันเห็นได้จากระยะไกลมากคือเข้าไปดูในแบบถึงเห็นว่าไอ้ตรงที่มันเป็นอู่เก็บอะไหล่รถยนต์ตรงนี้มันอยู่สุดซอยพอดีสุดซอยพอดีแล้วก็ล้อมรอบด้วยโรงแรมคอนโดอะไรต่างๆตรงนี้นะก็เลยทำให้ไฟเนี่ยเนื่องจากว่ากำแพงเขาเรียกอะไรกำแพงมันติดกันติดกันกับทางด้านของอู่ตรงนี้กับโรงแรมที่อยู่ข้าง
2: ๆ
1: ไฟมันก็ลามเข้าไปในห้องพักที่ในโรงแรม
2: ก็ได้รับความเสียหายด้วย
1: ใช่ก็ประมาณคือนอกจากที่นี่ที่เห็นอยู่ก็คือที่โรงแรมยูโฮเทลแล้วก็ยังมีคอนโดที่อยู่ใกล้ๆด้วยก็ได้รับความเสียหายอันที่เป็นที่แบบว่าเสียหาย 100% จากเหตุเพลิงไหม้อันนี้นอกจากที่อู่อันนี้แล้วก็ยังมีห้องพักที่ของโรงแรมเนี่ยที่เสียหายทั้งหมดเลยเนี่ย 1-2 ห้อง
2: ครับ
1: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบเสียหายบางส่วนแล้วก็มีเรื่องของควันอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะเมื่อหลังจากที่เหตุการณ์ไฟดับเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้ช่วยผอ.เขตจตุจักรบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยต้องไปตรวจสอบดูก่อนว่าความเสียหายคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีสมมติคือห้องที่เป็นโรงแรมเนี่ยอันนี้เขาต้องได้รับการทางด้านของทางประกันน่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าในห้องนั้นน่ะเขามีลูกค้าเข้าไปเช็คอินด้วยหรือเปล่าถ้ามีลูกค้าเช็คอินก็คือต้องมีเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในห้องนั้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างในการตรวจสอบเห็นบอกว่ามีห้องทั้งหมดเนี่ยทั้งได้รับความเสียหายมากเสียหายน้อยต่างๆรวมๆกันประมาณ20กว่าห้องเพราะมันเป็น3ตึกที่ล้อมอยู่นะแต่ว่าที่อู่เนี่ยทั้งหมดเลยไม่หมดเลย 100%ก็เห็นบอกว่าไม่มีประกัน
2: อู่นี้นะ
1: ค่ะไม่มีประกันด้วยแต่มันเป็นรถที่แบบว่ารถที่เข้ามาเอาแยกชิ้นส่วน
2: ชำแหละชำแหละชิ้นส่วน
1: มาชำแหละชิ้นส่วนมาเป็นอะไหล่แบบนี้นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะทางด้านของสำนักงานเขตเองเขาก็ไปตั้งโต๊ะรับแจ้งในส่วนของคนที่ได้รับผลกระทบนะในบริเวณใกล้เคียงกันตรงแถวนี้เขาบอกว่ามีร้านซักรีดก็ใครได้รับผลกระทบยังไงก็ให้ไปแจ้งกับทางด้านของทางสำนักงานเขตเขาได้เลยนะคะอันนี้เป็นเหตุทางด้านของไฟไหม้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุค่ะจริงๆอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงสายๆแล้วนะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกขี้ยางรถบรรทุกขี้ยางมาใช้เส้นทางทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้าปรากฏว่าพอวิ่งมาถึงตรงช่วงของพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรงหนองแคที่จะมุ่งหน้าเข้ามาวังน้อยรถเนี่ยเขาเกิดถลายตอนแรกเขาวิ่งมาในช่องทางหลักแล้วก็ถลายเข้าไปแล้วก็ไปนอนแอ่งแมงอยู่ในเส้นทางทางด้านของช่องทางคู่ขนานขี้ยางที่บรรทุกมาทั้งหมดก็เลยเทกระจาดลงมาขวางในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยรถก็ไปไม่ได้ประมาณกม.ที่92ตั้งแต่ช่วงสายๆก่อนเที่ยงค่ะ11โมงกว่าๆจนกระทั่งเพิ่งเคลื่อนย้ายไปได้เมื่อตอนช่วงประมาณตอนประมาณสักก่อน6โมงตอนช่วงนั้นน่ะนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองแครายงานตอนแรกเลยอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ ตอนช่วงที่คุณปุญญนุชต่อเวรบอกกับฉันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวทางเนี้ยทางคนที่บริษัทที่เขาขนส่งเนี่ยเขากำลังส่งรถมาเพื่อที่จะมาทำการขนถ่ายขี้ยางตรงนี้มาจากจังหวัดอุบล มาจากอุบลก็คือระหว่างรอเนี่ยก็คือท้ายแถวมันก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆก็คือรถที่เขาเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันก็มาต่อกันตลอดแล้วประเด็นก็คือว่าไม่ได้ว่าอะไรนะรถชะลอดูพอชะลอกันมาก็เลยช้ากันไปตลอดแล้วท้ายแถวประมาณก็มันเริ่มยาวออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะแบบว่าดูแล้วไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแผนจะรอให้ทางด้านของรถที่เขาเรียกมาจากอุบลเนี่ยไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีการเอารถตักขี้ยางเนี่ยให้พ้นกีดขวางมาเข้าข้างทางก่อนแล้วก็ยกรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็เคลื่อนย้ายก็เพิ่งจะดำเนินการเสร็จไปเมื่อตอนช่วงประมาณสัก17นาฬิกาเศษๆนะก็เปิดการจราจรได้ตามปกติเพราะว่าตอนที่ช่วงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยท้ายแถวยาวมากท้ายแถวยาวมากนะสำหรับเส้นทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้านะตอนนี้เนี่ยแถวๆนี้เป็นช่วงแถวๆอุบัติเหตุนะที่ฉันดูนิดนึง
2: ก่อนถึงหินกองไหม
1: ตรงแถวๆหินกองนั่นแหละน้องแคหินกองแถวนั้นน่ะ
2: ขาเข้ากรุงเทพ
1: ขาเข้ากรุงเทพแล้วก็คือรถในที่มาจากมิตรภาพอ่ะยังดีที่ว่ายังมาไม่ถึงเนาะตรงนี้ไปได้ก่อนนะถ้ามางานเนี้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยมาจากมิตรภาพเข้ามาทางผลโยธินตรงจุดนี้เนี่ยแล้วตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุไปได้เดือนคือนี้จะแบบงานยาวแน่นอน
2: อุ้ยนี่ถ้ารอรถมาจากอุบลนี่จะเสร็จเมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: จะมาถ
1: ึ
2: งเมื่อไหร่ก่อน
1: ใช่ก็คือก็เลยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องแบบว่าต้องเปลี่ยนแผนแหละรออย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารถที่เขาวิ่งมาเนี่ยคือรถมันในช่องทางหลักมันมาได้อยู่แล้ว
2: เพราะว่าขวางแค่คู่ขนาน
1: ใช่แต่ประเด็นก็คือว่าเขาชะลอดูกันไงเขาชะลอดูกันก็เลยทำให้เคลื่อนตัวไปได้ช้าแต่ว่าตอนนี้ก็หายห่วงแล้วก็คือเริ่มจริงๆรถที่ช่วงที่อุบัติเหตุอาจจะอยู่แถวๆประมาณนี
2: ้
1: แถวๆประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ดีเห็นไหมตอนนี้เริ่มดีขึ้นท้ายแถวเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วนะคะส่วนเส้นทางนี่เห็นไหมพอดีขึ้นปุ๊บเนี่ยไหลเข้ามาทางด้านของวังน้อยมาอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็ทางหลวงวังน้อยบอกว่าในเส้นทางของวังน้อยที่รับผิดชอบไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: เพราะว่ามันไปติดอยู่ตรงนั้นมันไปติดอยู่ตรงนั้น
2: ก็ยังมาไม่ถึงวังน้อยก่อนหน้านี
1: ้ใช่ใช่
2: ตอนนี้มาได้แล้ว
1: มาได้แล้วแต่ว่าถือว่ายังโอเคนะยังดีอยู่เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจราจรนะแล้วก็วันนี้นะคะมีเหตุที่ทางด้านของตากใบค่ะคุณบุษบงบุษปาวนิชรายงานบอกว่ามีเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสายสืบตากใบเข้าไปกดดันผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ที่ตากใบนราธิวาสตอนช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงปรากฏว่าคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไป2รายเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบของตากใบแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะบาดเจ็บอีกประมาณ3นายได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เขากำลังยังปิดล้อมติดตามจับกุมอยู่เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธปืนยาว M16 อยู่ที่ตัวด้วยนะคะตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดล้อมในพื้นที่อาวุธปืนยาวหนีออกนอกพื้นที่นะแล้วก็คือเขาจับบางส่วนได้แต่ส่วนคนที่เป็นคนยิงเนี่ยยังหลบหนีอยู่นะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายที่พลีชีพในเหตุการณ์อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านพลตำรวจโทอัชยนไกรทองก็ได้พูดคุยกันถึงกรณีที่มีน้องผู้หญิงที่รับจ้างหิ้วของไปที่ญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าถูกจับกุมเนื่องจากว่าไอ้ของที่หิ้วมาเนี่ยก็คือเป็นซองกาแฟแล้วพอตรวจสอบปุ๊บปรากฏว่าข้างในมียาเสพติดอยู่แต่โชคดีอย่างก็คือว่าหลังจากที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอบสวนสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันหลักฐานต่างๆมันไม่ได้โยงไปถึงตัวน้องผู้หญิงคนนี้ก็คือน้องเทียนอัยการก็เลยไม่ได้สั่งฟ้องก็เลยถูกส่งตัวกลับ ถูกส่งตัวกลับที่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงค่ำๆพอหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยปุ๊บนี่ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเชิญตัวน้องเทียนไปพบกับทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อที่จะมาซักถามข้อมูลจากเจ้าตัวเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างก่อนที่ตัวน้องเทียนเนี่ยจะกลับเข้ามาจะได้รับการปล่อยตัวทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานงานกันเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลขยายผลจนกระทั่งสามารถไปจับกุมตัวคนที่ว่าจ้างคนว่าจ้างที่เป็นชายชาวเวียดนามนะก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็จนกระทั่งไปจับกุมตัวได้ทางท่านผู้บัญชาการนะก็ฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าในลักษณะของการว่าจ้างของคนที่หิ้วของไปต่างประเทศตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ลักษณะบอกว่าสมมติครั้งแรกเขาก็จะหาก่อนว่าใครรับจ้างใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งของที่แบบไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลย
2: ในครั้งแรก
1: ในครั้งแรกใช่ส่งให้เดินทางไปที่ปลายทางเสร็จพออย่างเราเนี่ยสมมติเราได้แล้วก็ไม่มีอะไรหนีพอค่ำกลับไปซ้ำอีกทีหนึ่งกลับมาซ้ำอีกทีหนึ่ง
2: ก็คนเดิมเคยว่าจ้างแล้ว
1: ใช่
2: ก็คุ้นชินกันแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าพอไปถึงไม่ใช่ว่าจะส่งแบบ by hand ให้เลยนะพอไปถึงสนามบินปุ๊บไปส่งไปรษณีย์ที่สนามบินเพื่อส่งไปที่ปลายทางจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือไม่ใช่ว่าเราไปหิ้วไปให้คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางนี้เนี่ยก็คืออยากจะฝากให้กับทางด้านของคนที่ทำรับจ้างแบบหิ้วแบบนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เขามาเอาของมาให้เราเนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบว่าเอามาส่งให้ล่วงหน้าเขาจะมากระชั้นชิดในช่วงที่เราใกล้ๆจะเดินทางมันจะไม่มีเวลาตรวจสอบไม่มีเวลาเช็คคล้ายๆกับของกรณีของน้องแอร์มีนานเลยเนาะก็คือมาถึงปุ๊บก็รีบแบบแพ็คของขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: เวลามันไม่เหลือละทีนี้การจะไปตรวจสอบก็ยากจะปฏิเสธก็คงไม่ได
1: ้ก็คืออย่างนึงก็คือไว้ใจว่าเคยส่งกันมาแล้วไม่มีอะไร
2: ตรงนี้แหละ
1: แล้วก็ระยะเวลาที่จะตรวจสอบมันก็ไม่มีด้วยนะก็ต้องฝากเอาไว้เพราะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยทางท่านผู้บัญชาการบอกว่าพฤติกรรมมันคล้ายๆกันทั้งในเรื่องของพฤติกรรมการจ้างแล้วก็การตั้งชื
2: ่
1: อตั้งชื่อในไลน์อย่างของกรณีของน้องมีนาก็จะเป็นรถ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นอิงๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นกระบวนการ
2: เหมือนนิกเนมอ่ะ
1: น่าจะเป็นกระบวนการ
2: จ้างกัน 3,600 นะ
1: ใช่ก็คืออย่างอ่ะสมมุติถ้าจ้างดิฉันเนี่ยให้ถือกาแฟไป 3,600 โอ๊ยสบาย
2: เ
1: ด
2: ีย
1: วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบว่าไว้ใจไงก็เลยไว้ใจนะก็เลยไม่คิดอะไรนะอันนี้ตัวของตัวน้องเทียนก็บอกว่าเข็ดแล้วไม่กล้าทำแบบนี้แน่นอนต้องเข็ดนะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการขยายผลให้ข้อมูลเผื่อว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะสาวไปถึงคนอื่นได้
2: อ
1: ีกส่วนกรณีของน้องมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียรอศาลพิจารณาอีกทีตอนเดือนกันยานะคะก็ส่วนที่ว่าเขาทางไทยเองเนี่ยก็พยายามรวบรวมหลักฐานได้ส่งให้กับทางด้านของทางออสเตรเลียเขาพิจารณา
2: ครับ
1: นะคะฝากกันไว้ด้วยแล้วกันใครจะคิดว่าจะทำเรื่องของหิ้วของหิ้วเลยพวกนี้นะ
2: ก็ต้องง่ายนะคุณณัฐยาต้องแบบมันเป็นช่องว่างเลยนะเป็นช่องทางอ่ะ
1: ใช่แล้วก็
2: มิจฉาชีพหรือว่าพวกเนี้ยขายยาเสพติดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วก็ถามท่านผู้บัญชาการบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยของต้นทางของเราเองเนี่ยตอนขาออกอ่ะเราต้องมีความเข้มงวดอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าคือตอนออกจากชนบุรีไปได้ไงก็เลยงงนะว
2: ่
1: าเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เลยท่านก็บอกว่าก็คงต้องร่วมมือกันในเรื่องของการเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปประเทศปลายทางที่มีความเสี่ยง
2: ครับ
1: แบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องตรวจกันแบบเยอะหน่อยแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันอันนี้อย่าไว้ใจ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าจะไปหิ้วของเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเอาของมาให้เราให้เราไปซื้อดีกว่าเราไปซื้อเอง
2: บางคนก็บอกว่ารับหิ้วอย่างเดียวไม่รับซื้อท่านนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะฮะ
1: แต่
2: มันปลอดภัยกว่าไง
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมล่ะมันปลอดภัยกว่าแต่ลักษณะที่บอกว่าเอามาให้หิ้วเนี่ยจะเยอะกว่าเยอะกว่าที่ว่าจ้างที่ให้ไปซื้อก่อน
1: ก็คือเอามาให้เราหิ้วไปเนี่ยคือมันลักษณะแพ็คเรียบร้อยคือเราไม่กล้าแกะเราไม่กล้าแกะไง พราะว่าแกะไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซีนกลับมาได้เหมือนเดิมไหม
2: ขนาด
1: เค
2: สก่อนหน้านี้ที่บรรจุยาไอซ์ใน
1: กระเป๋าก
2: ระปุกมะขาม
1: มะขามใช่
2: ซึ่งก็อันนั้นก็แพ็คมาโอ้โหแบบหนาแน่นเลยนะ
1: ใช่ที่แม้กระทั่งที่แบบว่าที่ตอนนั้นที่เลยนะที่แพร่ไหมที่เขาใส่เข้ามาในไอแผ่นรองนั่งอะแผ่นรองนั่งนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันนะโอ้โหแบบมีความพยายามเนาะเราพวกที่กระบวนการค้ายาเสพติดพวกนี้
2: ครับ
1: แต่ยังไงก็ตามก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าต้องระมัดระวังนะอย่าแบบอย่าทำอะไรที่แบบว่าผิดกฎหมาย
2: ครับ
1: เพราะอันนี้เข้าใจว่าน่าต้องถูกอินเดียไม่ใช่ญี่ปุ่นแบ็คลิสต์ไปตลอดเลยน่าจะห้ามเข้าประเทศน่าจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะอ่ะก็ฝากคุณพัดไว้เท่านี้เลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ

0: 18 นาฬิกากับ35นาทีนะครับมาเจอกันในเย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่2สิงหาคมแล้วนะครับ2569พัดอภิธนการนะครับรับหน้าที่ต่อจากคุณณัฏฐยาดูแลกันจนถึงเที่ยงคืนนะครับเหมือนเดิมเย็นวันอาทิตย์บางท่านอยู่ระหว่างการเดินทางกันด้วยนะครับเข้ากรุงเทพหลายเส้นทางการจราจรเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังร่วมกันจัดรายการไปด้วยกันกับผมนะครับนะแจ้งข้อมูลร่วมกันรายงานสภาพการจราจรกันได้นะครับหมายเลขโทรฟรีครับดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808และหมายเลข1137นะช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่ไหนมีอุบัติเหตุที่ไหนมีอุปสรรคการเดินทางมีสิ่งของตกหล่นนะครับถนนเสียหายชำรุดนะครับก็แจ้งได้เลยนะครับที่จอสร้อยของเราทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับทาง X @JS100 นะครับ Radio รวมไปถึงทางด้านของ LINE @JS100 นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่เรามีช่องทางโซเชียลมีเดียครบทุกช่องทางทั้ง Instagram นะครับ TikTok นะ Facebook นะครับ YouTube ก็ติดตามรับชมจอสร้อยไลฟ์สดได้เลยนะครับตอนนี้รวมไปถึงทาง X นะครับนะหรือว่าทาง LINE @JS100 ก็ได้นะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 นะครับก็ง่ายๆเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับค้นหา JS100 แอป JS100 ของเราดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับมาติดตามการเดินทางกันครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณแป๊ะพระประแดงนะครับมีอุบัติเหตุสุขสวัสดิ์บริเวณช่วงหน้าวัดไตรมิตรนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับเบื้องต้นประสานไปกับทางสภ.พระสมุทรเจดีย์ให้แล้วนะฮะจุดนี้นะพี่แป๊ะนี่บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุก็คือบริเวณหน้าวัดไตรมิตรนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งด้านขาออกนะขาออกช่วงระหว่างวงเวียนหอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์มุ่งหน้ามาทางป้อมพระจุลนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยบอกว่ายังเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของพระราม2มีคุณโตแจ้งมานะบอกว่ามีอุบัติเหตุช่วงบริเวณเยื้องๆกับโรงพยาบาลวิภารามเป็นด้านขาเข้านะครับพระราม2จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับเห็นบอกคนเจ็บนี่หมดสติ1รายนะครับก็เพิ่มเติมนะครับเข้ามานะบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตนะมีผู้เสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจตรีธงชัยพังสุนันนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรรองสารวัตรมีผู้เสียชีวิตด้วยเหรอฮะเหตุนี
1: ้ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตครับเป็นชาว
0: มีผู้เสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจตรีธงชัยพังสุนันนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรรองสารวัตรมีผู้เสียชีวิตด้วยเหรอฮะเหตุนี้

0: แล้วมอเตอร์ไซค์ก็เบียดมาเลนซ้ายเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ติดล้อก็ไม่รู้ว่าไงก็สะดุดอะไรไม่รู้ครับนะแล้วก็ลงมาดูเป็นไปเหยียบเป็นคนไปแล้ว
1: โอ้ยครับโดนเหยียบที่บริเวณไหนของร่างครับเนี่ย
0: ขึ้นซี่ครับขึ้นซี่ครับ
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับรองสารวัตรผู้เสียชีวิต
0: ห้าสิบครับประมาณ50ได
1: ้เป็นเหมือนนักท่องเที่ยวเหรอฮะ
0: ใช่ครับเป็นชาวต่างชาติครับ
1: ครับอันนี้เกิดเหตุเมื่อช่วงกี่โมงได้ครับเนี่ยรองสารวัตร
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับ
1: โอ้ล่าสุดนี้ดำเนินการยังไงบ้างครับตอนนี
0: ้ตอนนี้มูลนิธิกำลังมาเก็บศพครับ
1: อ๋อครับที่เกิดเหตุนี่คือเป็นช่องทางหลักใช่ไหมฮะ
0: ทางด่วนนะครับช่องทางด่วน
1: เลนซ้ายนะฮะ
0: ใช่เลนซ้ายครับผม
1: โอ้แล้วตอนนี้ช่องทางหลักนี่ต้องปิดไหมครับตรงจุดเกิดเหต
0: ุไม่ปิดครับปล่อยให้วิ่งไปได้ครับสองเลน
1: ด้านขวาวิ่งได้ใช่ไหมฮะ
0: ครับสองเลนด้านขวาวิ่งได
1: ้จุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงไหนนะให้รองสารวัตรย้ำหน่อยฮะ
0: อยู่ตรงข้างโรงพยาบาลวิภารามครับขาเข้า
1: ครับขาเข้าในช่องทางหลักตรงข้ามกับวิภารามนะดูแล้วน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับเนี่ย
0: ใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังเก็บศพครับ
1: ขับรถติดไหมครับรองสารวัตร
0: ไม่ก็ไปได้ครับไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งคร
1: ับ
0: ไป
1: เรื่อยๆครับเอ๊ะวันนี้คนเข้ากรุงเทพเยอะไหมครับพระราม2
0: เยอะครับเยอะช่วงนี้เยอะมาก
1: เยอะนะ
0: ว
1: ัน
0: นี้เยอะครับมาที่เยอะมากครับ
1: ครับมีทางญาติของผู้เสียชีวิตมาหรือยังครับหรือว่า
0: ไม่มีเลยครับยังติดต่อไม่ได้เลยคร
1: ับ มีเอกสารมีอะไรติดตัวมาบ้างไหมครับเนี่ย
0: มีพาสปอร์ตอย่างเดียวครับที่เป็นหลักฐาน
1: ตอนนี้ทราบชื่อหรือยังครับรองสารวัตร
0: ยังครับยัง
1: เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบกันต่อไปมอเตอร์ไซค์นี้เป็นเหมือนกับจักรยานยนต์ของเขาไหมหรือว่าเขาเช่ามายังไงพอทราบไหมครับ
0: ไม่เช่ามาครับไม่เช่ามาจากภูเก็ตนะครับ
1: โอ้เป็
0: นภูเก็ต
1: โอ้เหมือนกับว่าขี่มาจากนู่นเลยฮะ
0: น่าจะมาจากภูเก็ตอะไรนะครับไม่ทราบด้วยเหมือน
1: โอ้โหเป็นรถทะเบียนภูเก็ตนะ
0: คร
1: ับ ครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะได้ครับยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันแล้วเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนรองสารวัตรอีกรอบนะครับถ้าเปิดการจราจรได้แล้ว
0: คร
1: ับขอบคุณมากนะครับรองสารวัตร
0: คร
1: ับรองสารวัตรนิดนึงฮะรองสารวัตรครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เห็นทะเบียนไหมครับพอจะเพิ่มเติมได้ไหมฮะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: เป็นจักรยานยนต์รุ่นไหนยังไงพอทราบไหมครับเพิ่มเติมได้นะครับ
0: ฮอนด้าคิกฮอนด้าคิก1กอไก่พอพาน
1: กอไก่พอพานนะ
0: ครับผม3431
1: 3431ภูเก็ตนะครับ
0: ครับภูเก็ตครับ
1: กอไก่พอพาน3431
0: ครับผม
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสารวัตรครับ
0: ครับผมครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจตรีธงชัยพังสุนันท์นะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยเป็นชายชาวรัสเซียนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวนะฮะเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเสียชีวิตนะครับตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณตรงข้ามวิภารามโรงพยาบาลวิภารามก็เป็นฝั่งขาเข้าของพระราม2ในช่องทางหลักนะครับผ่านได้2ช่องทางด้านขวานะครับช่องทางหลักแล้วกั้นช่องทางด้านซ้ายไว้นะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยใครตามหลังมาก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันขาเข้าพระราม2ณเวลานี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลัง

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earthร่วมสัมผัสประสบการณ์กรีนไลฟ์สไตล์สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณไกรศักดิ์แจ้งมาเมื่อช่วง 17:57 นาทีการจนาภิเษกด้านขาเข้านะครับบริเวณทางเข้าโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมีรถจักรยานยนต์มาชนกับรั้วกั้นถนนนะครับหรือว่าการ์ดเรนอยู่ช่องทางขวานะครับของช่องทางหลักที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงนั้นเห็นบอกว่ามีคนเจ็บนะครับนอนแน่นิ่งอยู่2คนมีคุณนิคมหนองแขมนะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ากู้ภัยเนี่ยนำคนเจ็บขึ้นรถไปแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนอำนวยการจราจรคุณนิคมเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 18:14 นาทีนะครับการจราจรณตอนนั้นเองเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเป็นฝั่งขาเข้าครับกาญจนาภิเษกบริเวณทางเข้าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรเข้ามาด้วยณเวลานี้เนี่ยการจราจรขาเข้ากรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังพหลโยธินนะครับช่วงก่อนถึงต่างระดับเลี่ยงเมืองสระบุรีเนี่ยรถติดนะครับมีปริมาณรถสะสมหนาแน่นทีเดียวนะฮะแล้วก็มาทางด้านของต่างระดับปืนใหญ่นี่ก็รถยังเยอะนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับช่วงวังน้อยเนี่ยรถเยอะครับตอนนี้เริ่มหนาแน่นเพราะว่าเป็นรถที่เดินทางมาจากต่างระดับสระบุรีจากทางมิตรภาพเนี่ยเข้ามาถึงทางวังน้อยแล้วตอนนี้นะฮะก็เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางมิตรภาพตอนนี้ดีแล้วนะครับเท่าที่ดูการจราจรของมิตรภาพเนี่ยที่มาจากทางด้านของลำตะคองนะฮะลงมาเนี่ยไม่มีสะสมเลยนะครับมาทางด้านของปากช่องนี่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับมาทางทับกวางเนี่ยก็ไม่มีติดเลยนะตรงนี้แล้วก็ย้อนหลังไปดูเนี่ยทางหลวงขอนแก่นนี่ก็ไม่มีรถเข้ามาเติมด้วยนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มก้อนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าในค่ำคืนนี้ผมไม่แน่ใจนะคืนนี้อาจจะมีมาอีกไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าช่วงวังน้อยเข้ามาทางต่างระดับบางปะอินเนี่ยถือว่าคล่องตัวนะครับถ้าเลยทางด้านของวังน้อยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้วงแหวนตะวันตกนะครับขออภัยตะวันออกเนี่ยวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9จะมีสะสมช่วงบริเวณหน้าด่านธัญบุรีนะครับแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะครับถ้าเลยด่านธัญบุรีมานี่ถือว่าคล่องตัวแล้วก็ทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะครับดูการเคลื่อนตัวก็ไม่ติดนะนะครับไม่ติดนะครับสายเอเชียขาเข้านะครับเท่าที่ดูณเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าภาพรวมดีมากนะครับสำหรับการเคลื่อนตัวนะครับยังไม่มีจุดไหนที่โอ้จะมีตรงบริเวณช่วงแยกหางน้ำสาครเนี่ยตรงเนี้ยที่ก็จะมีรถปริมาณเยอะนะครับบริเวณช่วงแยกหางน้ำสาครในด้านขาเข้าตัวนี้มีจุดซ่อมสร้างด้วยนะครับท้ายก็มีสะสมอยู่นะครับประมาณสักเกือบ1กิโลนะครับท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหาเหมือนกันตรงนี้นะครับถ้าเลยทางด้านของแยกหางน้ำสาครมานี่ก็คล่องตัวตลอดเส้นทางเลยนะครับยังไงให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะอุบัติเหตุในจุดที่มีรับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเคลื่อนย้ายกันไปแล้วนะครับอย่างกรณีของรถบรรทุกที่มีเหตุที่ผลโยธินนะฮะเป็นรถบรรทุกขี้ยางเนี่ยตรงนั้นก็เคลื่อนย้ายไปแล้วอันนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะครับการจราจรก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าที่ยังเหลือตกค้างคือแค่ปริมาณรถมากเท่านั้นเองนะครับท่านใดเดินทางอยู่เส้นทางไหนก็ช่วยเพิ่มเติมการจราจรกันได้นะครับที่จอสอร้อยของเราทักทายสวัสดีทาง YouTube ทุกท่านเลยนะครับเข้ามาพิมพ์ในช่องทางคอมเมนต์กันนะครับสวัสดีทางพี่จุกด้วยนะครับพี่จุกบอกว่าฟังทางวิทยุด้วยนะครับนะแล้วก็ทางคุณอภิชาตินะครับบอกยินดีต้อนรับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับทักทายคุณพักเคอินด้วยบอกวันนี้มาเสื้อสีเข้มเช่นเดิมผมชอบใส่สีเข้มอยู่แล้ว นะครับไม่มีวันไหนสีอ่อนเลยนะสวัสดีทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับมีคุณอิสระด้วยนะก่อนหน้านี้ใครที่เข้ามาทาง YouTube ก็พิมพ์ทักทายเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางช่องทางคอมเมนต์เราไลฟ์สดกันอยู่นะครับ
YouTube ช่อง JS100 Radio Official นะครับนะก็เดินทางกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างพรุ่งนี้หลายคนน่าจะเริ่มต้นทำงานนะครับวันแรกของเดือนก็ว่าได้นะนะฮะวันแรกของเดือนแล้วก็เป็นหลังจากที่หยุดยาวกันไปนี่มันคนบางคนที่หยุดยาวมากเลยเนาะเดินทางกันไปไหนกันบ้างก็มาแชร์มาเล่ากันได้นะครับผมเองเดินทางลงใต้นี่ฝนตกทุกวันนะครับเป็นภูมิภาคที่ชุ่มฉ่ำมากๆแล้วต้นไม้นี่ก็เยอะจริงๆคุณพักเคอินบอกว่าเสียงเหมือนไม่ค่อยสดใสเพิ่งจะหายป่วยมานี่ครับลงใต้นี่โดนฝนทุกวันครับนะฮะฝนนี่เขาตกกันแบบคือตกกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วหยุดไปตกอีกอะไรแบบนี้นะฮะเดินทางนี่ก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำมากๆนะครับเส้นทางแต่ละเส้นไปทั้งพัทลุงสตูลสงขลานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอากาศนี่เขามันเป็นอะไรที่จะใช้คำว่าอะไรเดียวคือมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวคุณผู้ฟังและยิ่งฝนตกลงมานี่คือมันเป็นกรีนเลยนะกรีนซีซั่นของแท้เลยนะครับนะอุดมสมบูรณ์มากต้นไม้เยอะจริงๆนะครับแต่ฝนเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแหมกลับมาถึงอากาศเปลี่ยนนะเป็นไข้นิดหนึ่งนะครับนี่ก็เพิ่งจะค่อยยังชั่วไปนะครับช่วงนี้ต้องใครเดินทางไปขึ้นเหนือเองด้วยลงใต้เองด้วยฝนเยอะเหมือนกันนะอย่างที่ภาคเหนือนี่ก็ตั้งแต่เช้าที่เราคุยอย่างกับคุณณัฏฐยาเนาะแม่สายเชียงแสนที่ฝนตกนะครับแล้วก็มีเรื่องของน้ำรอระบายโอ้โหปริมาณฝนนี่ถือว่าสูงมากนะครับอย่างที่แม่สายนี่152มิลลิเมตรโอ้โหปริมาณฝนนี่หนาจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าใครจะเดินทางไปที่ไหนในช่วงนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยไม่มีผลนะคุณผู้ฟังกับการเดินทางการขับรถเนี่ยผมเองเดินทางลงใต้เนี่ยรวดเดียวเลยนะอย่างวันที่ไปนี่950กิโลขับรถเดียวแต่ต้องมีแวะพักนะไม่ใช่บอกว่าไม่พักเลยนะแต่ไม่ได้แวะจังหวัดไหนเลยนะหมายถึงว่าลงยาวไปเลย900กว่ากิโลใช้เวลานี่คือแบบโหตั้งแต่เดินทางมานี่คือเป็นอะไรที่ทรหดที่สุดแล้วนะการเดินทางในทริปนี้นะทั้งขาลงแล้วขาขึ้นนะครับขาขึ้นนี่ออกตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนะครับจำได้เลยมาถึงนี่เที่ยงคืนนะโหเลยด้วยนะประมาณตีหนึ่งตีสองได้มั้งนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับเพราะเราเกรงความไม่ปลอดภัยและถนนหนทางที่ค่อนข้างมืดด้วยแล้วฝนตกด้วยรถบรรทุกรถขนทุเรียนนี่โอ้โหแต่ละเส้นทางนี่บอกว่ามีแต่รถขนทุเรียนเยอะมากนะครับทางใต้เนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องของไร่ทุเรียนแล้วก็มีการส่งออกกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางเนี่ยตามเส้นทางก็จะมีรถที่เขาขนส่งทุเรียนเนี่ยเยอะแล้วรถพวกนี้ก็จะใช้ความเร็วนะครับเราเองที่ใช้เส้นทางร่วมเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังนะครับแล้วก็ต้องขับไม่เร็วขับให้ปลอดภัยเพราะบางเส้นทางนี่มันมืดมืดจริงมืดที่คือมืดของแท้เลยสองข้างทางนี่คือไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นป่าหมดเลยนะครับมืดแบบเราก็ไม่เคยขับรถในที่ที่มืดขนาดนี้นะนะฮะก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ใช้เวลานานมากในการเดินทางนะครับแล้วก็ต้องไปหยุดชาร์จไฟฟ้าอีกแต่ละช่วงนี่ก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆไปครับนะไม่ได้รีบเร่งนะครับอยากเดินทางแบบปลอดภัยนะครับเนี่ยก็รีวิวให้นะสำหรับการเดินทางลงใต้นะครับช่วงนี้เนี่ยฝนเยอะฝนตกนะครับค่อนข้างชุกจริงๆขาลงไปเนี่ยตั้งแต่ประจวบและประจวบสุราษฎร์นี่ตกยาวเลยแล้วประจวบเป็นเส้นทางที่ยาวมากนะครับกว่าจะสิ้นสุดจังหวัดประจวบเนี่ยไปเจอชุมพรอีกสุราษฎร์อีกฝนตกต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังคือจะไปซาก็แถวๆทางด้านของทางพัทลุงละตรงนั้นฝนจะไม่ตกแล้วนะครับนี่แหละก็เรียกได้ว่ามาราธอนมากๆสำหรับการเดินทางใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับใครเดินทางไปไหนก็มาแชร์มาเล่ากันได้นะครับสวัสดีคุณรุ่งโรจน์ด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณพัฒนะฮะบางบอน4บางบอน4บางบอน5ใช่ไหมมืดๆมาแล้วครับอ๋อคุณไก่บางบอนนะครับฝนมาหรือยังไม่แน่ใจคุณไก่มืดๆมาเนาะคลึ้มๆแน่นอนใช่ไหมฮะขอบคุณที่เพิ่มเติมนะครับหยุดพักผ่อนขอบคุณคุณพักคีอินด้วยนะฟังเสียงกันออกเลยว่าเหมือนไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับ18:59 นเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:10 น.ครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับนะฮะคุณฟังมีรับแจ้งเหตุชายจะกระโดดสะพานกรุงทนนะครับรับแจ้งเมื่อช่วงเวลา18:20 น.นะครับเนี่ยครับตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio ในไลฟ์สดตอนนี้นะฮะเราจะเห็นภาพเนี่ยมีชายคนนี้ครับยืนอยู่บนสะพานสังฮีนะครับสะพานกรุงทนเนี่ยนะฮะพยายามจะกระโดดซึ่งชายคนนี้สวมเสื้อสีฟ้ายืนอยู่บริเวณนอกสะพานล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถเกลี้ยกล่อมแล้วก็ช่วยเหลือชายคนนี้เอาไว้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับนี่คือภาพระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับนะฮะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรับแจ้งเมื่อช่วง18:20 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณทามเมเนเจอร์ของโรงแรมแอปสแตร์แอตทอนนะครับอยู่ที่ถนนตะนาวนะครับนะมีชาวรัสเซียนี่เขาลืม MacBook ไว้นะครับสวัสดีครับคุณทามครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเป็นโรงแรมแอปสแตร์แอตทอนทอนนะ
1: ทอนครับ
0: ครับผมเรารายละเอียดนิดนึงครับเป็น MacBook ใช่ไหมสีอะไรยังไงครับที่หายไป
1: เป็น Mac ลูกค้าคุณแอนทอนแจ้งว่าเป็น MacBook สีดำครับวางอยู่บนเบาะหลังของแท็กซี่ที่เขาเรียกมาจากสุวรรณภูมิครับเป็นแท็กซี่สีขาวของสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิทะเบียนทอทหารออ่าง3271สีขาว
0: นั่น
1: มาถึงที่โรงแรมประมาณ18:02 น.
0: เมื่อช่วง18:02 น.
1: ใช่ครับใช่
0: นะฮะนั่งมากี่คนนะครับผู้โดยสาร
1: มีคนเดียวเลยครับลูกค้ามาคนเดียว
0: เป็นชาวรัสเซียนะผู้ชายเนาะมิสเตอร์แอนทอนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะเขามีสัมภาระมาเยอะไหมครับตอนที่เขานั่งมาเนี่ย
1: อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามีกระเป๋าเดินทางครับ
0: ครับแต่เอาลงมาหมดเว้นคอมพิวเตอร์ MacBook
1: คอมพิวเตอร์ที่บอร์ดหลัง
0: นะครับอยู่ในเคสไหมครับใส่กระเป๋าไว้ไหม
1: ไม่ใส่เลยครับ
0: ก็คือเป็น MacBook ตัวเครื่องสีดำเลยนะครับวางอยู
1: ่ใช่ครับ
0: โอ้นะครับยังไงก็ฝากทางผู้ขับขี่ด้วยนะฮะเขาเพิ่งมาเช็คอินหรือเปล่าครับที่โรงแรมหรือว่า
1: ใช่ครับใช่
0: ไม่แน่ใจว่าอยู่กี่วันเนาะเอาเป็นว่าฝากทางผู้ขับขี่ก็ได้สีทะเบียนครบเลยได้ทราบพอจะทราบชื่อคนขับไหมครับเนี่ย
1: ชื่อคนขับไม่ทราบแต่พอดีเขาคืนตั๋วสีขาวไปกับคนขับด้วยเลยไม่มีข้อมูลด้านคนขับเลย
0: ครับก็เดี๋ยวยังไงเราอาจจะติดตามเพิ่มเติมให้นะครับก็มีความสำคัญมากๆเลยนะเป็นคอมพิวเตอร์ MacBook นะครับสีดำนะได้ครับก็ตอนนี้ทางลูกค้านี่ก็ยังอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับใช
0: ่ได้ครับเดี๋ยวย้ำออกอากาศให้นะคุณทามนะครับยังไงถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราจะรีบแจ้งกลับทางคุณทามด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับคุณทามครับผมสวัสดีครับ ก็เป็นคอมพิวเตอร์ MacBook นะครับตัวเครื่องสีดำนะทำยังไงฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับแท็กซี่สีขาวทะเบียนทอทหารออ่าง3271นะทอทหารออ่าง3271กรุงเทพนะครับผู้โดยสารนั่งมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมาลงปลายทางที่โรงแรมนะครับแอปสแตร์แอดทอนทอนถนนตะนาวนะครับเนี่ยนะเมื่อช่วง18:02 น.ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับเป็นของชาวรัสเซียนะชาวต่างชาติเขานั่งมาคนเดียวนะครับอยู่เบาะหลังนะครับถ้าเหลือบหันหลังมานี่ก็เจอหรืออาจจะเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นต่อแล้วเจอหรือเปล่าเนี่ยยังไงช่วยสะกิดคนขับด้วยนะครับยังไงถ้าฟังอยู่แจ้งเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะขอให้มีข่าวดีนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใหญ่นะมันก็เห็นง่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น MacBook นะครับสีดำไม่ได้อยู่ในกระเป๋าด้วยก็ขึ้นมาก็น่าจะเห็นเลยล่ะสำหรับผู้โดยสารรายต่อไปนะก็ยังไงช่วยแจ้งคนขับก็แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยได้เลยนะครับขอให้มีข่าวดีนะก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับ ล่าสุดเนี่ยเราติดต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วทางสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาให้เบอร์คนขับแท็กซี่นะครับแล้วเราทราบชื่อคนขับแล้วด้วยนะคนขับรถแท็กซี่คันนี้ชื่อว่าคุณทรงเกียรติโคตรบัญชาตอนนี้ทางทีมงานจอสอร้อยเราพยายามติดต่อคุณทรงเกียรติแต่ยังไม่ได้รับสายนะครับโทรไปแล้วนะครับแต่ไม่รับสายนะฮะยังไงเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่ออย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็ทราบชื่อแล้วได้เบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะครับก็เอาใจช่วยขอให้นักท่องเที่ยวเขาได้ของคืนนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะครับเราก็พยายามนะคุณผู้ฟังใครที่แจ้งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรก็ตามอย่างของหายคนหายเนี่ยเราก็พยายามที่จะต่อเนื่องในการประสานงานนะครับทางไหนที่จะประสานได้ให้ทราบชื่ออย่างกรณีของการลืมของบนรถแท็กซี่เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังแจ้งของหายอยากจะให้แจ้งข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปตามต่อนะไปตามต่อได้นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าต้นทางนี่คือขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยพอเราตามต่อนะครับพอได้สีได้ทะเบียนรถเนี่ยก็จะตามต่อกันไม่ยากซึ่งตรงนี้ก็ได้เพิ่มเติมมาแล้วนะครับว่าชื่อคนขับรถแท็กซี่คันนี้แล้วก็ทะเบียนรถก็ได้ด้วยนะครับยังไงฝากใครที่พอจะรู้จักรถแท็กซี่คันนี้ก็สะกิดให้เจ้าตัวได้ทราบหน่อยนะครับแท็กซี่สีขาวนะครับททหารออ่าง3271ชื่อว่าคุณทรงเกียรติโคตรบัญชาเนี่ยนะฮะตอนนี้พยายามติดต่อไปแล้วแต่ว่าเขาไม่รับสายนะครับยังไงรับสายโทรศัพท์นิดนึงของทางเจ้าหน้าที่จอสร้อยนะครับก็ถ้าเจอเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณทรงเกียรติก็อาจจะพยายามติดต่อนะเพื่อที่จะประสานส่งคืนหรือเปล่ายังไงก็เนี่ยประสานเราได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าของวันนี้เขาก็แจ้งมาที่จอสร้อยอยู่แล้วด้วยนี่นะก็อย่างน้อยๆได้ชื่อมาแล้วนะครับได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วด้วยเดี๋ยวตามกันต่อนะครับสำหรับเคสนี้แล้วก็มีกรณีของคุณธนพัฒน์มิตามหาภูมิกุญแจรถยนต์นะครับสีดำเห็นบอกว่าเข้าห้องน้ำบริเวณทางด่วนตลิ่งชันนะครับทีนี้พอจังหวะที่ล้างมือน่าจะลืมวางไว้แล้วก็เดินนะครับเดินกลับมาเอ้ากุญแจรถหายไปแล้วเดินไปตามหานะครับเห็นบอกว่าหากับทางเจ้าหน้าที่เป็นชั่วโมงเลยนะครับคือน่าจะมีคนหยิบไปนะครับอยากได้คืนนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจดอกใหม่นะเป็นกุญแจรถเบนซ์ด้วยนะครับสีดำบริเวณที่ลืมไว้ก็คือในห้องน้ำนะครับของทางด่วนตลิ่งชันยังไงท่านใดที่เก็บไว้ให้ช่วยแจ้งหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณชนะสิทธิ์ตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone สีขาวครับอยู่ในเคสใสลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีกับทะเบียนไม่ได้นะครับนั่งมาจากสีลมไปที่แม่งจ่ายประมาณ3:00 PMนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโทรศัพท์มือถือ iPhone สีขาวนะครับตัวเครื่องอยู่ในเคสใสนะครับจากสีลมไปแม่งจ่ายเมื่อคืน3:00 PMนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่คุณณัฐชานี่ตามหากระเป๋าถือสีดำนะครับด้านในก็จะมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องมี Oppo 1เครื่องสีดำ Vivo อีกเครื่องนึงสีดำเหมือนกันสีดำทั้งคู่เลยนะครับขึ้นรถจากตลาดโอโซนดอนเมืองมาลงที่เมืองทองธานีตึก C48 18 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองแท็กซี่จำสีได้ก็คือสีเขียวเหลืองแต่จำทะเบียนไม่ได้นะครับก็เป็นกระเป๋าถือสีดำนะครับข้างในมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสีดำทั้งคู่เลยต่างยี่ห้อกันนะครับส่วนทางคุณธัญพรตามหาถุงเป็นลักษณะถุงของห้างกนกการข้างในนะครับก็จะมีกล่องรองเท้าบาจาในนั้นก็มีรองเท้าผ้าใบนะลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับไม่ทราบสีทะเบียนนั่งมาจากสถานีรถไฟฟ้าศาลายาไปลงที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์นะครับสแกนจ่ายค่าโดยสารนะก็เลยได้ทราบชื่อคนขับชื่อว่าคุณพนมแผงสอนผู้โดยสารนั่งมาคนเดียวนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนนะก็ยังไงฝากทางคุณพนมแผงสอนด้วยเขาลืมถุง ผู้โดยสารลืมถุงเป็นถุงของห้างกนกกาญจน์นะครับยังไงช่วยคืบหน้าส่งข่าวกันหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ที่จอสร้อยของเราได้เลยนะฮะก็เป็นรายการลืมของนะครับก็มีหลายๆท่านแจ้งเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยส่วนมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างครับล่าสุดนี่มีแจ้งอุบัติเหตุถนนพหลโยธินด้านขาเข้านะครับด้านขาเข้ากิโลเมตรที่75ตรงข้ามกับร้านข้าวแกงบ้านสวนมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันขวางคู่ขนานเลนขวานะครับการจราจรชะลอตัวนะด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับพหลโยธินนะครับด้านขาเข้ากิโลเมตรที่75นะบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือช่วงตรงข้ามกับร้านข้าวแกงบ้านสวนนะครับการจราจรเนี่ยจริงๆณเวลานี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุแต่ว่าตอนนี้เหมือนกลับมาหนาแน่นอีกรอบหนึ่งนะตรงวังน้อยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากปริมาณรถเยอะก็มีอุบัติเหตุด้วยนะครับทำให้ท้ายนี่สะสมยาวเหมือนกันนะช่วงวังน้อยประมาณสัก8กิโลเมตรกว่าๆนะครับส่วนรถที่มาจากทางมิตรภาพเนี่ยไม่มีปัญหานะครับมิตรภาพจะมาชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นช่วงต่างระดับเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับก็ตรงนี้รถยังเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้หินกองตอนนี้ดีแล้วนะครับหินกองมาหนองแคเนี่ยจะมีชะลอตัวช่วงหนองแคนะครับทั้งรถเยอะแล้วก็อุบัติเหตุที่มีแจ้งเข้ามาล่าสุดด้วยส่วนทางคุณเบญจพรรายงานเข้ามานะครับบอกว่าเห็นมีคนเร่ร่อนนะครับอยู่ถนนรัชดาท่าพระทิศทางช่วงระหว่างแยกมหาสวรรค์มุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาตัดราชพฤกษ์ก่อนถึงทางลงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เล็กน้อยมีชายเร่ร่อนลักษณะเขาแต่งตัวมอมแมมนั่งอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะครับแล้วเขายื่นขาลงมาบนถนนด้วยในช่องทางขวาด้วยนะครับก็เกรงว่าเดี๋ยวจะถูกรถชนนะรถที่วิ่งช่องทางขวานี่เดี๋ยวจะเหยียบท้ายนะครับเนี่ยล่าสุดเราประสานไปกับทางพื้นที่ให้แล้วนะครับนี่คือสน.บุคโลนะครับก็ฝากระวังด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางอยู่บริเวณจุดดังกล่าวรัชดาท่าพระนะครับก่อนถึงทางลงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังนั่งอยู่หรือเปล่าเกาะกลางนะครับถนนแล้วก็ยื่นขาลงมาด้วยก็ยังไงใครที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะเปลี่ยนจุดไหมหรือว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าประสานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับ ติดตามกันต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะครับพระราม2จะมีช่วงขาเข้าบริเวณข้ามแม่น้ำท่าจีนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะแต่ว่ารู้สึกในตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะเมื่อสักอู้นี่คลี่คลายเร็วนะเนี่ยเพราะว่าช่วงต้นชั่วโมงที่ผมเข้าไปดูนี่รถเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาเข้าดีครับขาออกก็คล่องตัวนะครับเพชรเกษมช่วงแยกวังมะนาวนี่ก็ไม่ติดนะดูจากใต้ขึ้นมานี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ340นี่ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับบริเวณจุดซ่อมสร้างเมื่อเย็นนี้ค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเท่าที่เข้าไปดูในแต่ละจุดของ340นะสุพรรณบุรีบางบัวทองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่พหลโยธินนะครับในด้านขาเข้าช่วงหนองแคสระบุรีนะที่ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับประมาณสัก8กิโลเมตรนะถ้าเลยจุดนี้มาได้เนี่ยก็จะคล่องตัวมาถึงด้านของต่างระดับบางปะอินไปนะไปทางด้านของวงแหวนตะวันออกไม่มีปัญหานะครับหรือว่าจะเข้ามาทางด้านของประตูน้ำพระอินทร์พหลโยธินก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะคล่องตัวจะมีมาชะลอนิดนึงช่วงแถวๆโรงพยาบาลพัทรธนบุรีตรงนี้แค่รถเยอะอย่างเดียวในช่องทางหลักแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะรอบในกรุงเทพนะครับก็ปริมาณรถจะมากช่วงผ่านหน้าห้างนะครับพหลโยเดี๋ยวดูนิดนึงทางด้านของพระราม1พระราม1ปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตเนี่ยรถยังหนาแน่นนะครับวิทยุที่จะมาออกทางด้านของเพลินจิตก็มีท้ายสะสมในซอยนะส่วนทางด้านของ ราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปแยกประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเต๋านะครับคุณเต๋าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเต๋านะครับคุณเต๋าไปเจอชายเร่ร่อนที่ไหนอะฮะ
2: จะเป็นจากทางถนนหน้าเดอะมอลล์ท่าพระกำลังไปขึ้นสะพานข้ามมาฝั่งพระรามสามครับเป็นรัชดาท่าพระ
0: น่าจะเป็นคนเดียวกับที่คุณเบญจพรแจ้งมาแน่นอนเลยเนี่ย
2: ใช่ครับผมจะอยู่เกาะกลางถนนห้อยขาลงมาในเข้ามาในเลนถนนนั่งยองๆอยู่กับตัวข้างทางเลยครับผมและตัวมอมแมม
0: คือนั่งอยู่บนพื้นถนนแต่ว่าชิดแบรีเออร์เกาะกลางใช่ไหม
2: นั่งอยู่ตรงแบรีเออร์ครับผม
0: แต่ว่า
2: ต
0: ั
2: วขานี่ยืนเข้ามาตรงเกาะกลางรู้สึกในมือจะถือคล้ายๆมือถือโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยในมืออ
0: ๋อเขาแต่งกายยังไงครับ
2: จะเป็นเสื้อออกสีขาวๆเสื้อยืดนะครับกางเกงขาสั้นแล้วก็จะมอมแมมมอมแมมหน่อยส่วนเปื้อนครับ
0: จุดที่เจอนี่คือก่อนถึงทางลงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์ไหมตรงนี้
2: เป็นถ้าเกิดขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วก็จะเจอก่อนที่จะขึ้นสะพานครับผม
0: ขึ้นจากอุโมงค์มาแล้วนะ
2: ใช่ครับขึ้นจากอุโมงค์มาแล้วผ่านหน้าเดอะมอลล์แล้วก็ปั๊มเชลอะไรเงี้ยมาแล้วแล้วก็อยู่ประมาณแถวๆนั้นนะครับก่อนที่รถจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคร
0: ับผมรถเยอะไหมครับที่วิ่งในเส้นทางเนี่ย
2: เยอะแต่เพื่อนเลนขวาที่ตรงมาจากอุโมงค์เนี่ยจะน้อยเขาจะรถจะไปแน่นกับตรงเลนซ้ายก็เลยก็ไม่รู้จะเรียกว่าปลอดภัยหรือเปล่าว่ารถไม่ค่อยวิ่งเส้นนะแต่ถ้ารถจะวิ่งเร็วครับผมถ้าเกิด
0: มืดไหมครับตรงจุดที่เขานั่งอยู่เนี่ย
2: มืดครับม
0: ืดด้วย
2: จะเห็นก็คือกว่าจะเห็นก็เห็นไฟหน้ารถยนต์สาดไปถึงจะเห็น
0: แสดงว่าอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมเพราะว่าจะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระรามสามใช่ไหม
2: ใช่ครับตอนนี้เป็นฝั่งขาเข้าข้ามมาฝั่งพระรามสามครับ
0: ครับผมโอเคไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนจุดหรือเปล่าเพราะว่าตามข้อมูลที่คุณเบญจพรแจ้งในตอนนี้อยู่ฝั่งขาออกนะฮะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แต่ดูเหมือนอาจจะเป็นคนเดียวกัน
2: ใช่ครับครับเมื่อกี้ฟังได้ยินก็เหมือนจะเป็นคนเดียวกันเลยว่าเหมือนอยู่คนละฝั่งถนน
0: ดูเขานั่งเฉยๆเลยใช่ไหมแต่แบบอาจจะมีขาที่ห้อยลงมาเนาะ
2: ใช่ครับขาก็ห้อยลงมาจะเป็นเหมือนชันขาขึ้นมามากกว่าตรงบริเวณเกาะกลางที่เขานั่งมันไม่ได้สุกละเหมือนเขาก็นั่งยองๆแล้วขาก็ชันเข้ามาข้างในเลนถนน
0: ไอ้ตรงเกาะกลางนี่มันมีต้นไม้มีอะไรไหมฮะหรือว่ามีแค่บริเวณ
2: มีเหมือนจะเป็นพุ่มต้นไม้อยู่นะครับ
0: เขามีด้วยนะครับต้องฝากระวังนะยังอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ขาเข้านะ
2: ขึ้นจากอุโมงค์ราชดำริครับ
0: ขึ้นจากอุโมงค์ราชดำริราชพฤกษ์มาก็เจอเลยนะครับ
2: ครับ
0: ได้ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยคุณเต๋านะครับที่ช่วยกันนะพอดีฟังอยู่พอดีอ่ะเนาะคุณเต๋าน
2: ะครับครับผมใช
0: ่โอ้ยขอบคุณจริงๆนะครับได้เลยคุณเต๋าเดินทางไปไหนมาครับเนี่ยหยุดยาวหรือว่าเฝ้ากรุงเทพ
2: ไม่อยู่กรุงเทพครับ
0: ไม่ได้ไปไหนเนาะสบายๆเลยได้ขอบคุณมากครับคุณเต๋า
2: คร
0: ับสวัสดีครับนะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณเต๋าด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ขาเข้าแล้วนะนะครับของรัชดาท่าพระนะครับขึ้นจากอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์มาเล็กน้อยนะครับก็จะเจอเลยนะแต่งตัวมอมแมมสวมเสื้อสีขาวเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นคือเขาห้อยขาลงมาด้วยอ่ะคุณผู้ฟังระวังนิดนึงนะใครที่วิ่งเลนขวานะครับฝากระวังด้วยนะครับก็ค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.บุคโลให้แล้วนะครับนะเนี่ยเจอลักษณะแบบเนี้ยนะครับอาจจะเดินอยู่นั่งอยู่ถ้าเดินอยู่นี่อันตรายนะก็ต้องแจ้งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังทางสน.บุคโลเนี่ยเขาเพิ่มเติมมานะเขาบอกว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยให้สายตรวจไปตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่พบนะเดี๋ยวจะให้สายตรวจไปดูอีกทีนะเพราะว่าตรงเนี้ยเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคุณเต๋าเนี่ยครับบอกว่าเขาเห็นอยู่ฝั่งขาเข้าแล้วนะนี่นะฮะก็เดี๋ยวให้เจ้าที่ไปดูนะครับส่วนเส้นทางการจราจรนะครับจุดอื่นๆพระราม4ด้านเดี๋ยวดูนิดนึงนะด้านขาออกนะครับจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงตัดกับอังรีดูนังมาทางด้านของสารแดงผ่านหน้าสวนลุมแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งขาเข้าดีนะครับ เคลื่อนตัวได้ขอไปที่สายจากทางคุณสงศักดิ์นะครับคุณสงศักดิ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับสวัสดีเพื่อนสมาชิก
0: ครับมีอุบัติเหตุตรงไหนครับคุณสงศักดิ
3: ์อุบัติเหตุมันอยู่ช่วงอยู่บนถนนวิภาวดีนะก่อนถึงดอนเมืองนะครับ
0: ครับ
3: ประมาณน่าจะประมาณสัก800เมตรต่อกิโลนึงนะครับ
0: ครับ
3: ก็เป็นรถ3คันชนกันนะครับคันท้ายสุดที่ชนเนี่ยเป็นรถบรรทุกประมาณ6ล้อชนรถเก๋งก่อนคันหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วรถเก๋งชนรถเมเล็กไอ้รถเมบขสฮะที่เป็นบขสเล็กอะครับ
0: ครับ
3: ก็รถตอนนี้อยู่ช่องทางขวาสุดนะครับ ทางด่วนขวาสุดก็รถค่อนข้างติดนะครับตอนติดตรงช่วงก่อนถึงทางรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังไม่มีเจ้าที่นะครับที่มองดูไม่เห็นคนบาดเจ็บอะไรทั้งนั้นนะ
0: ครับก็คือเป็นด้านขาออก
3: มาคล่องตัวครับ
0: เป็นด้านขาออกใช่ไหมครับตรงนี
3: ้ขาเข้าครับ
0: ขาเข้านะก่อนถึงสุวรรณภูมิก่อนถึงดอนเมืองสักกี่เมตรนะฮะ
3: มันกิโลนึงอ่ะ
0: กิโลนึงนะ
3: 800เมตรถึงกิโลนึงนี่ประมาณเองนะครับ
0: ในช่องทางหลักด้วย
3: ครับตอนจุดเกิดเหตุเนี่ยรถติดรถค่อนข้างติดนะมาช้ามาได้เรื่อยๆแต่ช้ามากอยู่เลนขวาสุดแต่ว่าผ่านพ้นแล้วเนี่ยคล่องตัวเลยก็เหตุเกิดเมื่อประมาณไม่ถึง10นาทีมั้งตอนนี้วิ่งมาทางวิภาวดีเนี่ย
0: ครับ
3: ก็เลยแยกหลักสี่มาแล้วครับ
0: ตอนที่คุณส่งสักมานี่ท้ายอยู่ตรงไหนครับเริ่มชะลอตั้งแต่ตรงน
3: ี้เริ่มชะลอตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่ไอ้ก่อนถึงอนุสรณ์สถานอีก
0: โอ้ครับแถวเซียมั้ยตรงนั้นแถวเซียมั้ย
3: แถวเซีย
0: ใช่มั้ย
3: ครับแถวเซียเลย
0: ครับ
3: ครับครับ
0: ท้ายยาวเหมือนกันนะเนี่ย
3: ยาวๆเหมือนกันฮะน่าจะเกิดเหตุสักพักนึงแล้วล่ะ
0: ครับผม
3: ครับ
0: มีคนลงมาบนถนนมั้ยครับ
3: มีคนลงถนนแต่ไม่ผมก็มองไม่ทันหรอกว่ามีกี่คนแต่เห็นมีคนยืนอยู่แถวรถนั่นแหละ
0: ครับคู่ขนาน
3: กำลังเจรจาแล้วรอครับไม่อยู่ช่องทางด่วน
0: คู่ขนานยังพอวิ่งได้ไหมคู่ขนานพอวิ่งได้
3: คู่ขนานก็รถเยอะอยู่นะครับ
0: รถเยอะเหมือนกัน
3: ครับ
0: ได้ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณสงศักดิ
3: ์ครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
3: ครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับ
0: เช่นกันครับสวัสดีครับก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับในช่องทางหลักนะคุณผู้ฟังมี3คันบรรทุกกับรถเก๋งแล้วก็รถเป็นรถบัสนะครับชนกันขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับสำหรับวิภาวดีขาเข้าคุณพันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่พัชผมมาจากวัดเบนพี่ถนนศรีอยุธยา
0: ครับ
4: ก่อนข้ามทางรถไฟมาได้เจอไฟแดงยาวเลยพี
0: ่โอ้รถเยอะเหรอครับ
4: ไม่เกี่ยวครับรถติดยาวเลยครับเนี่ย
0: หรอตรงเลยแยกวัดเป็นมาใช่ไหมหรือว่าตรงแยกวัดเป็น
4: ไม่ตรงแยกเสียยาตัดกับพระรามหกคร
0: ับ
4: เขาปล่อยไม่ถึง30ปีเลยครับ
0: อ
4: ๋
0: อ
4: ไปรถมาได้ประมาณ10คันก็แดงละ
0: อ๋อครับ
4: แต่ว่าขาจากเสียยามุ่งหน้าไปขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาครับรถน้อย
0: โอ้ติดตรงช่วงข้ามทางรถไฟด้วยใช่ไหมตัดสวรรคโลกตรงนั้นอ่ะใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ
4: เด
0: ี๋
4: ยวอยู่รุ่นเลยคร
0: ับครับ
4: โลกเลยคร
0: ับ ผมอ๋อเห็นละมีรถไฟผ่านไหมมีรถไฟผ
4: ่
0: าน
4: ไม
0: ่มีใช่ไหมอ๋อครับ
4: ไม่มีรถไฟผ่าน
0: ก็แค่รถเยอะ
4: ผมได้ไฟเขียวแล้วครับอยู่แยกพญาไท
0: ติดไหมครับตรงแยกพญาไท
4: แยกพญาไทไม่ติดคร
0: ับ ไม่ติด
4: ต่างระดับจะไปนู่นจะตุลาดีนะครับจะไปลาดพร้าว80
0: อ๋อก็แสดงว่าเดี๋ยวจะออกเลียบด่วนเลียบด่วนรามอินทราไหมฮะ
4: ไม่รู้จะเลียบด่วนเลียบไปพญาลาดตำเป็นไ
0: หมอ๋อ
4: ไม่ต้องห้วยขวางครับรัชดา
0: ห้วยขวางรถจะเยอะนิดนึงตรงช่วงแถวจอร์ดแฟร์ตรงนี้แต่ก็เคลื่อนตัวได้แต่ก็เคลื่อนตัวได
4: ้ครับผม
0: จริงๆยาวไปเลียบทางด่วนก็ดีนะ
4: เลียบทางด่วนมันต้องย้อนกลับเข้ามา
0: เองต้องย้อนสอนไหมนิดนึง
4: ครับต้องย้อนตีเข้ามา
0: ครับแต่ว่าถ้าเข้าถึงนั่นของถ้าเข้าประชาราษฎ
4: ร์
0: นี่ก็อาจจะดีหน่อย
4: ครับผม
0: ครับประชาราษฎ
4: ร์
0: บำเพ็ญ
4: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือรถจะเยอะแค่ช่วงหน้าตลาดเนาะแถวๆตลาดนัดรถไฟตรงเนี้ยแถวๆจอร์จแฟร์ตรงเนี้ยเทียมร่มมิตรไปห้วยขวางได้นะครับเคลื่อนตัวได้ประชาราษฎร์บำเพ็ญไปซอย80ดี ตรงนี้ดีนะครับแต่ฝั่งที่มาจากทางห้วยขวางประชาอุทิศอ่ะรถจะเยอะหน่อยก็จะเคลื่อนตัวช้าในซอยประชารัฐบำเพ็ญนะครับแต่ดูภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ทางสัญญาณไฟบริเวณแยกศรีวิทยาก็น่าจะแค่รถเยอะอย่างเดียวนะเท่าที่ดูแต่บริเวณจุดที่มีการทำงานเช่นเพชรบุรีด้านขาออกอันนี้เป็นจุดประจำนะครับเพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำรถหนาแน่นแล้วก็มีผลกระทบราชดำริจากเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะมาออกประตูน้ำก็จะมีชะลอตัวช่วงหน้าห้างนะครับราชปรพถือว่าดีนะครับประตูน้ำไปมักกะสันเคลื่อนตัวได้ครับมีไปชะลอช่วงเข้าแยกมักกะสันเล็กน้อยส่วนที่มาจากทางดินแดงต่อเนื่องเข้าแยกหมอเหล็งเคลื่อนตัวได้นะครับจตุรทิศดีครับทั้งขึ้นแล้วก็ลงไม่มีปัญหานะที่ลงมาทางจากบึงมักกะสันลงแยกมักกะสันเนี่ยไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะว่าทางด้านเนี้ยด้านที่มาจากทางแยกมักกะสันมาทางประตูน้ำเนี่ยถือว่าเคลื่อนตัวได้จะมีมาชะลอช่วงก่อนเข้าแยกประตูน้ำเล็กน้อยนะครับแต่ดูภาพรวมถือว่าดีก็จะเหลือฝั่งทางเพชรบุรีขาออกนี่แหละแนวก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีแยกประตูน้ำพญาไทก็เคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกจากแยกราชเทวีไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะก็เคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านเลยนะครับถือว่าดีดินแดงบนยกระดับพระราม9ก็เคลื่อนตัวได้อโศกดินแดงใต้ทางด่วนมาทางรถไฟกำแพงเพชร7ท้ายไม่ยาวนะครับท้ายมีก่อนถึงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7อยู่แถวๆสะสมช่วงหน้าโรงพยาบาลอโศกโรงพยาบาลผิวหนังอโศกนะครับก็ถือว่าท้ายสั้นในซอยอโศกก็คล่องตัวนะครับจะมีช่วงรอสัญญาณไฟบริเวณแยกอโศกเพชรท้ายก็อยู่ประมาณหน้าอาคาร GMMด้านที่มุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรนะฮะแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทเข้าไปทางอโศกก็ดีหน้าๆต่อเนื่องเข้าอโศกก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับแต่รถที่มาจากทางคลองเตยรัชดาพระราม4ไปอโศกมีท้ายยาวหน่อยนะครับตรงเนี้ยท้ายสะสมอยู่ช่วงหน้าสวนเบญนะครับส่วนด้านขาออกจากอโศกไปทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะครับแต่เอกมัยไปทางด้านของพระโขนงตัดพระราม4เนี่ยรถติดนะตรงนี้จะมีชะลอช่วงตัดกับถนนพระราม4ท้ายอยู่ BTS สถานีเอกมัยแถวๆหน้าวัดทัดทองครับตรงนั้นท้ายแถวรถหนาแน่นนะน่าจะไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับแค่รถเยอะแต่ถ้าเลยตัดกับทางพระราม4ไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับปรีดีพนมยงข้ามคลองพระโขนงลงอ่อนนุชไป62เข้าบางจ่าเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไปบางนายาวๆได้ถึงสำโรงศรีนครินทร์ก็ดีนะครับเข้าออกนะเวลานี้ถือว่าคล่องตัวตามแยกก็จะมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟแต่ท้ายไม่ยาวนะครับลำสาลีปริมาณรถเยอะหน่อยเข้าบางจ่าเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไปบางนายาวๆได้ถึงสำโรงศรีนครินทร์ก็ดีนะครับเข้าออกนะเวลานี้ถือว่าคล่องตัวตามแยกก็จะมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟแต่ท้ายไม่ยาวนะครับลำสาลีปริมาณรถ

0: ด้วยหลายท่านก็อยู่พักผ่อนที่บ้านเตรียมทำงานในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเผื่อเวลาการเดินทางเลยนะครับวันทำงานวันแรกของสัปดาห์หลังจากหยุดยาวกันไปรถติดแน่นอนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คุณฟังครับช่วงนี้เราขอไปคุยกับทางคุณทรงเกียรติโคตรบัญชานะครับซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับสีขาวททหารออ่าง3271นะที่รับผู้โดยสารชาวรัสเซียนะครับคุณทรงเกียรติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณทรงเกียรติเจอคอมพิวเตอร์ MacBook สีดำแม็กของผู้โดยสารนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะไม่ได้ยิน
0: พอดีเสียงได้ยินไหม อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ประธานโทษว่าอะไรนะครับผมอยู่ตรงทางลงของกล้องเครื่องพอดี
0: อ๋อจอดรถอยู่ไหมครับปลอดภัยหรือเปล่า
1: ครับจอดอยู่ครับ
0: จอดอยู่นะคุณทรงเกียรติเจอคอมพิวเตอร์ MacBook ไหม
1: เจอครับเจอคร
0: ับ
1: ตัวไม่ได้พอส่งเขาก็ดิ่งขึ้นทางด่วนกลับมาเลยพอรีบมาทางเข้าไปกัน
0: อ๋อครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็เรียกผมก็เข้าไปพบท่านพอดีบอกดูเจ้าหน้าที่ก็เดินมาดูด้วยกันก็เจอหลังเบาะสีนี้สีเบาะเลยครับ
0: อ๋อเป็นอยู่บนเบาะหลังเลยใช่ไหม
1: ครับอยู่เบาะหลังคร
0: ับ อ๋อเจอหลังจากที่ผู้โดยสารลงไปแล้วแต่ว่าลงขึ้นทางด่วนไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นน่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมข
0: ึ้นทางด่วนไปครับอ้าวก็ตอนนี้เก็บดูแลไว้ให้ยังไงฮะตอนนี้อยู่ยังอยู่ที่รถใช่ไหม
1: เจ้าหน้าที่ครับที่การท่าผมก็จะให้ท่านเก็บไว้หรือแล้วได้อย่างครับไปส่งผมก็จะออกไปส่งให้แต่เพราะผมรู้จักโรงแรมที่เขาพักแล้ว
0: ก็ตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางคุณธามคุณธามนี่เป็นผู้จัดการนะของโรงแรมที่คุณที่คุณทรงเกียรติไปส่งผู้โดยสารเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับคุณธามด้วยนะคุณธามสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณธามได้ยินเสียงคุณทรงเกียรติเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะ
2: ได้ยินครับได้ยิน
0: มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมตอนนี
2: ้อ๋อขอโหดีใจมากเลยครับได้ที่เจอเร็วมากเลยขอบคุณคุณนาทรงเกียรติด้วยครับ
1: ยิ่งดังด่วนกลับมาเลยมาสั่งอาหารนี่กำลังทานกับเพื่อนอยู
0: ่
1: ไม่เห็นว่าสีเดียวกับเบาะผมก็เห็นเขามีกระเป๋าสองใบผมก็ช่วยเขายกแล้วไปจอดอยู่ด้านข้างนะฮะพอผมถอยออกมาผมก็อ้อมมาขึ้นทางด่วนกลับมาเลยที่สนามบินนี่นะฮะเจ้าหน้าที่สนามบินนั่งกับตัวเรียกผมก็ไปดูผมยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรสายตอนแรกท่านบอกว่ามีผู้โดยสารลืมโน้ตบุ๊กไว
0: ้
1: ก็ยังไม่ได้ดูเลย
0: เอาไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
1: ครับที่ควบคุมรถอยู่นี่นะเจ้าหน้าที่ควบคุมรถคือแท็กซี่สุวรรณภูมินะครับ
0: ครับได้แจ้งรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมของผู้โดยสารแจ้งเขาไหมครับ
1: ผมก็ยังไม่เห็นได้แจ้งรายละเอียดอะไรนะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งรับสายกับทางจตร.นี่นะ
0: ครับก็แสดงว่าตอนนี้ MacBook คอมพิวเตอร์ก็ยังอยู่ที่เจ้าหน้าที่การท่าใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วตอนนี้ทางตัวของคุณทรงเกียรติอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ผมก็อยู่ในสนามบินที่ลานจอดรถสนามบินนี่แหละกำลังอยู่ในร้านอาหารเนี่ยกำลังสั่งอาหารแบบนั้นยัง
0: ครับคุณธามเอาอย่างนี้ดีไหมจะให้ทางคุณทรงเกียรติเอาไปคืนให้ยังไงกดมิเตอร์ไปหรือว่ายังไงดีไหมลองคุยกันไหมฮะ
2: ได้ไหมครับ
0: ได้ไหมคุณทรงเกียรติ
1: ได้ครับพอผมมาลุกจากที่โรงแรมนะฮะพอผมเดินไปส่งท่านข้างหน้านั่นแหละผมก็มองตาม
0: ก็คือเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็คงจะไปคืนได้ใช่ไหมคุณทรงเกียรติ
1: ทานข้าวแล้วผมก็ออกไปผมจะวิ่งออกไปเลยฮะไปคืนเลยฮะเพราะว่าผมจะไม่ได้ไปที่ไหนแล้ว
0: แล้วจำได้ใช่ไหมโรงแรมที่เราไปส่งอ่ะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณทรงเกียรติทวนให้หน่อย
1: อยู่สี่แยกคอกวัวทางเลยที่ขายแผงลอตเตอรี่มาแถวแผงลอตเตอรี่นั่นนะครับแล้วก็มีซอยแรกเข้าไปด้านซ้ายมือนะฮะถ้ามาจากทางลาดดำเนิน
0: ถูกต้องไหมครับคุณธาม
2: ถูกต้องเลยครับ
0: โรงแรมเขาชื่อว่า Upstair at Thornton จำได้ใช่ไหมโรงแรมนี
1: ้ Thornton ครับ
0: นั่นแหละถนนตะนาวเนาะเดี๋ยวยังไงรอให้ทั้งสองท่านแลกเบอร์กันไว้นะครับเพราะว่าน่าจะมีเบอร์กันและกันแล้วแหละแต่ว่ายังไงคุณธรมีคุณธามีอะไรอยากจะบอกทางคุณทรงเกียรติไหมตรงนี
2: ้ขอบพระคุณคุณอามากเลยครับพอดีลูกค้าเขาก็บอกว่าเขาแย่เลยถ้าเกิดไม่ได้คอมพิวเตอร์เขาอะไรเงี้ยครับเขาเพิ่งถึงเลยแล้วก็ทุกอย่างของเขาอยู่ในนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่าเราได้ประสานกับทางจสร.เรียบร้อยแล้วก็มีการได้รับความช่วยเหลือได้รับการติดต่อมาแล้วเดี๋ยวอันนี้จะรีบไปบอกเขาว่าเจอคุณอาทรงเกียรติเป็นที่ที่เป็นคนกลับที่เป็นคนมาส่งเขาครับก็เก็บไป ตัวแล็ปท็อปเขาไม่ได้สูญหายครับ
0: ครับคุณสมเกียรติคิดว่าน่าจะถึงโรงแรมประมาณสักกี่โมงได้ครับประมาณเอาประมาณก่อน
1: โมงพอหรือว่าจะผมจะเดี๋ยวขอออกไปตอนนี้เลยก็ได้คร
0: ับ
1: ผมจะขออนุญาตท่านออกไปตอนนี้ปกติเข้าแถวแล้วถ้าเขายังไม่ปล่อยก็ออกไม่ได
0: ้
1: ผมจะขออนุญาตออกไปเลยทานข้าวเสร็จก็ประมาณ5นาทีผมก็จะออกไปเลย
0: อ๋อแล้ว
1: คนไม่เพราะผมจอดอยู่ท้ายแถว
0: ก็ต้องตามคิวเขาแต่ว่าขอได้ใช่ไหมแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ไปคืนน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ในหมู่น้านี่ครับท่านก็บอกว่าได้ใช
0: ่ไหมอ๋อครับเดี๋ยวที่ให้ฝากคุณธามแจ้งทางเจ้าของแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพอคุณทรงเกียรติไปถึงเนี่ยตอนส่งคืนถ่ายรูปมาก็ดีนะครับเป็นภาพที่น่าจะประทับใจเลยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมส่งมาทางไลน์ @js100 ให้เราด้วยก็ดีนะครับเนาะ
2: ฮัลโหลคร
0: ับ ครับคุณธามได้ยินไหมครับคุณธาม
2: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวตอนที่คุณทรงเกียรติไปส่งคืนอาจจะมีการถ่ายภาพร่วมกันกับเจ้าของนะก็คือนักท่องเที่ยวนิดนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อส่งภาพมาทาง LINE @js100 ก็ดีนะครับเราจะได้แบบเรียกได้ว่าชื่นชมทั้งคุณทรงเกียรติด้วยแล้วก็ดีใจกับทั้งนักท่องเที่ยวด้วยนะครับอืมนะคุณทรงเกียรติคิดว่าน่าจะถึงประมาณกี่โมงได้ฮะ 2:00 น 3:00 น ได้มั้ย
1: ใช้เวลาประมาณ50นาทีเนี่ยนะฮะ
0: อืมครับ
1: แต่นี่ไปประมาณ50นาทีที่สูงสุด50นาทีฮะแต่ผมคิดว่าคง30กว่านาทีเนี่ย
0: คร
1: ับ เพราะผมไม่ได้รับผู้โดยสารที่ไหนจะบินตรงไปเลย
0: คุณทานอย่างนี้สามารถคุณสมเกียรติสามารถกดมิเตอร์ไปได้เลยได้ใช่ไหมครับ
2: ได้เลยครับได้เลย
0: คุณสมเกียรติกดมิเตอร์ไปได้เลยนะครับเนาะ
1: ครับครับ
0: ครับผมดีใจขอบคุณมากๆเลยคุณสมเกียรติ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะยินดีด้วยนะครับคุณธามยังไงฝากดีใจกับทางนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ยินดีครับยินดีครับทั้งสองท่านเดี๋ยวยังไงทั้งสองท่านเดี๋ยวอาจจะมีการประสานงานแลกเบอร์กันยังไงจะได
2: ้
0: นะติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับได้ครับขอบคุณมากๆครับดีใจด้วยครับขอบคุณคุณทรงเกียรติด้วยครับ
1: ครับครับขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณน้ำใจดีๆนะอย่างที่เราติดตามกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเราพยายามติดต่อไปทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของคุณทรงเกียรติซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีขาวนะฮะทะเบียนท.ทหาร ออ่าง 3271แต่เจ้าตัวอาจจะยังติดธุระอยู่ตอนแรกที่เราติดต่อไม่ได้ตอนนี้ก็ติดต่อได้ปั๊บรับสายมาก็บอกว่าเจอแล้วคอมพิวเตอร์เอาไปฝากไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปคืนให้โอ้โหน้ำใจสุดยอดมากนะก็เดี๋ยวกดมิเตอร์เอาไปคืนให้เลยนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นภาพนะของเจ้าของก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เขาจะได้คอมพิวเตอร์ MacBook เครื่องนี้คืนเจ้าตัวก็น่าจะดีใจพอสมควรเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับเขานะทั้งข้อมูลอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวทางคุณธามก็ไปแจ้งให้กับทางเจ้าของคอมพิวเตอร์ MacBook นะครับมิสเตอร์แอนทอนชาวรัสเซียให้ได้ทราบเจ้าตัวก็น่าจะดีใจด้วยชื่นชมในนั้นใดนะครับของคุณทรงเกียรติผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีขาวนะครับทะเบียนท.ทหาร ออ่าง 3271 กรุงเทพขอบคุณในน้ำใจของคุณทรงเกียรติมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวทางคุณกระปุกแดงก็ชื่นชมมาด้วยนะแท็กซี่พลเมืองดีของเรานะครับก็ทุกท่านเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับเวลาที่เจอของผู้โดยสารเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยประสานเข้ามาที่จ.ส.100ก็ได้นะครับบางท่านเนี่ยคือเข้าใจแหละจะต้องไปรับผู้โดยสารต่อเวลามีค่ามากๆอ่ะจะต้องไปส่งผู้โดยสารที่ต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลองกดเข้ามาที่จอสอร้อยได้เลยกดโทรศัพท์ดอกจัน1808หรือ1137เวลาที่เราเจอสิ่งของที่ตกหล่นที่เป็นของผู้โดยสารแบบเนี้ยแจ้งเข้ามาก่อนนะแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยได้ก่อนว่าเป็นของใครผู้โดยสารไปส่งที่ไหนอันนี้ต้องจำให้ได้เราไปส่งผู้โดยสารตรงนี้นะผู้โดยสารเขาลืมอะไรไว้แจ้งเข้ามาได้เลยเป็นหลักฐานไว้ก่อนหลังจากนั้นจ.ส.100จะมีการประสานงานช่วยกันหลักฐานอย่างเช่นถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์มีบัตรเอกสารระบุชื่อเจ้าของไหมอันนี้ต้องแจ้งให้ครบนะครับโทรศัพท์มือถือสีอะไรรุ่นอะไรยังเปิดเครื่องอยู่ไหมนะเราอาจจะให้ดูแลไว้ก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนอย่างนี้คือผมว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดละประสานเข้ามาที่จ.ส.100เรายินดีมากๆนะครับแล้วก็ระหว่างทางนี่อาจจะมีเจ้าของเขาแจ้งมาที่จอสอร้อยก็จะยิ่งดีเลยแล้วก็จะจับคู่กันเพื่อจะให้ทั้งสองขั้นได้นัดเจอกันสะดวกอย่างไรที่ไหนนะก็เรายินดีเป็นสื่อกลางครับในการช่วยประสานงานให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เ เรียกเป็นน้ำใจดีๆนะครับขอบคุณมากๆนะคุณทรงเกียรตินะครับเจ้าตัวน่ารักน่าดูมากเลยบอกทานข้าวอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะก็คงเรียกได้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้นะครับไม่แน่ใจว่าทานข้าวอิ่มหรือยังเนี่ยนะเอาขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่นะครับเคยแอบคิดไหมครับว่าเด็กๆกับขนมหวานเนี่ยยังไงก็เป็นของคู่กันนะครับหรือว่าเวลาที่เห็นเด็กอ้วนจำม่ำแล้วรู้สึกโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยเคยรู้สึกแบบนี้ไหมฮะถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะความรักที่เรายอมตามใจอาจทำให้ลูกหลานเราในติดหวานนะครับแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้จริงแล้วนะครับแค่น้ำอัดลมขวดเดียวนะครับชาไข่มุกแก้วเดียวขนมกรุบกรอบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรต่างๆเนี่ยน้ำตาลพุ่งพรวดทะลุโควต้าที่เด็กๆควรได้รับต่อวันนะครับไปไกลลิบเลยนะและความหวานที่สะสมทุกวันเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือตัวการหลักเลยนะครับที่แอบทำร้ายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกครับทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมหรือน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มปลอมๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าอิ่มทิพย์ที่พอถึงเวลาที่ต้องกินข้าวก็จะงงแงไม่อยากกินทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปเลยเรื่องที่2ครับไปขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปเนี่ยจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังอาจทำให้กระดูกปิดเร็วลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่3ครับสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานจะพุ่งปรี๊ดแต่ปั๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกครับคราวนี้แหละครับลูกเราก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนทั้งวันครับเรื่องที่4ครับฟันผุลามไปยันฟันแท้ครับฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่เดี๋ยวก็หลุดไปนะเนี่ยเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถชอนชัยลึกลงไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยโหนี่อันตรายนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับอ้วนลงพุงนะพ่วงกับเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดเนี่ยจะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกน้ำหนักเกินและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับหลายเท่าด้วยเพราะฉะนั้นครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราที่ต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันครับอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับขอบคุณสสส.ด้วยนะครับ19:58 น.ครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57
1: วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรระหว่างทรงพระดำเนินไปยังพิธีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงยังพิธีประทับพระราชอาทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวน2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพภาในดวงใจ Bloom of Heart พร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองสำหรับงานโครงการหลวง57จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจมูลนิธิโครงการหลวงเสมอมานอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลาเกือบ6ทศวรรษจนเกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงสู่การส่งเสริมไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อสร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนพร้อมจัดแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกใหญ่สีเหลืองปลายกลีบชมพูที่อนุรักษ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และอ่างค้างพืชหาชมยากจากเทือกเขาแอลป์อย่างเอเดลไวส์และเจนเทียนที่วิจัยจนปลูกสำเร็จในไทยรวมถึงผลผลิตเด่นจากงานวิจัยที่กินได้และใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นมะเขือเทศผลโตถั่วแขกสีม่วงแตงเปรี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลาเวนเดอร์สำหรับปีนี้มีการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่จากงานวิจัยโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนางมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีมาเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569มีจุดเด่นคือดอกใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่เปลี่ยนเฉดสีตามอุณหภูมิได้กลีบซ้อนประณีตกลิ่นหอมละมุนลำต้นแข็งแรงเหมาะเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพสูงควบคู่กับการจัดแสดงนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจัดแสดงการผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เกษตรอาหารแห่งอนาคตและการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานโครงการหลวง57ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณจากเรือนจำกลางนครปฐม มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างค้างชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอน101ไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01 และฝรั่งเขียวเนื้อแดงซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างยั่งยืนอันยังประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในประเทศและมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: ันนี้เวลา 7:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุหลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีที่ไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ เวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับการประคมย่ำยามในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประคมทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.เพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจะมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับ33องค์กรภาคีเครือข่ายจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านการเกษตรพระน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนและการจัดแสดงนิทรรศการของไตรมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังมาจำหน่ายด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิด ดาที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจในทุกมูลนิธิเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการทำเกษตรแบบง่ายภายในครัวเรือนการประกวดไม้ประดับและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงตลาดนัดต้นไม้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันโรจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบัวทองและวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์และสวดถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สถัปกรและอนุโมทนาสำหรับบทสวดถวายพรพระคือชุดบทสวดที่พระสงฆ์นิยมสวดก่อนฉันภัตตาหารในพิธีทำบุญต่างๆประกอบด้วยบทสำคัญหลักได้แก่บทอิติปิโสเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณบทพาหุงหรือพุทธชัยมงคลคาถาว่าด้วยชัยชนะ8ประการของพระพุทธเจ้าเหนืออุปสรรคและหมู่มารและบทมหากรุณิโกใช้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบทถวายพรพระนี้โดยมากนิยมเรียกกันว่าการสวดพาหุงมหากาทั้งนี้หากเป็นพิธีทำบุญหลังช่วงเวลาเพลไปแล้วจะไม่มีการสวดถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียรและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยทรายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายกานนท์และบริษัทซินเซลี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดปลาดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่และวัดบางแพรกรวมถึงวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.คณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัทบุลเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงส์และครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายนรากรมุกดาประดับพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูป คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิบริษัทวรรณาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัด3ภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครอบครัวโกศยากานนท์บริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดและมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนอกจากนี้ที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจำนวน 3,500 ชุดด้วยกว่า4ทศวรรษแห่งพระปณิธานด้านวิทยาศาสตร์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมศรีสว่างควาดวรกัตติยาราชนารีได้ล้อมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างความมั่นคงทางยาและการแพทย์ของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและวางรากฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของชาติอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนตามรอยสี่ทศวรรษพระปณิธานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประชาชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

พลังแห่งพระปณิธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่นวัตกรรมเพื่อคนไทยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนก่อกำเนิดเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมิเพียงเป็นอาคารแต่หากได้รวบรวมพระกรุณาธิคุณพระเมตตาพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงทุ่มเทพระวรกายติดต่ออันยาวนานเพื่อส่งสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยมาถึง40ปีค่ะ

0: ประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางยาได้อย่างไรหากไม่มีคนสร้างองค์ความรู้ของเราเองก่อนที่คนไทยจะได้ใช้ยาที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยก่อนที่ห้องปฏิบัติการจะค้นพบองค์ความรู้ใหม่ก่อนที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีพระวิสัยทัศน์หนึ่งที่มองเห็นอนาคตไกลกว่าวันนี้และเมื่อวิทยาศาสตร์คือพระเมตตาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงอุทิศพระองค์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขอีกทั้งทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างเพียงอาคารวิจัยแต่ทรงสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนทุกพระกรณียกิจล้วนมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และทุกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้พระปณิธานย่อมมีคุณค่าต่อการส่งต่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคณะผู้บริหารทีมผลิตสารคดีใต้ร่มพระบารมีผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อศึกษาพระกรณียกิจและการดำเนินงานเพื่อให้การสืบสานพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ได้สมพระเกียรติและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งส่งก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดประตูสู่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หากเป็นการเปิดประตูแห่งองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดพระวิสัยทัศน์พระปณิธานอันยาวไกลของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีผ่านผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษทุกเรื่องราวแห่งพระปณิธานผ่านภาพแห่งความทรงจำที่บันทึกการทรงงานตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์คือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาพที่ปรากฏบนจอล้วนสะท้อนเส้นทางแห่งความเพียรพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงวางรากฐานงานวิจัยของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนและองค์ความรู้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้พระเมตตาสามารถเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความจริงจากห้องทดลองเล็กๆสู่ระบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศจากงานวิจัยสู่การรักษาชีวิตประชาชนจากพระปณิธานอันแน่วแน่สู่อนาคตแห่งความมั่นคงทางยาของประเทศไทยสิ่งที่ได้ยินจากนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แต่ละท่านจึงไม่ใช่เพียงการเล่าผลงานวิจัยของตนเองแต่คือคำตอบของพระปณิธานผู้ทรงอุทิศพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะเพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสมดังที่ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้เมื่อ40ปีก่อนและเมื่อเรื่องราวในวิดิทัศน์สิ้นสุดลงการเดินทางตามพระปณิธานจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงจากห้องปฏิบัติการหนึ่งสู่อีกห้องปฏิบัติการหนึ่งจากนักวิจัยรุ่นบุกเบิกสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุกคนต่างร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการค้นคว้าทดลองและสร้างสรรค์องค์ความรู้จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางยา
1: ต้องด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงมุ่งมั่นในการอุทิศพระองค์เองนะครับในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุตั้งแต่ปี2547นะครับตั้งแต่ไข้หวัดนกทำให้เรารู้ว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงทางด้านยานะครับจนกระทั่ง เราสามารถที่จะผลิตยาตัวแรกของประเทศไทยที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่สามารถผลิตยาชีววัตถุได้ตั้งแต่การพัฒนาเซลล์ต้นแบบพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนากระบวนการวิเคราะห์คุณภาพจนขยายขนาดการผลิตแล้วก็ขึ้นทะเบียนได้สำเร็จ
2: ท่านทรงอยากให้มีระบบนิเวศที่จะสร้างทั้งบุคลากรทั้งสถานที่ทั้งความรู้นะคะที่เราจะสามารถพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุได้เองภายในประเทศสิ่งเหล่านี้ทางผู้บริหารของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำพระนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนะคะสร้างทีมงานนักวิจัยถึงวันนี้เนี่ยเราก็ได้ประสบความสำเร็จที่ได้พัฒนายาตัวแรกนะคะที่เป็นชีววัตถุทัสซูซูแมปซึ่งสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดรวมทั้งมะเร็งเต้านมค่ะ
0: ทุกก้าวเดินที่ผ่านห้องปฏิบัติการทุกชิ้นงานวิจัยทุกนวัตกรรมที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นผลจากพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งอุทิศพระองค์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดบนความมั่นคงทางยาได้ด้วยศักยภาพของตนเองและทุกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นล้วนย้อนกลับมาสู่เป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดียิ่งขึ้นเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คือพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นใช้วิทยาศาสตร์รับใช้ชีวิตของประชาชนทุกคนต่างร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระปณิธานผ่านการค้นคว้าทดลองและสร้างสรรค์องค์ความรู้จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งทางด้านการแพทย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางยาการเดินทางในวันนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นหากคือจุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้และเรื่องราวแห่งพระกรณียกิจไปถ่ายทอดสู่ประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณและได้เห็นคุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ส่งสร้างไว้เพื่อประเทศชาติเพราะการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์มิใช่เป็นเพียงบันทึกเรื่องราวในอดีตหากคือการส่งต่อพระมหากรุณาธิคุณพระปณิธานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตลอดไป
3: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แห่งนี้นะคะสะท้อนถึงพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นเรศวรอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีด้วยทรงวางพระนโยบายให้มุ่งวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุโดยไม่พึ่งพาการนำเข้าหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ประสบความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงศกนิกรชาวไทยสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยด้วยสถานที่แห่งนี้ได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ให้กับคนไทยและสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและแท้จริงสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วตายที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับ20นาฬิกากับ37นาทีกับจอสอร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA นะครับมีส่งข่าวมานะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับ MEA Spark ชวนมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษเลยนะครับแห่งปีนะที่มีเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นนิทรรศการภาพถ่ายจากรากฐานนะสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Future 1-14 สิงหาคมนี้ครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวง MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยพาทุกท่านนะครับย้อนเวลาไปจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยครับผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตและเรื่องราวความเป็นมานะครับของประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยครับจนมาเป็น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นพลังขับเคลื่อนนะที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับคุณผู้ฟังครับนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้15สิงหาคมถึง15กันยายน2569ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่าครับในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: ในเดือนสิงหาคม2569ที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับสามารถกดติดตามเพจ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับจะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมและกิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้นะครับที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับเปิดให้เข้าชมครับระหว่างวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะครับเวลาตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 17:00 น.มีรอบนำชมทุก30นาทีครับคุณฟังสามารถตรวจสอบคิวหรือจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ measpark.mea.or.th ครับ20นาฬิกา40นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได้
1: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ทุกครั้งป้าป้าไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คง

0: องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ู้ฟังครับกรณีที่คุณสงศักดิ์แจ้งอุบัติเหตุวิภาวดีด้านขาเข้านะครับก่อนถึงฐานทัพอากาศประมาณ800เมตรในช่องทางหลักนะครับที่มีรถบรรทุกรถเก๋งรถบัสนะครับชนกันขวางช่องทางขวาเบื้องต้นเนี่ยเราประสานไปกับสน.วิภาวดีนะครับแล้วก็สอบถามไปล่าสุดเนี่ยตอนนี้เคลื่อนย้ายรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถบัสเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วง20นาฬิกาเหลือรถเก๋งอีก1คันนะอันนี้อัปเดตเมื่อช่วง20นาฬิกานะบอกว่าเหลือรถเก๋งอีก1คันรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับคนขับรถเก๋งเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยครับนะนี่เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะครับที่คุณสงศักดิ์แจ้งเข้ามาช่วงก่อน20นาฬิกานะครับการเดินทางถนนอโศกมนตรีนะครับมีคุณพันรายงานเข้ามาเมื่อช่วง20นาฬิกา3นาทีนะบอกว่ามีรถเก๋งสีเทาจอดเสียอยู่ช่องทางกลางเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองอโศกมนตรีนะครับเชิงสะพานข้ามคลองสันแสบก่อนหน้านี้นะฮะมีรถเก๋งคันนี้จอดเสียอยู่คาดว่าน้ำมันหมดเห็นคนขับคุยกับวินจักรยานยนต์บริเวณนั้นเห็นถือแกลลอนน้ำมันด้วยนะไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะครับตอนนี้ฟังจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรนะครับท่านใดใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับการจราจรเท่าที่ดูล่าสุดเลยนะครับติดเหมือนกันนะรถในซอยอโศกมนตรีฝั่งจากสุขุมวิทไปอโศกเพชรเนี่ยรถเยอะนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วง MRT สุขุมวิทเลยนะครับในซอยอโศกช่วงต้นซอยเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับช้ามากๆด้วยกลางซอยพอจะเคลื่อนตัวได้นะครับรถที่มาจากทางพร้อมพงเข้าแยกอโศกมีปริมาณมากเหมือนกันจากทางด้านของเพชรอุทัยนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงแถวๆซอย38นะแล้วก็อโศกดินแดงนะครับเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรก็มีชะลอตัวช่วงใต้ทางด่วนก่อนถึงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7นะฮะส่วนด้านที่มาจากทางอโศกเพชรชลบุรีไปทางอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ติดนะตอนนี้สุขุมวิทขาออกนานาไปอโศกแน่นนะครับท้ายสะสมตั้งแต่ซอย11นะครับปริมาณรถหนาแน่นนะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยติดแล้วนะครับขาเข้าดีนะครับทองหล่อพร้อมพงไปอโศกไม่ติดนะครับส่วนราชประสงค์ทางด้านของปทุมวันไปราชประสงค์ต่อเนื่องเพลินจิตรถยังค่อนข้างเยอะนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณธนพัฒน์ปู่เจ้าสุนพรายมีรถเสียนะครับเป็นรถบรรทุกพ่วงจอดเสียช่องทางขวาบริเวณระหว่างคลองขุดมุ่งหน้าทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาออกนะครับตรงนี้เลยจุดนี้ไปเนี่ยค่อนข้างมืดด้วยนะครับฝากผู้ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณประภาพรนะฮะคุณประภาพรสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แจ้งตามหาคุณพิสิทธิ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคุณพิสิทธิ์ธาราชีวะค่ะ
0: หายไปตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
1: ถ้าหายจากม่านไปก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์ที่26ค่ะ
0: อาทิตย์ที่26เลย
1: ใช่ค่ะวันอาทิตย์ที่26เนี่ยคือไม่ได้กลับเข้าบ้านมาเลย
0: ครับ
1: แล้วแต่มีคนพบเจอเขาวันอังคารที่28
0: ครับ
1: พบเจอเขาที่โลตัสศรีนครินทร์เวลา17นาฬิกา
0: คนที่เจอนี่เป็นใครครับคนที่ไปเจอ
1: เป็นคนขายลูกชิ้นนะคะเป็นคนขายลูกชิ้นอยู่ตรงเซเว่นโลตัสศรีนครินทร
0: ์เจออยู่ข้างในห้างไหมครับ
1: ไม่ค่ะไม่ใช่ในห้าง
0: ด้านหน้าใช่ไหมที่เขาขายของเยอะๆหรือเปล่าที่ขายของกินตรง
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงก่อนทางเข้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่แต่ร้านลูกชิ้นเนี้ยจะอยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยก่อนทางเข้าจะมีเซเว่นอยู่ร้านลูกชิ้นร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นทอดอยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยค่ะ
0: เขาไปเดินอยู่กี่โมงฮะตอนนั้นที่พี่เจอ
1: 17นาฬิกาค่ะ
0: ซึ่งร้านลูกชิ้นก็รู้จักคุณพิสิทธิ์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะรู้จักเขาเรียกโอเล่สนิทสนมกันเลยดีแหละ
0: อ๋อบ้านอยู่หมู่บ้านเปรมฤทัยใช่ไหมฮะเทพรักษ
1: ์หมู่บ้านเปรมฤทัยเทพรักษ
0: ์ถ้าเดินจากหมู่บ้านมาที่โลตัสศรีนครินทร์นี่ไกลกันไหม
1: มันก็ไกลอยู่นะคะ
0: ใช่ไหม
1: แต่เขาก็จะไม่เดินกันเขาก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์กันมานั่งเรียกวินมอเตอร์ไซค์มานะ
0: ครับนั่นคือคนสุดท้ายที่เห็นนะ
1: คนสุดท้ายที่เห็นนะคะแล้วก็ประมาณเวลา15 นาฬิกามีคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ถนนเทพรักษ์บริที่เขาเจอกันคือบริษัทแปลงไทยแห่งแรกอะโรงแปลงอะอ่ะฮะมีคนขับมอเตอร์ไซค์เห็นเขาขับมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เลนซ้ายหน้าโรงแปลง
0: 15นาฬิกาของวันที่เท่าไหร่
1: นั่นนะคะวันเดียวกันเลยวันอังคารที
0: ่28
1: ค่ะอันนั้นตอนนั้นช่วงเวลา15นาฬิกา
0: ก็คือแสดงว่าเห็นก่อนแล้วก็แม่ค้าลูกชิ้นมาเจอตอน17นาฬิกา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็คือหายจากบ้านตั้งแต่วันที่26แล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าเจ้าตัวคือคุณโอเล่เนี่ยเวลาพูดนี่คือเขามีลิ้นไก่สั้นใช่ไหมเวลาพูดลักษณะจะเป็นยังไงฮะ
1: พูดไม่ชัดก็จะพูดไม่ชัดไงเพดานโหว่อ่ะคนเป็นเพดานโหว่อ่ะค่ะ
0: ครับผมเคยหายออกไปจากบ้านแบบนี้หลายวันแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่เคยค่ะไม่เคยเลย
0: แล้ววันที่26ที่ออกไปจากบ้านนี่แกแจ้งว่ายังไงฮะจะออกไปทำอะไรยังไง
1: ก็คือวันที่26ก็มันก็มือเหมือนเวลาเขาไปทำงานนะคะเขาจะออกจากบ้านก็คือเขาจะไปทำงาน
0: ครับซึ่งก็ปกติก็จะกลับช่วงเย็นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ถ้าจะกลับก็คือเลิกงานอย่างเงี้ยเขาเลิกเที่ยงคืนถ้าเขาไปทำงานก็คือเข้างาน14 นาฬิกาเลิกงานเที่ยงคืน
0: ครับแล้วมีหายไปพร้อมกับรถอะไรยังไงไหมครับเนี่ย
1: ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีเขียว
0: อ๋อยามาฮ่าสีเขียวทะเบียนเดี๋ยวผมทวนให้นะ2ขอไข่ยอหญิง8020กรุงเทพใช่ไหมครับคันนี้เลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มีติดสติ๊กเกอร์มีอะไรจุดสังเกตที่แตกต่างจากรถคันอื่นไหมครับ
1: ไม่มีติดสติ๊กเกอร์อะไรเป็นรถเดิมๆเป็นสีเขียวก็คือเป็นสีเขียวสะท้อนแสงอ่ะรุ่นแอร์ล็อก
0: ครับแล้วตอนที่แม่ค้าลูกชิ้นเขาเห็นเนี่ยเขามีการทักทายพูดคุยสอบถามอะไรไหมครับ
1: ก็คุยอยู่เขาคุยค่ะเขาบอกกับแม่พ่อค้าน่ะว่าเขาว่าทำโทรศัพท์หายเขาว่าเหมือนเขาจอดรถไว้ที่หน้าห้างอิมพีเรียนเพื่อเข้าไปรับของและแล้วพอมาที่ตัวรถน่ะผมปรากฏว่าโทรศัพท์หายไปแล้วมีคนเอาไปเพราะเขาเหมือนตั้งโทรศัพท์ไว้ที่หน้ารถน่ะ
0: แล้วลืมเอาโทรศัพท์ไปด้วยพอกลับมาไม่เจอแล้ว
1: ใช่อ
0: ย่างนั้น
1: ใช่ค่ะใช่
0: แต่รถยังอยู่
1: แล้วเขาก็ไปคุยให้ร้านลูกชิ้นฟังอ่ะว่า
0: โ
1: ทรศัพท์เขาหาย
0: แต่รถยังอยู่ใช่ไหมมือโทรศัพท์หายอย่างเดียว
1: ใช่
0: อินพีเรียนนี่คือที่สำโรงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่ออะไรยังไง
1: ไม่ค่ะเขาก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยเนี่ยค่ะจนณตอนนี้วันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วอ่ะ
0: เขาทำงานอยู่ที่โรงแรมแมริออตสุขุมวิท24ใช่
1: ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่
0: ครับครับซึ่งก็ห่างจากบ้านพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะติดต่อไม่ได้เลย
0: นะแล้วโทรศัพท์มือถือก็ถ้าหายจริงก็คือนั่นแหละมันเหมือนกับว่าสัญญาณมันปิดเครื่องไปเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับครับเอายังไงก็เขามีอาการมีโรคประจำตัวอะไรยังไงไหม
1: โรคประจำตัวไม่มีค่ะ
0: ไม่มี
1: นะก็เป็นคนแข็งแรงไม่มีหรอกไม่มีโรคประจำตัวจะไม่มี
0: เขาทำไมเขาไม่กลับบ้านเนี่ยอันนี้น่าสงสัยใช่ไหมในเมื่อรถจักรยานยนต์ก็มี
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะครับคือเป็นห่วงตรงเนี้ย
1: เป็นห่วงตรงนี้ว่าม
0: ีบ้านมีเพื่อนอะไรยังไงได้ติดต่อไปสอบถามบ้างไหมครับเผื่อจะไปบ้านเพื่อนคนรู้จักอะไรเงี้ย
1: ไม่ค่ะไม่มีที่ไหนอะไรไม่มีไปที่ไหนก็คือเลิกงานก็เข้าบ้านเลิกงานมาบางทีเขาขับแก๊ปเงี้ยวิ่งแก๊ปเงี้ย
0: ก็คือเป็นปกติทั่วไปเลยอ่ะเน
1: า
0: ะไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตเลยก็เดี๋ยวผมทวนรูปพรรณสันฐานนะครับ คุณพิสิทธ์นะหรือว่าคุณโอเล่อายุ51ปีนะครับสูงประมาณ175เซนเนา
1: ะ
0: ใช่มั้ยฮ
1: ะ
0: น้ำหนักประมาณเท่าไหร่รูปร่างสมส่วนมั้ยครับ
1: สมส่วนค่ะ
0: สมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ผิวขาวตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณโอเล่ให้ดูนะคุณผู้ฟังใครที่พบเห็นคุณโอเล่หรือว่าคุณโอเล่ถ้าฟังอยู่หรือเพื่อนคุณโอเล่ถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยติดต่อกับจอสร้อยก่อนก็ได้ดอกจัน1808หรือ1137ตอนนี้ทางบ้านนี่คือผมคุยกับพี่สาวใช่ไหมครับพี่สาวคุณโอเล่เน
1: า
0: ะ
1: พี่สะใภ้
0: นะอ๋อนะครับคุณประภาพรนะตอนนี้ที่บ้านเป็นห่วงมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้นะครับวันนั้นเนี่ยแต่งกายเป็นเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมเสื้อแจ็คเก็ต
1: ใช่ค่ะเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงขายาว
0: สีอะไรครับวันนั้นที่แต่งตัวไปจำได้ไหม
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: อ๋อก็คือแบบสวมแจ็คเก็ตที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนั่นแหละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กางเกงขายาวนะครับเอายังไงฝากสังเกตรถก็ได้เดี๋ยวผมย้ำออกอากาศให้เวลามันนิดเดียวเองเวลามันไม่พอเดี๋ยวผมย้ำให้แล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวดีเราจะรีบแจ้งกลับส่วนทางนั้นถ้าคุณโอเล่กลับมาที่บ้านเดี๋ยวฝากนะคุณประภาพรนะครับช่วยเพิ่มเติมกับจอสร้อยให้เราด้วยนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะได้
0: เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยเลยนะได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: โชคด
1: ี
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาย้ำกันกับเคสนี้ครับ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรวบแล้ว3คนร้ายยิงตำรวจ2นายเสียชีวิตที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งติดตามอีก2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมสั่งการให้อำเภอตากใบบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจทหารปิดล้อมตรวจค้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมบุคคลต้องสงสัยไว้ได้3รายส่วนอีก2รายยังคงหลบหนีทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและงดเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายหรือความเคลื่อนไหวของกำลังเจ้าหน้าที่และหากพบบุคคลยานพาหนะหรือสิ่งผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใกล้บ้านหรือสายด่วนกอรมน.1341ทันทีกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานความมั่นคงต่อต้านภัยทางทะเบียนสกัดบัญชีม้านอมินีรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานงานปฏิบัติการด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิสัญชาติการสวมสิทธิคนไร้สัญชาติรวมไปถึงการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือการถือครองทรัพย์สินหรือดำเนินธุรกิจในลักษณะโนมินีได้ก็จะกระทบต่อความมั่นคงและสิทธิของประชาชนซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีทั่วประเทศพร้อมยกระดับมาตรการตรวจสอบทะเบียนราษฎรเป็นแนวทางเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ DNA มาประกอบการตรวจสอบด้วยอย่างไรก็ตามการดำเนินการของศูนย์เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยยึดพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือสถานะของผู้เกี่ยวข้องประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1548หรือ1567ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สภาผู้บริโภคเดินหน้าฟ้องคดีเมตาและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง3สิงหาคมนี้หลังปรากฏมีโฆษณาชวนลงทุนพร้อมกับเรียกเงินคืนผู้เสียหายกว่า230ล้านบาทคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สภาผู้บริโภคแจ้งว่าในวันที่3สิงหาคมศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกและ10สิงหาคมศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดพร้อมคู่ความครั้งแรกเพื่อไต่สวนคดีที่สภาผู้บริโภคและตัวแทนผู้เสียหายยื่นฟ้องเมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม Facebook และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจากกรณีที่เปิดให้มีโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคลงทุนสร้างความเสียหายหลายร้อยล้านบาทถือเป็นคดีประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการขยายผลความรับผิดจากตัวมิจฉาชีพไปสู่ผู้ให้บริการที่ควบคุมระบบที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อเหตุอาชญากรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มโฆษณาช่องทางการสื่อสารร้านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและระบบธนาคารดังนั้นเมื่อแพลตฟอร์มมีรายได้จากการโฆษณามีข้อมูลมีอำนาจในการควบคุมระบบจึงต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสภาผู้บริโภคพบว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากบางรายสูญเสียเงินเกือบทั้งชีวิตขณะที่บางรายถูกหลอกให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจนเกิดความเสียหายตามมาโดยการฟ้องในครั้งนี้ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายรวม230ล้านบาทจากบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงธนาคารที่เกี่ยวข้องณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21 นาฬิกา 13 นาทีครับกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับเดี๋ยวขอคืบหน้ากรณีคุณทรงเกียรติโคตรบัญชานะซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีขาวนะครับททหารออ่าง3271เนี่ยครับเป็นแท็กซี่พลเมืองดีของเราที่นำเอาคอมพิวเตอร์ MacBook ไปคืนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูนะครับทาง YouTube Live JS100 Radio Official ตอนนี้เลยนะครับนี่ฮะเห็นรอยยิ้มของชาวรัสเซียท่านนี้นะครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับคือสำคัญกับเขาอะนะครับเขามาต่างบ้านต่างเมืองเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่มันสำคัญกับเขามากๆเลยนะครับนี่คุณลุงทรงเกียรตินะครับก็ถ่ายรูปนำส่งเรียบร้อยนะครับแหมขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยคุณทรงเกียรติโคตรบัญชานะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่พลเมืองดีของเราแท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารออ่าง3271เจ้าตัวตอนที่คุยโทรศัพท์คุณผู้ฟังที่คุยโทรศัพท์กับเรากับทางคุณธามซึ่งเป็นผู้จัดการของโรงแรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคืนให้เลยนะไม่แน่ใจว่าคุณลุงทานข้าวอิ่มเรียบร้อยหรือยังนะครับเอาไปส่งคืนให้ถึงมือเจ้าของเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเห็นรอยยิ้มของเจ้าของเขานี่แบบเขามีความสุขมากนะครับนี่นะฮะผมเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นเรื่องดีๆที่ส่งต่อนะกับความประทับใจที่เขามาเที่ยวในบ้านเราแล้วเจอคนดีเจอพลเมืองดีแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังลองดูรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียท่านนี้นะเนี่ยฮะคือแกมีความสุขมากเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกเลยนะคือถ้าเป็นเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ยิ้มแบบนี้แหละนะครับคือจากที่คิดว่าเอ๊ะจะได้คืนหรือเปล่าคุณผู้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็สังเกตรอยยิ้มก็จะได้ทราบนะครับว่าแกดีใจแค่ไหนนะมิสเตอร์แอนทอนนะมิสเตอร์แอนทอนซึ่งเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับแล้วดูสีหน้าของคุณลุงทรงเกียรตินะเนี่ยฮะแกภูมิใจนะชื่นชมมากๆเลยนะครับเนี่ยสีหน้าสีตาแกออกมาแกมีความสุขนะแกอยากให้ลูกค้าได้ของคืนไวๆถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้เลยถึงแม้ว่าจะต้องต่อคิวรอคิวที่สนามบินสุวรรณภูมิคือเขาจะต้องเรียกรถตามคิวไงแล้วคุณลุงทรงเกียรตินี่ก็อยู่ท้ายๆเลยนะตอนนั้นน่ะก็บอกเดี๋ยวจะขออนุญาตลัดคิวเพื่อกดมิเตอร์ไปส่งให้กับผู้โดยสารก็เหมือนเป็นการสานต่อภารกิจของตัวเองให้จบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเรื่องราวแบบนี้เราอยากให้เกิดขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่ามีคนแจ้งของหายมาทุกวันครับเรียงคงต้องการน้ำใจดีๆจากทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่หรือไม่ใช่ก็ตามบางทีเราอาจจะไปเจอสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราตกหล่นบนพื้นตกหล่นบนทางเท้าตกหล่นบนถนนวางอยู่บนมานั่งของที่จอดรอรับผู้โดยสารหรือในห้องน้ำสาธารณะอะไรต่างๆผู้ฟังสามารถแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยเรายินดีนะครับที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานส่งคืนเจ้าของเพราะเราอยากเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของเจ้าของนะครับที่เขาได้รับของคืนแบบนี้เลยนะขอบคุณในน้ำใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณทรงเกียรติโคตรบัญชาผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารอ.อ่าง3271กทม.นะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆท่านก็เข้ามาชื่นชมนะครับเข้ามาชื่นชมกันที่จสร้อยที่ YouTube ของเราก็มีพิมพ์เข้ามาชื่นชมนะครับในน้ำใจของแท็กซี่พลเมืองดีท่านนี้ด้วยนะครับขอให้คุณลุงทรงเกียรติมีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเคสที่ทำให้พวกเราก็มีความสุขด้วยเนี่ยโดยเฉพาะรอยยิ้มของมิสเตอร์แอนทอนนี่คือแบบแกมีความสุขมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูนะผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS 100นะครับได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของเจ้าของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เขาได้คืนเนี่ยคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูนะจากที่ตอนแรกที่เขาคุยกับคุณทามซึ่งเป็นผู้จัดการคือเขาก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะได้คืนหรือเปล่าเพราะว่าเขามาต่างถิ่นมาต่างบ้านต่างเมืองด้วยแน่นอนมันมีความกังวลครับ เหมือนเราเวลาไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเราทำอะไรหายเนี่ยโอ้โหมันคิดไปต่างๆนานานะว่าเราจะได้คืนไหมจะประสานงานอย่างไรนะครับแต่พอได้คืนแล้วทุกอย่างมันโล่งครับและของที่เขาลืมเนี่ยมันมีความสำคัญกับเขามากนะครับข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์พอเราเข้าใจเลยนะแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือของเราถ้าหายไปเนี่ยมันคือโลกทั้งใบเลยนะทุกวันนี้นะครับมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในนี้ทั้งหมดขอบคุณในน้ำใจมากๆที่คุณพักคีอินก็เข้ามาชื่นชมทาง YouTube บอกว่าชื่นชมแท็กซี่ด้วยค่ะนะฮะชื่นชมกันได้ครับเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กันได้ชื่นชมคุณทรงเกียรติผู้ขับขี่รถแท็กซี่ของเรานะครับแหมวันนี้คุณลุงทรงเกียรตินี่หล่อมากๆน้ำใจดีมากๆนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เป็นความสุขให้กับพวกเราคนทำงานด้วยนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะกรณีที่มีชายเร่ร่อนรู้สึกว่าจะมี2ท่านที่แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะครับที่ไปเจออยู่ที่ถนนรัชดาท่าพระนะครับที่ไปนั่งอยู่บนแบรีเออร์นะครับเกาะกลางแล้วห้อยขาลงมาดูแล้วอันตรายดูแล้วสุ่มเสี่ยงมากๆล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับสน.บุคโลเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าแท้ที่จริงแล้วชายคนนี้เขาเป็นคนที่เมาสุราบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่สวนพลูทีเนี้ยพอเกิดอาการเมาแล้วกลับบ้านไม่ถูกครับก็เลยนั่งอยู่แถวนั้นล่าสุดนี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถแท็กซี่นะโบกรถแท็กซี่ให้พากลับบ้านไปแล้วนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บุคโลด้วยนะครับคือหลายท่านก็เป็นห่วงไงเพราะว่าเห็นไปนั่งอยู่เกาะกลางนั่งบนแบรีเออร์แล้วห้อยขาลงมาด้วยไงว่าบางทีโอ้โหถ้ามีอาการเมานี่อันตรายนะบางทีไปนั่งแล้วแบบวูบไปเนี่ยหล่นลงมานี่คือโดนรถเหยียบได้เลยนะครับอันตรายมากๆนะอ่ะก็หายห่วงกันไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พาตัวขึ้นรถแท็กซี่พากลับบ้านไปแล้วส่วนกรณีของคุณโอเล่นะครับที่ตามหากันอยู่อันนี้ก็ยังต้องย้ำนะครับคุณผู้ฟังสำหรับกรณีของคุณโอเล่นะก็หายไปตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมแล้วนะครับผมย้อนดูปฏิทินเนี่ยวันที่26นี่ก็คือวันเสาร์แล้วนะขออภัยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับหลายวันแล้วนะสัปดาห์หนึ่งเต็มๆเลยอะครับเพราะนี่คือวันอาทิตย์แล้วเข้าเดือนใหม่แล้วด้วย7วันเต็มๆแล้วครับที่หายไปคุณโอเล่หรือคุณพิสิทธิ์พลาชีวะอายุ51ปีสูง175เซนติเมตรผิวขาวผมสั้นตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณโอเล่ให้ดูนะครับใครที่พบเจอผู้ชายในภาพช่วยแจ้งกลับจอสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137พี่สะใภ้เป็นห่วงมากๆเลยนะคุณประภาพรที่เราได้คุยสายกันไปเมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วคุณโอเล่เนี่ยสวมแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงขายาวหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่านะครับสีเขียวสะท้อนแสงทะเบียน2ขอไข่ยอหญิง8020กรุงเทพท่านใดที่อาจจะเห็นรถคันนี้ไปจอดอยู่ตรงไหนไหมแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับบ้านเขาอยู่หมู่บ้านเปรมฤทัยเทพรักษ์สมุทรปราการนะครับคุณโอเล่เนี่ยทำงานอยู่ที่โรงแรมแมริออตสุขุมวิท24ก็ขับขี่รถคันนี้แหละครับมาทำงานทุกวันเลิกประมาณเที่ยงคืนนี่ออกไปตั้งแต่เช้าวันที่26กรกฎาคมหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาบ้านเลยนะครับมีไปสอบถามแม่ค้าลูกชิ้นแถวๆโลตัสศรีนครินทร์นะครับซึ่งร้านลูกชิ้นตรงนี้ก็อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นจริงๆเขาอยู่ตรงถนนหน้าห้างอ่ะหลายท่านที่ไปโลตัสศรีนครินทร์ก็จะทราบเขาจะมีถนนก่อนทางเข้าห้างเนี่ยจะมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอยู่ซึ่งแม่ค้าลูกชิ้นคนนี้ก็บอกว่าโอ้คุณโอเล่เนี่ยเขาเดินผ่านนั้นก็เลยได้คุยกันนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไปทำธุระที่อิมพีเรียลสำโรงแล้วจอดรถจักรยานยนต์ไว้ลืมวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่รถด้วยพอกลับมาเนี่ยรถยังอยู่แต่มือถือหายนะครับทีเนี้ยก็มีการสอบถามไปที่โรงแรมว่าคุณโอเล่มาทำงานไหมทางโรงแรมซึ่งเป็นที่ทำงานคุณโอเล่เนี่ยก็บอกว่าคุณโอเล่เขาลางาน2วันนะครับก็จะกลับมาทำงานวันเสาร์ตอนบ่าย2ว่าอย่างนั้น นะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาทำงานด้วยนะติดต่อก็ไม่ได้เช่นเดียวกันคือถ้าตามข้อมูลที่แม่ค้าขายลูกชิ้นให้ข้อมูลเนี่ยโทรศัพท์มือถือเขาหายไปนะครับก็ติดต่อกันไม่ได้เลยล่ะยังไงถ้าตอนนี้ใครที่รู้จักคุณโอเล่นะครับหรือว่าอยู่กับคุณโอเล่หรือว่าคุณพิสิทธ์นะหรือว่าถ้าเจ้าตัวฟังอยู่นะครับตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงมากๆเลยกลับบ้านนะครับนะที่บ้านเป็นห่วงมากๆย้ำคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เห็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีเขียวสะท้อนแสงนะครับทะเบียน2ขอไข่ยอหญิง8020กรุงเทพมหานคร2ขอไข่ยอหญิง8020กรุงเทพยังไงช่วยแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับว่าคุณเจอที่ไหนดอกจัน1808หรือ1137แจ้งกลับจอสร้อยได้เลยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสุรัตน์นี่ก็ตามหาภรรยานะครับคุณสุรัตน์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสุรัตน์ภรรยาหายไปคุณชื่อว่าคุณสีทองคำสุขใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: มีชื่อเล่นไหมครับ
1: มีชื่อเล่นชื่อนวลครับ
0: คุณนวลนะ
1: คุณชื่อนวลหรือหมูก็ได้ครับ
0: คุณหมูก็ได้
1: นวลนวลกับหมูสองชื่ออ
0: ายุ64ปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: หายไปตั้งแต่วันไหนครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: วันที่19ตอนตีออกจากบ้านนะ6โมงกว่าไปถึงปากซอย
0: เดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่นะขออีกที
1: วันที่19เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: เดือนกรกฎาคมเนี่ยนะ
1: ฮะวันอาทิตย์นะครับ
0: วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้นี่หายมานี่2สัปดาห์แล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หายยังไงจากที่ไหนยังไง
1: ก็คือเขาตอนวันที่19เขาออกจากบ้านไปซื้อกับข้าวเขาบอกพ่อเขาเรียกผมพ่อเอาอะไรไหมผมก็บอกไม่เอาจะเอาอะไรก็เอามาเขาจะไปซื้อหน่อไม้กับไอ้กะเพรามาผัดให้กินขณะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงอ่ะผมเอ๊ะทำไมเขาไปผิดปกติผมก็เลยเดินออกไปตามขี่รถมองไปตามมอไซค์ไปตามที่ตลาดก็ไม่เจอ
0: ครับ
1: ไม่เจอเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ผมก็โทรติดต่อเบอร์โทรก็ติดต่อไม่ได้
0: อ
1: ่ะครับเบอร์โทรก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยผมก็เลยทำไงผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็เครียดโทรไปที่พี่น้องเขาบอกไม่ได้ไปก็ไปต้องถึงแล้วถ้าเขาไปเชียงใหม่เขาต้องถึงนี่ไม่ได้ไปหัวเด็กตีนขาก็ไม่ไป
0: เพราะ
1: ว่าไอ้หมูเขาก็เคยมีปัญหากับทางพี่น้องเขาอยู่ขณะเขาก็เลยเขาบอกเขาไม่ไปเขาอยู่กับปุ๊บผมก็อยู่กับผมเขาพูดเขาบอกเขาไม่ไปเชียงมงเชียงใหม่เขาไม่ไปหรอกเพราะว่าตอนนั้นเรามีปัญหากันก็เลยลงขายบ้านนี้นนมาอยู่กับผมพี่คงแค่อยู่กันมา30กว่าปีแล้ว
0: ที่เชียงใหม่นี่คือเป็นญาติทางคุณหมูใช่ไหม
1: พี่น้องครับ
0: เป็นพี่น้องเขาอ๋อครับอือฮึครับ
1: แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายบ้านย้ายทะเบียนบ้านย้ายทะเบียนบ้านตอนนี้ทะเบียนบ้านนั้นก็ลอยไปย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่บ้านเลขที่
0: ไม่ต้องบอกละเอียดมากทีเนี้ยก็คือวันที่หายไปเนี่ยก็บอกว่าจะไปซื้อของตลาดก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านใช่ไหมครับ
1: ประมาณ10นาทีก็เดินถึงนะ
0: ปกติก็คือจะเดินไปใช่ไหมไม่ได้นั่งรถ
1: ครับเดินเข้าเดินออกตลอดครับไปซื้อไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วมีครั้งเนี่ยหายเลยแต่ผมก็ไปหาสืบข่าวเอาเองแล้วรอตำรวจก็ไม่ได้ส่งอะไรผมก็ไปสืบข่าวสืบไปที่ผมเคยไปขายของเก่าด้วยกันนะฮะผมก็ไปหาดูแล้วก็มีคนก็บอกว่าเขาเจอพี่หมูมาที่เนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหากันนิดหน่อยแต่เขาเลยออกจากบ้านมา
0: หมายถึงว่ามีปัญหากับที่บ้านหรือว่ายังไงมีปัญหา
1: ก็คือเขาคงน้อยใจอ่ะพี่น้อยใจเพราะผมไม่ไปเช่าบ้านอยู่กับเขาอ่ะ
0: แล้วคนที่เจอนี่คือเจอที่ไหนตลาดที่นี่ตลาดที่เดิมไหมที่เดียวกับที่คุณหมูจะไปใช่ไหม
1: ใช่ตลาดวัดประดู่เนี่ย
0: ตลาดวัดประดู่นะ
1: วัดประดู่จิตไอ้เนี่ยตรงวัดโพธิสารเนี่ย
0: เขาเจอคุณหมูวันไหนอะวันที่19ไหม
1: หลังวันที่19ครับหลังวันที่
0: หรอ
1: หลังวันที่19วันหนึ่ง
0: วันที่20เหรอฮะ
1: ครับประมาณนั้นฮะ
0: เจอตอนกี่โมงเขาเจอตอนกี่โมง
1: ก็สายก็ตอนช่วงบ่ายบ่ายครับบ่ายสามสี่โมงเย็นฮะ
0: คุณหมูไปทำอะไรไปขายของหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไง
1: เขาเอาแว่นส่งพระไปขายให้ตาโอ๊ตตาโอ๊ตก็บอกว่าขอต่อ40บาทแล้วตาโอ๊ตให้ไป60บาทให้ตาโอ๊ตตาโอ๊ตให้ไป60บาทแล้วเขาไปซื้อเสื้อตัวเก่งตัวหนึ่งเพราะเขาไปไม่มีเสื้อผ้ามีชุดเดียวนะขนาดตาโอ๊ตเขาก็เห็นมองอยู่แต่ทีนี้เขาก็คุยกับแขกคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วทีนี้ฝนมาก็ต่างคนต่างกระจายกันหมดเลยแล้วก็หาแล้วพอวันนี้ผมก็ไปตามหาสื่ออีกนะเขาก็พี่แขกเขาก็บอกว่ามาเช้าเขาโทรมาหาผมเขาบอกโทรไม่ติดแต่ผมก็เปิด24แล้วมาถึงโทรไม่ติดเขาบอกว่าพี่หมูมาเอาพระเข้าไป30-150บาท
0: แต่ยังเมื่อเช้านี่เหรอครับเมื่อเช้านี่เอง
1: ใช่เมื่อเช้าเนี่ย
0: ที่ตลาดวัดประดู่นี่เหรอ
1: ใช่ครับใช่พี
0: ่เออ
1: นั่นล่ะแต่ทีนี้เขาต้องแล้วตอนที่เขาออกจากบ้านเขาไม่มีตังค์มีก็ไม่มีเขามีประมาณ600-700บาทเองแล้วก็น่าจะมาขายโทรศัพท์มันมาขายโทรศัพท์กันไม่น่าจะเกิน25,000เขาน่าจะเขาบอกไปเช่าบ้านอยู่เดือนละ1,000บาท
0: อันนี้ใครบอกอันนี้ใครเป็นคนบอก
1: คนที่ตลาดเขาเล่าให้ผมฟังแต่ผมก็ไม่ค่อยแน
0: ่ก็คือ
1: กัน2คน
0: เขาบอกว่าพี่คุณหมูเนี่ยไปเช่าบ้านใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาเล่าให้กับพ่อค้าคนนี้คุณแขกฟังใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับแล้วเขาบอกไหมว่าเช่าอยู่แถวไหน
1: เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้บอกแต่อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่หมูมาพูดผู้หญิงคนพี่หมูเขาบอกว่าบางอะไรเนี่ยแล้วทีนี้ผมก็ไล่บางเขาดูแถวเนี้ยเขาบอกเออสงสัยบางพัดเนี่ยแน่นอนครับเนี่ยผมว่าไม่รู้ไม่แน่ใจแถวบางพัดหรือเปล่าพอเจอจากบางพัดมานี่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ท่านมานั่งค่ะจะไปขายของเขาก็มาหาซื้อจับไปเขาจับของอะไรไม่เป็นไรสักอย่างหนึ่ง
0: เดี๋ยวนะวันที่หายไปวันที่19เนี่ยเขายังบอกกับทางคุณสุรัตน์เลยใช่ไหมว่าจะเอาอะไรไหมพ่อเดี๋ยวจะไปซื้อมาใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็ไม่กูวันนั้นก็มีอะไรน้อยใจกันไหมครับเนี่ยขอโทษนะครับที่ถาม
1: ก็ไม่มีเขาก็เหตุการณ์ปกติแต่ทีนี้ว่าก่อนหน้านะไม่รู้ว่าเขาคิดน้อยใจอะไรน้อยใจผมหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่ไปเช่าบ้านอยู่กับเขาแต่ผมก็บอกว่าจะอยู่กับลูกนะผมเพราะว่าผมว่าตอนนี้ผมเป็นอยู่ห้าโลกพี่ผมก็แล้วหน้าฝนด้วยก็ขายของมันก็ลำบากทนอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมก็เคยพูดกับเขาอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไร
0: ครับครับ
1: เพราะคนเนี้ยคนเขาเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มันอะไร
0: บ้านที่อยู่ด้วยกันวันที่หายไปนี่คือแถวแถวถนนอรุณอมรินทร์ใช่ไหมครับ
1: ที่หายไปที่เขาออกจากบ้านนี่ใช่ไหม
0: ใช่ที่อยู่ด้วยกัน
1: จังหวัดนนท์เนี่ยที่ทงใต้ใหม่เนี่ยใต้ใหม่แต่มันอยู่อีกฝั่งบางไอ้บางบาปลายบางเนี่ยตอนนอปลายบาง
0: ไปแจ้งความแล้วใช่ไหมครับ
1: ผมไปแจ้งแล้วครบ24ชั่วโมงผมไปแจ้งไปแจ้งผมแจ้งความเนี่ยผมมีหมดเลยครับ
0: ตลาดวัดประดู่เดี๋ยวผมกำลังค้นหาอยู่ก็คืออยู่ไม่ไกลจากที่บ้านเลย
1: ไม่ไกลถ้าประมาณ20โลประมาณ20-20ก
0: ิ
1: โลนะ
0: อ๋อแถวพุทธมณฑลสาย1แถวๆนั้น
1: ถูกต้องครับแล้วก็จากบางพัดถ้าเกิดเขาเช่าบ้านน่ะมันไล่ไปเลยบางมันเยอะบางขุนนนท
0: ์
1: บางกอกใหญ่บางกอกน้อยแล้วก็
0: ไม่เป็นไรเราสันนิษฐานเอานะครับทีเนี้ยโอ้ถ้าสมมุตินะถ้าคุณหมูฟังอยู่เนี่ยก็อยากจะให้กลับบ้านนะเนาะเพราะว่าทางคุณสุรัตน์นี่เป็นห่วงมากๆเลยนะ
1: ก็คือถ้าเขาไม่กลับก็ไม่เป็นไรผมก็อยากจะถ้าไม่กลับมาอยู่บ้านนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะไปอยู่กับเขาเลยไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันอยู่ไปกันไปข้างเลยผมกล่าวว่าอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อทางนี้อยู่ทางนี้ลำบากใจ
0: เข้าใจครับเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเลยล่ะ
1: ครับผมรักเขามากเลยรักยิ่งกว่าตัวผมอีกทุกวันที่ผมกินไม่ได้เลยพูดเลยเจ็บใจ
0: ครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณสุรัตน์เลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าตอนนี้คุณหมูฟังอยู่กลับบ้านนะครับคุณสุรัตน์เป็นห่วงแล้วสงสารคุณสุรัตน์ด้วยอ่ะเนาะแล้วตอนนี้คุณสุรัตน์อยู่กับใครอ่ะครับ
1: กับลูกนอนข้างบนผมก็นอนอยู่กับแม่คนเดียว
0: เรายังต้องดูแลลูกด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็ลูกก็โตแล้วลูกทำงานหมดแล้วลูกเขาดูแลตัวเขาเองได้นะ
0: ครับ
1: ก็คือเขาบางทีเขาดูซื้อกับกงกับผ้าใหม่กินแล้วที่นี่เขาก็บอกตกกระดอยใจกันเลยว
0: ่
1: าพอได้เยอะยังทิ้งไปตอนนี้หนูพ่อก็เจอกินไปก่อนนะพ่อหนูเองนะเนี่ยก็ต้องอย่างนี้พ่อก็เห็น
0: ครับ
1: ก็จะตบก่อนนี้ผมช่วยเลี้ยงผมเอง
0: ไม่เป็นไรพวกเราจอสอร้อยทุกคนให้กำลังใจคุณสุรัตน์มากๆเลยนะครับเนาะผมเข้าใจความรู้สึกเข้าใจจริงๆเข้าใจเลยนะไม่แน่คือคุณหมูอาจจะมีอะไรในใจบางอย่างหรือเปล่าแต่เดี๋ยววันที่เขาสบายใจเขาอาจจะกลับมาก็ได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
1: กลับมาถ้าไม่เขาไม่มาอยู่ที่นี้ก็ไม่เป็นไรพี่จะช่วยออกมาด้วยบอกว่าผมจะไปขออยู่กับเขาจนตายมันไปท่านเลยอ่ะ
0: ครับครับแล้วตอนนี้คุณสุรัตน์ยังขายของได้ไหมครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวอะไรไหม
1: ผมเองผมขายไม่ขายได้แต่ร่างกายผมไม่ดีผมไม่ได้มีไวรัสตับสีดีแล้วก
0: ็ครับ
1: เตาแล้วก็เป็นเรื่องในสมองตีบและหัวใจ
0: ครับอย่าคิดมากนะครับยังไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับสุขภาพเราด้วยนะครับเนาะ
1: แต่ผมจะล้มมันไหนก็ยังไม่รู้เขาอยู่ครับดูแลผมมาคนเดียวตลอดเลยเนี่ยผมวันนี้จะไม่ผมรักไม่ยังไง
0: ครับถ้าคุณหมูฟังอยู่คุณหมูครับให้รู้เนาะว่าคุณสุรัตน์เป็นห่วงจริงๆนะครับเนี่ยคือตอนนี้เราออกอากาศอยู่ที่จอสร้อยด้วยหลายๆท่านให้กำลังใจคุณสุรัตน์มากๆเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังของเรานะครับ
1: ยังไงผมอยากจะตาย
0: ไม่ครับคนเราต้องมีความหวังครับเนาะนะแล้วคุณสุรัตน์ก็มีลูกด้วยที่คอยดูแลให้กำลังใจอยู่นะครับแล้วก็พวกเราด้วยนะครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณสุรัตน์เลยนะนะครับคุณสุรัตน์ต้องมีกำลังใจนะครับนะ
1: ครับผมครับ
0: ยังไงทางนี้เดี๋ยวเราจะย้ำอ๋ออากาศให้ก็วิงวอนให้คุณหมูกลับบ้านนะคุณหมูนะครับ
1: แต่ทีนี้โทรศัพท์เขาดูไม่เป็นนะฮะถ้าพูดถึงนะเขาเล่นไม่เป็นเลยผมก็ยังเล่นไม่เป็นผมก็อาศัยเขานะ
0: โทรศัพท์มือถือนี่เราโทรติดต่อกันตั้งแต่วันที่19ไหมวันที่เขาหายไปอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วขึ้นสัญญาณยังไง
1: 19โทรติดต่อไม่ได้เลยที่โทรเข้าติดต่อเขาไม่ได้เลย
0: เหมือนปิดเครื่องเหรอเหมือนเหมือนสัญญาณไม่มีใช่ไหม
1: มันโทรจืดๆแล้วก็ฝั่งหมายเลขโทรกลับ
0: ครับ
1: คือนายเขาน่าจะขายโทรศัพท์ไป
0: เอาไม่แน่อาจจะยังไม่ได้ขายก็ได้ไม่อาจจะแบบนะไม่เป็นไร
1: ขายแล้วว่าวันนี้พี่แท็กเขาบอกเขาน่าจะซื้อใหม่เลยเอ้ยแต่คงเขาจะซื้อไปปุ่มกดนะครับผมเนี่ยผมก็เดินอะไรไม่เป็นเลย
0: เอาหน่าอย่างน้อยยังมีคนรู้จักที่ยังสอบถามข้อมูลกันได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้เจอกันแหละผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะผมเชื่อจริงๆนะครับ
1: คุณผมคิดว่าคนอื่นเขารู้เขาก็คงน่าจะบอกอ่ะ
0: ใช่ก็เขาก็น่าจะสะท้อนให้คุณหมูได้ทราบแหละว่าคุณสุรัตน์เป็นห่วงมากๆแล้วก็โอ้เป็นอะไรที่อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณสุรัตน์นะนะครับต้องมีความหวังนะครับเพราะทุกท่านทุกคนเนี่ยตอนนี้แฟนๆรายการรอให้ความหวังกับคุณสุรัตน์เลยให้กำลังใจมากๆเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณอย่างมาก
0: ยินดีสู้ๆครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทางเนี้ยนะถ้ามีใครเจอหรือว่าทางนั้นถ้าคุณหมูกลับมาแล้วเนี่ยฝากคุณสุรัตน์ส่งข่าวกลับให้เราได้ทราบด้วยเราจะได้ร่วมดีใจ
1: ได้ครับ
0: กับคุณสุรัตน์ด้วยนะนะครับ
1: ตรงแล้วครับเพราะผมทำอะไรบ่อยผมจะต้องตรงกลับไปบอกเขาทุกคนครับผมว่าเขาจะได้กันไม่ต้องกังวลอะไรมากครับ
0: ดื่มน้ำเยอะๆนะครับเนาะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพนะครับ
1: ครับครับพี
0: ่ให้กำลังใจครับคุณสุรัตน
1: ์ค ครับ
0: ยังไงคืบหน้ากันนะครับคืบหน้ากันนะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับให้กำลังใจครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: มันก็เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากส่วนลึกของในใจของคุณสุรัตน์จริงๆอ่ะเป็นห่วงภรรยาด้วยรักด้วยพอขาดกันไปเนี่ยติดต่อกันไม่ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเคว้งคว้างครับเข้าใจความรู้สึกนะแล้วยิ่งเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นฝากถึงคุณหมูนะครับนะคุณหมูหรือว่าคุณสีทองนะครับนะคุณสุรัตน์เป็นห่วงคุณหมูมากๆเลยท่านใดที่รู้จักคุณหมูก็แจ้งเจ้าตัวให้ได้ทราบนิดนึงนะเป็นห่วงคุณสุรัตน์ครับให้กำลังใจคุณสุรัตน์กันนะกลับบ้านครับมีอะไรก็คุยกันนะฮะผมอาจจะไม่ได้ย้ำรูปพรรณสัณฐานอะไรมากมายเนาะเพราะว่าคุณหมูนี่ก็เรียกได้ว่าผมว่าก็ยังปกติดีอยู่ไม่ได้หายไปไหนหรอกแล้วก็น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคุณสุรัตน์ด้วยแต่ให้กลับบ้านนะครับคุณสุรัตน์เป็นห่วงมากๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้านะครับก็ภาวนาว่าขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะครับที่ทั้งคู่จะได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันกลับมาปรับความเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำ
0: ตรงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาด

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: สิบห้าถึงสิบหกสิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิกอีซิพาร์ทวาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Path Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนาโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณฟังมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งมาจากทางคุณชาย2พี่น้องครับสุขุมวิท71นะครับซอยปรีดีพนมยงค์ครับช่วงระหว่างแยกคลองตันมุ่งหน้าแยกพระโขนงก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงแยกพระโขนง100เมตรมีรถกระบะชนกับรถเก๋งขวางช่องทางขวานะครับจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันมุ่งหน้าคลองตันยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิท71แต่ว่าณตอนนี้ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับก่อนเข้าแยกนะชะลอตัวเล็กน้อยส่วนรถที่มาจากโอ้เดี๋ยวนี้นึงนะดูผิดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเล็กน้อยเท่านั้นชะลอตัวเข้าแยกแล้วก็รถที่มาจากทางฝั่งขาเข้าลงสะพานข้ามคลองพระโขนงลงมาเนี่ยก็มีติดสัญญาณไฟเล็กน้อยนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรแต่ละจุดในช่วงกลางคืนเรื่องของทัศนวิสัยในการเดินทางความมืดด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับพหลโยธินด้านขาเข้าช่วงวังน้อยยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับแต่ก็ท้ายแถวสั้นลงค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวน่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกันต่างระดับมิตรภาพต่อเนื่องทางด้านของพหลโยธินไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยจะทำโครงการคนรักรถก็เป็นการทำประกันภาคสมัครใจการทำโครงการการทำประกันคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าสมาชิกที่เข้าร่วมนะครับถ้าคุณผู้ฟังขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับและก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปให้ด้วยครับกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้ครับนี่คือการทำประกันประเภทที่3สมัครได้นะครับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์แล้วก็ยังได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเหมือนกับประกันประเภทที่1เลยสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% นาน3เดือนครับแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02 150 0888นะครับ02 150 0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากๆครับเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุสุขุมวิท71ที่มีรถกระบะชนกับรถเก๋งช่องทางด้านขวานะครับไม่มีคนเจ็บเราประสานไปกับสน.คลองตันให้แล้วนะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่26ที่มีแจ้งเข้ามาที่จสร้อยคุณฟังก่อนหน้านี้มีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะครับภายในอาคารซอยพระราม2 48เหตุเพลิงไหม้นะครับภายในอาคารนะครับในซอยดังกล่าวซึ่งได้เพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนถึงที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณชั้น1ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคืบหน้ามาเมื่อช่วง 19:39 นว่าเพลิงสงบแล้วเบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างนะครับหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับช่วงกลางคืนก่อนเข้านอนคุณผู้ฟังตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยนะครับบางคนอาจจะอุ่นอาหารคาเตาไว้หรือเปล่าเตรียมจะไปทำงานพรุ่งนี้บางคนอาจจะอุ่นอะไรไว้ไหมเปิดเตาแก๊สไว้หรือเปล่าเตาไฟฟ้าปิดหรือยังตรวจสอบก่อนเข้านอนนะครับดับเทียนดับธูปให้เรียบร้อยนะครับบางท่านสวดมนต์เข้านอนนะตรวจสอบรีเช็คกันหน่อยนะครับส่วน ล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งนะครับจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณผู้ฟังแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนเรื่องของน้ำหลากในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีฝนตกต่อเนื่องเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแป้ตำบลปางหมูอำเภอแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและให้ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำหลากนะครับตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแป้ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นการเตือนล่าสุดเลยนะจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณฟังประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากในช่วงวันที่2ถึง5สิงหาคมร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับส่วนในช่วงระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับช่วงระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนพายุใต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันนะครับและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่7ถึง8สิงหาคมแต่พายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางสทนช.นะครับเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็มีหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาทวนย้ำให้ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณวิชัยก่อนคุณวิชัยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณวิชัยมีอุบัติเหตุที่ไหนครับคุณวิชัย
1: ตรงข้ามประชาอุทิศซอย19ทับ1ฮะขาออกครับผม
0: ประชาอุทิศทุ่งครุมั้ยครับหรือว่าทางนี้ห้วยขวาง
1: ครับประชาอุทิศทุ่งครุ
0: ทุ่งครุนะ
1: เขตพื้นที่รับผิดชอบสน.ลาดนะครับมีคนเจ็บสาหัสมากเลย
0: เขามากับรถอะไรครับ
1: ปั๊มหัวใจผมไม่เห็นคู่กรณีแต่ว่าเห็นรถเก๋งเปิดไฟเฉินอยู
0: ่
1: แต่มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรถติดทั้งสองฝั่งเลยครับ
0: โอ้เหรอซอยเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ทวนย้ำหน่อย
1: อยู่ฝั่งตรงข้ามซอย19
0: 19นะ
1: ทับ1ครับผม
0: 19ทับ1ประชาอุทิศทุ่งครุ
1: ครับขาออกนะฮะขาออก
0: ครับผม
1: ขาออกไปสุขสวัสดิ์ครับผม
0: โอ้ท้ายยาวแค่ไหนแล้วครับตอนเนี้ย
1: ยาวประมาณ1โลได้ครับ
0: เหตุน่าจะเพิ่งเกิดไหม
1: เพิ่งเกิดครับเห็นคนเจ็บคนหนึ่งนั่งรถแล้วคนหนึ่งนอนกับพื้นที่ปั๊มหัวใจอยู
0: ่ครับ19นี่คือฝั่งขาออกนะ
1: ครับผมคร
0: ับ
1: ผ
0: มมุ่งหน้าพระประแดง
1: ฝั่งตรงข้ามประชาธิปไตย19ครับผม
0: อ๋อถ้าตรงข้ามกันก็แสดงว่าเป็นฝั่งที่จะมุ่งขาเข้าใช่ไหมตรงนี้น่าจะขาเข้า
1: ครับขาเข้าครับขาเข้า
0: ครับโอ้รถเริ่มติดแล้วด้วย
1: ติดครับติด
0: ครับเห็นตอนนี้นะคนเจ็บที่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะคุณวิชัยมองทันไหม
1: ครับรถผม มองไม่ว่าไม่ทราบว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
0: ไม่ได้จอดใช่ไหมก็คือขับผ่าน
1: ไม่ได้จอดครับแต่ก็เลยนึกได้จอดสองร้อยรวดเดียวทันใจดีกว่า
0: อ๋อตรงนี้น่าจะเลยแยกลาดพัฒนามาแล้วเนาะซอยตรงข้ามซอย19เนี่ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับครับได้ได้ผ่านได้กี่ช่องทางอ่ะคุณวิชัยตรงนั้น
1: ผ่านได้ช่องทางเดียวเข้าออกนะขาเข้าขาออกที่สองช่องทางแต่รถมันติดมาก
0: ม
1: ีมือที่หลายคันอยู
0: ่
1: คร
0: ับครับได้ขอบคุณมากตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณวิชัย
1: อ๋อตอนนี้ผมเข้ามาบ้านวิเศษสุขครับผม
0: ครับ
1: 79ครับ
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิชัยครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับประชาอุทิศซอย19นะครับทุ่งครุนะครับมีอุบัติเหตุนะครับแต่ยังไม่ทราบคู่กรณีที่เกิดเหตุมีคนเจ็บด้วยนะครับนะแถวๆน่าจะตรงเนี้ยช่วงระหว่างโรงเรียนพาณิชยการเชตุพลมุ่งหน้ามาทางแยกประชาอุทิศกม9นะครับก็ยังไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บ1คนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับช่วงนี้ 21:57 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะพรรคประชาชนเตรียมเปิดภาคต่อคดีหัวสว.4 สิงหาคมนี้หากกกต.ไม่ตรงไปตรงมาพร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการและรองโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงการเตรียมเปิดข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมในคดีหัวสว.ก่อนที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติภายในเดือนสิงหาคมนี้ว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าเปิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่4สิงหาคมนี้ทางพรรคจะจัดกิจกรรมภาคพิเศษเป็นการสื่อสารถึงกกต.โดยจะเปิดหลักฐานเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินการของกกต.ซึ่งจะมีตัวพยานบุคคลและวิทยากรร่วมขึ้นเวทีเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่การไขข้อสงสัยและเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีการหัวสว.โดยสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือกกต.จะไม่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเลือกที่จะไม่ส่งสำนวนไปศาลแต่หากกกต.เลือกที่จะส่งสำนวนไปศาลแค่บางรายหรือยกคำร้องทั้งหมดก็ต้องมาดูว่าจากข้อมูลหลักฐานที่มีนั้นทำให้เห็นว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐสั่งการรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศและเพื่อให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการป้องกันครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพร้อมทั้งได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.สั่งการให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักคือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังรัฐบาลกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำทั้งนี้ได้สั่งการให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนโดยไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะเวียดนามเจ้าถิ่น3เซตรวดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขแรกไปครองคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ชนะมา2นัดรวดมี5แต้มโดยวันนี้ลงแข่งขันนัดที่3พบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งนัดนี้ทีมนักตบสาวไทยมีเป้าหมายเดียวคือต้องชนะเวียดนามให้ได้เท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์เล็กแรกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเวียดนามเจ้าถิ่นไป3เซตรวดด้วยสกอร์25-18 25-17และ25-14ทำให้ทีมสาวไทยทำผลงานชนะทั้ง3นัดมี8แต้มคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ได้สำเร็จส่วนเวียดนามชนะ2แพ้1มี6แต้มจบอันดับที่2สำหรับการแข่งขันเล็กที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีประเทศไทยวันที่7-9สิงหาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่าให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามพันสี่วันจบนี่ก็สวยได้เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 22:14 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับสวัสดีทักทายคุณเตอร์นะครับคุณอันเดี๋ยวสะกดคุณอริศคุณอันอริศแล้วกันหมูเรียกแบบนี้เนาะนะครับที่บอกว่าดีใจด้วยครับชื่นชมคนขับรถแท็กซี่นะครับคุณลุงเนี่ยคุณลุงทรงเกียรติหรือเปล่าเดี๋ยวย้อนนิดนึงคุณลุงทรงเกียรติโคตรบัญชานะครับที่เป็นแท็กซี่พลเมืองดีนำเอาคอมพิวเตอร์ MacBook ไปคืนให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับเนี่ยก็มีชื่นชมเข้ามาด้วยคุณพัคเคอินก็ชื่นชมนะครับนะแล้วก็บอกว่าอดทนนะคะให้กำลังใจนะครับทางด้านของคุณสุรัตน์ด้วยที่ตามหาภรรยานะครับนะชื่อว่าคุณหมูบอกขอให้เจอไวๆนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้คืบหน้าแหละผมเชื่อว่าน่าจะได้เจอกันนะเร็วๆนี้นะมีความรู้สึกแบบนั้นนะนะครับเอาใจช่วยคุณสุรัตน์ด้วยนะครับให้กำลังใจมากๆเลยนะส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่คุณวิชัยรายงานเข้ามานะครับประชาอุทิศฝั่งทนช่วงบริเวณปากซอยประชาอุทิศฝั่งทนซอย14ที่มีอุบัติเหตุรถไม่ทราบคู่กรณีนะครับเบื้องต้นเราแจ้งประสานไปกับสน.ราชบูรณะสอบถามเพิ่มเติมจากมูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งได้รับแจ้งนะครับว่าเป็นเหตุรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับหญิง1รายส่วนอีกรายนึงยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นหญิงหรือชายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับจุดดังกล่าวก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันนะครับการจราจรในแต่ละจุดเนี่ยก็ดีนะครับภาพรวมรอบในเองที่ผ่านหน้าห้างอาจจะยังมีตกค้างบ้างนะครับก็คือพระราม1นะครับพระราม1ราชประสงค์เพลินจิตใต้ทางด่วนนะฮะในด้านขาออกเพชรบุรีด้านขาออกแยกเพชรพระรามต่อเนื่องราชเทวียังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านแนวก่อสร้างราชปรบก็จะมีหนาแน่นนิดนึงช่วงแยกมักกะสันนะครับส่วนทางด้านของอโศกมนตรีณเวลานี้นะครับก็เรียกได้ว่าคลี่คลายนะแต่ว่าด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรบริเวณข้ามคลองแสนแสบเนี่ยยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับรอบนอกเองรถที่เข้ามาในกรุงเทพนะครับพหลโยธินช่วงวังน้อยตอนนี้ก็ถือว่าคลี่คลายแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะขาเข้าดีนะครับมิตรภาพนี่หมดปัญหาไปตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ไม่มีปัญหาแล้วครับด้านขาเข้าพระราม2ก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะที่หมดปัญหาแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาเคลื่อนตัวช้าในฝั่งขาเข้าอีกแล้วนะครับเนี่ยบริเวณช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับรถชะลอตัวก็มีแนวเบี่ยงซ่อมสร้างนะครับช่วงที่ลงจากสะพานแม่น้ำท่าจีนนะฮะเมื่อวันก่อนเดินทางกลับมานี่ก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกันรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับผ่านบริเวณช่วงหน้าบริษัทยันหว่อหยุ่นตรงเนี้ยท้ายแถวสะสมอยู่นะครับส่วนช่วงบริเวณตลาดสดมหาชัยเนี่ยก็รถมากนะครับช่วงที่จะผ่านทางด้านของเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะตัดกับถนนเศรษฐกิจเนี่ยนะรถชะลอตัวนะครับในด้านขาเข้าชะลอตัวช่วงตรงข้ามโลตัสมหาชัยตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะในช่องทางหลักรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะครับถ้าเลยตรงจุดนี้มาเนี่ยมาทางด้านของแสมดำต่างระดับพระราม2ดาวคะนองเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งขาออกคล่องตัวดีนะครับ ท่านใดใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับเดินทางกันในช่วงค่ำคืนแบบนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังถนนบางเส้นทางนี่อาจจะมีไฟสองทางที่ไม่เพียงพอบางจุดไฟส่องถนนอาจจะดับเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับเพิ่มความระมัดระวังผมย้ำกรณีของสทนช.นะครับที่เขาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมกับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังนะครับในช่วงระหว่างวันที่2ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่4สิงหาคมหลังพบปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่อาจส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมนะครับในหลายจังหวัดซึ่งจากการติดตามสภาพอากาศก็พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจึงขอให้พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากนะครับและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรชบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยนะครับก็ให้เฝ้าระวังนะครับในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเข้ามานะครับมีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข348นะครับทางหลวงหมายเลข348แจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางนะครับเขาช่องตะโกเกิดอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งเมื่อช่วงเวลา 21:17 นะครับที่เกิดเหตุเป็นเหตุรถเทรลเลอร์นะครับเสียหลักลงข้างทางนะครับบริเวณอุทยานก่อนขึ้นเขาช่องตะโกครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้เนี่ยทางรถกู้ชีพอบต.ทับราชกำลังเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับเพราะฉะนั้นใครใช้เส้นทาง348นะครับบริเวณเส้นทางเขาช่องตะโกโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะครับให้ลดความเร็วนะหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณจุดที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยนะครับและไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับมีเพิ่มเติมมาจากทางกู้ชีพอบต.ทับราชนะครับแจ้งเพิ่มเติมมาว่าเป็นรถเทเลอร์22ล้อเสียหลักลงข้างทางนะครับที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายครับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลเนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับก็เป็นเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อนะเป็นรถเทเลอร์นะครับนี่นะฮะที่เสียหลักแล้วก็ลงข้างทางคือพลิกตะแคงเลยนะครับแล้วตรงนี้มืดด้วยนะมืดมากด้วยครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังย้ำนะครับใครใช้ทางหลวงหมายเลข348นะช่วงทางเขาช่องตะโกนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับเกิดเหตุบ่อยมากนะตรงนี้นะขอบคุณเพจ Facebook ตะโกนิวส์ด้วยนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยรถบรรทุกก็จะออกมาวิ่งกันเนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางที่ค่อนข้างมืดและจุดที่สุ่มเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยเราต้องทราบนะครับว่าจุดไหนบ้างที่เราจะต้องผ่านจุดไหนที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังเพราะอะไรว่าบางทีถ้าเราไม่ทราบเนี่ย เราไปใช้ความเร็วบางทีแค่ความเร็วที่ไม่ได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอ่ะก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเราทราบถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะเตรียมพร้อมรับมือนะฮะก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุนะบางจุดอย่างช่วงเนี้ยช่วงช่องเขาตะโกเนี่ยจะเป็นทางโค้งด้วยทางโค้งลงเขาทางโค้งขึ้นเขานะฮะโดยเฉพาะฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นทางลงเขาแล้วก็ลงยาวด้วยแล้วเป็นทางโค้งคือพอเราทราบเราจะได้ระมัดระวังเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเราต้องตรวจสอบเส้นทางนะครับที่เราจะเดินทางไปบางจุดเนี่ยคุณผู้ฟังมืดจริงๆแล้วเป็นทางโค้งที่บอกว่าโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาต่อเป็นรูปตัว S แล้วมันหลายตัวครับต่อเนื่องกันเนี่ยอันตรายนะยิ่งถ้าเป็นทางลงเขาด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดผมลงใต้นี่นะยังโชคดีนะครับที่เส้นทางเนี่ยคือเขาไม่ได้มีทางลงเขาอะไรเยอะแยะนะแต่ก็อันตรายเพราะบางจุดเนี่ยเป็นถนนสวนทางกัน1ช่องทางนะครับทำให้เราต้องระมัดระวังตลอดเวลายิ่งถ้าเป็นเส้นทางที่สุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอย่าง348ช่องตะโกเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆแล้วรถใหญ่เขาก็ขนส่งกันในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุจุดนี้นะเหตุเพิ่งเกิดด้วยนะครับเมื่อช่วง 21:17 นที่ได้รับแจ้งก็เดี๋ยวน่าจะต้องคือเข้าใจว่าน่าจะต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายตอนเช้าเลยไหมเพราะว่าถ้ามาดำเนินการตอนกลางคืนอันตรายนะคือรถเขาไปตกข้างทางแล้วก็พลิกตะแคงน่าจะต้องรอตอนเช้าเลยแหละเพราะว่าช่วงกลางคืนนี้ไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังตอนนี้มีทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับก็กำลังให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุเห็นบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่ไปโรงพยาบาลนะครับไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลก็เป็นอุบัติเหตุจุดล่าสุดเลยนะครับที่มีรับแจ้งเข้ามาเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้กลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับคุณฟังตอนนี้เรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทางสทนช.ก็มีการเร่งนะครับในส่วนของการทำงานล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่ามีข้อจำกัดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศนะครับเขาบอกว่ามีทั้งเรื่องของงบแล้วก็คนเนี่ยที่ไม่มีจำนวนที่เพียงพอล่าสุดก็มีการดึงมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงอาชีวศึกษาในพื้นที่มาช่วยกันเก็บข้อมูลในการเร่งผลักดันโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบยั่งยืนพร้อมกับปรับแผนเรื่องของการแก้ไขน้ำท่วมที่หาดใหญ่จำได้ใช่ไหมครับแหมก็เรียกได้ว่าเป็นอุทกภัยที่โอ้ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะของคนหาดใหญ่เลยจำไม่ลืมนะซึ่งก็มีการโฟกัสเรื่องของระบบเตือนภัยการอพยพประชาชนโดยทางด้านของคุณชยันต์เมืองสงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เปิดเผยนะครับว่าภารกิจการจัดการน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำท่วมน้ำแล้งและการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่แต่ทางสทนช.เองเนี่ยก็บอกว่ายังต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและบุคลากรโดยขณะนี้เนี่ยก็ยังจะต้องวิเคราะห์นะครับข้อมูลก็บอกว่าจำนวนของบุคลากรที่ไม่เพียงพอบางช่วงนี่มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อยู่แค่2คนก็ต้องแบ่งหน้าที่กันในการทำงานเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยก็บอกว่าต้องติดตามทุกวันทีนี้ข้อจำกัดด้านกำลังคนบอกว่ามีความชัดเจนในส่วนภูมิภาคนะครับทางหน่วยงานเองก็ต้องเพิ่มการใช้ระบบออนไลน์โปรแกรมการวิเคราะห์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนร่วม รวมถึงการทำบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษาเพื่อช่วยเก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินผลในพื้นที่จริงนะครับหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลต้องการเร่งผลักดันก็คือโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือฟลัดเวย์ที่เราได้ยินนะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยโครงการเนี่ยก็จะมีการผันน้ำออกจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปทางด้านข้างก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยนะเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาให้สามารถระบายน้ำได้ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เรียกได้ว่าเร่งขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวปัจจุบันที่บอกว่าโครงการเนี่ยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วโดยทางสคช.ก็จะพิจารณารูปแบบของการจัดหาเงินทุนและเงินกู้เพื่อผลักดันโครงการสู่ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการจัดการน้ำท่วมนะครับหาดใหญ่ก็บอกว่ายอมรับว่าไม่สามารถออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปริมาณน้ำสูงสุดทุกกรณีหรือรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะออกมารับประกันได้เพราะว่าบอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ำไหลเข้าพื้นที่ประมาณ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่คลองระบายน้ำเนี่ยสามารถรองรับได้ประมาณเพียง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบอกว่าเดิมทีเนี่ยระบบน้ำของหาดใหญ่เขารองรับได้460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นซึ่งก่อนกรมชลประทานจะปรับปรุงเพิ่มนะเป็นประมาณจาก460ก็เพิ่มมาเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวแต่ก็ยังต่ำกว่าปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นจริงหลายเท่าตัวเพราะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่เนี่ยมันมีจำนวนมากมายนะถึง 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็บอกต้องขยายคลองให้รองรับระดับน้ำที่จำนวนนี้ให้ได้ซึ่งก็บอกว่าทำได้ยากเพราะว่าต้องจัดหาที่ดินการโยกย้ายประชาชนจำนวนมากแนวทางใหม่จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเนี่ยควบคู่กับการพยากรณ์การแจ้งเตือนและการอพยพประชาชน3อย่างนี้ต้องทำควบคู่กันโดยทางสทช.อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและส่วนราชการนะครับนอกจากนี้ได้บอกว่ารัฐบาลยังอนุมัติงบกลางมากกว่า100ล้านบาทเพื่อปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1โดยกำชับให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นส่วนโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทมีความคืบหน้าประมาณ 60% โดยมีเป้าหมายเพิ่มช่องทางระบายน้ำผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ลำน้ำเจ้าพระยามีความแคบและรองรับน้ำได้จำกัดโดยรองรับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่คลองระบายน้ำเส้นใหม่ก็บอกว่าจะช่วยรับน้ำได้เพิ่มอีก 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนไหลลงไปยังพื้นที่บางไทรซึ่งเป็นซึ่งรองรับได้สูงสุดประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโครงการก็จะช่วยลดระยะเวลาการระบายน้ำพื้นที่อยุธยาลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่นอกขันกั้นน้ำสำหรับภาคอีสานเนี่ยสทนช.บอกว่าอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ปากแม่น้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำโขงเพื่อหาแนวทางสร้างสถานีหรือว่าโครงสร้างควบคุมน้ำเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลออกสู่แม่น้ำโขงเร็วเกินไปนะครับในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ที่ลำน้ำสาขาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้ในช่วงปลายฤดูฝนแล้วก็ช่วงฤดูแล้งด้วยเนี่ยก็เป็นแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในช่วงหน้าฝนของปีนี้ด้วยสะท้อนถึงปัญหาตอนนี้ว่ามีปัญหาทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของบุคลากรที่ไม่เพียงพอจริงๆเนี่ยนะฮะส่วนการรับมือ สถานการณ์ภาวะเอลนีโญซึ่งทางสทช.เองเนี่ยก็มีการประชุมกันนะครับ14หน่วยงานเป็นการรวบยอดทั้งมาตรการการรับมือฝนปีนี้ภาวะสภาวะเอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงในช่วงท้ายปีนะครับบอกว่าอาจจะหนักกว่าเมื่อปี2558แล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับเพราะหลายหน่วยงานก็ออกมายอมรับว่าจะลากยาวไปจนถึงปี2570ซึ่งทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จัดประชุมนะครับรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฝนปี2569ร่วมกับ14หน่วยงานนะครับของภาครัฐเช่นกรมอุตุกรมชลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจิสด้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครด้วยก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับก็มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างเข้มงวดเร่งปิดทางระบายเร่งเปิดทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับแล้วก็ให้รายงานผลกลับเข้ามายังสทนช.ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทีนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยนะครับในที่ประชุมทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็คาดการณ์นะครับว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมบอกว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากซึ่งอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าสภาวะเอลนีโญซึ่งเราเคยประสบเมื่อปี2558บอกว่าปีนี้หนักกว่ารุนแรงกว่าผลกระทบคือพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงส่วนแนวโน้มระยะยาวบอกว่าแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงในเวลาต่อมาแต่คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะลากยาวและส่งผลกระทบไปจนถึงกลางปีหน้าครับแม้ว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้จะน้อยลงส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลดลงแต่จากการวางแผนกักเก็บน้ำต้นทุนล่วงหน้าตั้งแต่ฤดูฝนเมื่อปีที่แล้วทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับทีนี้ก็มีการเปรียบเทียบปริมาณน้ำนะที่ใช้การได้ใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บอกว่าปีที่วิกฤตก็คือเนี่ย1พฤศจิกายนปี58ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 4,247 ลูกบาศก์เมตรพอปีที่ผ่านมานะครับปี68เนี่ยในช่วงวันที่1พฤศจิกายนปริมาณน้ำใช้การเนี่ยอยู่ที่ 17,245 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่ามากกว่าปี58ซึ่งเป็นปีวิกฤตหลายเท่าตัวทีนี้การคาดการณ์ในปีนี้นะครับ1พฤศจิกายนปีนี้บอกว่าปริมาณน้ำใช้การเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตัวเลข 12,105 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือว่ามากกว่าปริมาณน้ำในปี58ซึ่งเป็นปีวิกฤตอยู่เกือบ3เท่านะครับปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการบริหารจัดการในปีนี้บอกว่ายังคงเพียงพอยังมีเพียงพอและสูงกว่าปี58อย่างชัดเจนแต่ว่าสทนช.ก็เตือนนะครับว่าอย่าประมาทแล้วก็วอนให้กับเกษตรกรประชาชนต้องร่วมกันประหยัดน้ำครับแม้ว่าน้ำต้นทุนในเขื่อนใหญ่จะมีพอแต่เนื่องจากสภาวะเอลนีโญแนวโน้มลากยาวถึงกลางปีหน้าจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน 1. คือขอความร่วมมือเกษตรกรให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปลูกและเพาะปลูกนะตามแผนที่ภาครัฐกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหาย 2. ก็คือขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันประหยัดน้ำและให้ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุดนี่นะฮะคือยังคงต้องประหยัดแหละคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าปีนี้ฝน น่าจะตกน้อยกว่าแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของฝนทิ้งช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอย่างมากนะครับแล้วก็จะลากยาวถึงกลางปีหน้าด้วยก็ต้องช่วยกันสามัคคีในการประหยัดการใช้น้ำครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนทางหลวงหมายเลข348เขาช่องตะโกนะครับสอบถามไปกับทางคุณธวัชชัยนะครับกู้ชีพอบต.ทับราชเพิ่มเติมมานะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นทางหลวงหมายเลข348ด้านฝั่งขาเข้าครับหน้าอุทยานเขาช่องตะโกรถบรรทุก22ล้อนะครับบรรทุกเบียร์ครับเป็นรถบรรทุกเบียร์เสียหลักตกข้างทางนะครับคนขับเจ็บเล็กน้อยไม่ไปโรงพยาบาลสอบถามคนขับแล้วนะครับเบื้องต้นนี่มีอาการมึนเมาสุราด้วยโอ้แม่บรรทุกเบียร์แล้วก็เมาสุราด้วยรถบรรทุกนี่ตกข้างทางด้านซ้ายนะครับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพไม่ได้กีดขวางผิวทางนะครับเพราะว่าตกแล้วก็ไปพลิกตะแคงอยู่ข้างทางรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายครับนี่นะฮะเดี๋ยวคงจะต้องคือคนขับเมาอ่ะทีนี้มันก็ผิดอ่ะนะครับแล้วรถก็มาประสบเหตุนี่ยังดีนะที่ไม่มีรถคันอื่นเขาได้รับผลกระทบด้วยนะครับโอ้โหแต่ก็ไม่ควรจะเกิดเหตุแบบนี้นะขับเมาอ่ะทีนี้มันก็ผิดอ่ะนะครับแล้วรถก็มาประสบเหตุนี่ยังดีนะที่ไม่มีรถคันอื่นเขาได้รับผลกระทบด้วยนะครับโอ้โห

0: มีอาการเมานี่เดี๋ยวก็ต้องบวกเพิ่มไปด้วยนะครับเรื่องของฐานความผิดเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบด้วยนะว่ามีทรัพย์สินของทางราชการอะไรที่เสียหายบ้างหรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่เดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข348ช่วงเขาช่องตะโกนะครับมีอุบัติเหตุแต่ไม่ได้ขวางถนนนะรถเขาตกข้างทางเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุก22ล้อนะครับบรรทุกเบียร์แล้วไปเสียหลักลงข้างทางแล้วพลิกตะแคงครับอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวรอรถยกมาเคลื่อนย้ายครับช่วงนี้22นาฬิกากับ41นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกัปตันร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกัปตันร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากส

0: กิดมาช่วงนี้นะฮะมาติดตามกันต่อนะครับ22นาฬิกากับ47นาทีนะครับคุณผู้ฟังพาไปดูภาพของสัตว์ป่ากันหน่อยดีกว่านะครับพาไปที่เขาคิชกูฏซึ่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏเขาพบเห็นกระทิงครับระหว่างการลาดตระเวนติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติกลางผืนป่าเขาคิชกูฏหลายคนน่าจะเคยมีโอกาสได้ไปใช่ไหมครับไปตามเส้นทางที่เราขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่คิชกูฏผมเองก็ไปมาครั้งหนึ่งโอ้ก็ถือว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับคุณฟังทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเปิดเผยทางเพจนะครับบอกว่าเพจของกรมอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีรายงานการพบเห็นกระทิงครับระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตอุทยานนะครับคือเป็นภาพของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติซึ่งหน่วยงานถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างมากนะครับยืนยันถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าเนี่ยโดยภาพดังกล่าวเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่1พระบาทพลวงนะครับกระทิงเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะซึ่งมีความต้องการถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับทั้งในด้านของแหล่งอาหารแหล่งน้ำนะครับและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการหลบซ่อนตัวเพราะฉะนั้นในการพบกระทิงในพื้นที่ป่าธรรมชาติจึงถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความสำคัญของความสมบูรณ์เชิงนิเวศครับนอกจากนี้กระทิงยังมีบทบาทสำคัญนะครับในระบบนิเวศในฐานะสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์การรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารในผืนป่าด้วยสำหรับการพบเห็นกระทิงในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยป้องปรามการกระทำผิดทางกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรสัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ระยะยาวโดยอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏถือว่ายังคงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญนะครับของสัตว์ป่าหลายชนิดและเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าติดตามเฝ้าระวังนะครับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติในทุกรูปแบบด้วยซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏเน้นถึงความสำคัญนะครับในเรื่องการติดตามการบันทึกข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นกระทิงที่มีความสมบูรณ์มากนะครับที่เราได้ดูภาพตรงนี้คุณผู้ฟังตัวใหญ่เลยนะเขาสวยงามมากๆนะครับก็แสดงความยินดีกับทางอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเชษฐานะคุณเชษฐาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณชา
0: คุณเชษฐาไปเจอเส้นทางไหนที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ครับ
1: ราชพฤกษ์ขาข้าวครับช่วงบรมมาถึงตัดพันนกครับ
0: บรมมาพันนกนะ
1: ครับก็คือพะลงข้ามบรมมาจากราชพฤกษ์ขาเข้านะครับพะลงสะพานมาอันที่สองลงมาปุ๊บจะแนะนำให้เบี่ยงออกซ้ายเลยครับเพราะว่าถ้าตรงมายังไงก็ต้องโดนบังคับออกซ้ายอยู่ดีเป็นอันที่สองครับตรงช่องด่วนเพราะว่าเขาปิดไม่ให้ข้ามช่วงพันนกครับกำลังมีรถบรรทุกรถบดถนนน่าจะปรับปรุงพื้นผิวการจราจรตรงช่องด่วนตรงช่วงนั้นตรงช่วงเลยครับ
0: ก็คือเจ้าหน้าที่เขาปัดให้รถมันวิ่งคู่ขนานใช่ไหม
1: ใช่ครับพอวิ่งคู่ขนานปั๊บข้ามตัดพันนกไม่ได้ก็ต้องไปยูเทิร์นตรงเส้นพันนกนะครับ
0: ต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อนแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับใช่ไหม
1: ใช่จะมียูเทิร์นอันแรกเลยก็คือพอเลี้ยวซ้ายปั๊บจะมีที่ยูเทิร์นทีนี้ทุกอย่างสัปดาห์ก่อนก็มีอันนี้เหมือนมันจะทำให้รถที่มาจากไฟฉายเนี่ยก็จะติดจากรถที่ออกกับรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายพอกลับรถเสร็จปั๊บเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายกลับก็ไปราชพฤกษ์ใหม่เนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะทำให้รถที่มาจากทางไฟสายอาจจะต้องชะลอโดนตัดการจราจรตรงนี้ไปด้วยนะครับ
0: ก็คือรถที่เขาจะวิ่งตรงที่ไม่ได้กลับรถนี่ก็ติดไปด้วยเนาะมาจากแยกไฟฉาย
1: ที่จะไปตลาดดอกไม้ไปทางสาย2สาย4อะไรเงี้ยก
0: ็
1: จะต้องมาชะลอตรงนี้ก่อนจากไฟฉายแจ้งผู้ใช้ทางที่จะมาด้วยครับรวมถึง
0: ยาวเหมือนกัน
1: ที
0: ่แถว
1: ที่มาเส้นพันนกที่มาจากทางสายตีมจะมาไฟฉายก็จะโดนตัดเพื่อที่จะกลับรถเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: นี่ผมก็กำลังจะได้กลับรถแล้ว
0: นานไหมครับก่อนจะมาจากท้ายแถวมาเนี่ยตรง
1: สักห้านาทีได้คร
0: ับ
1: ไม่ยังไม่ติดมากครับยังแบบทยอยตามกันมาจะมีรถน่าจะเพิ่งปิดเลยครับจะมีรถที่เผลอขับเลยไปแล้วก็ต้องวกยูเทิร์นไอสวนเลนกลับมาเพื่อจะมาออกทางคู่ขนานอีกเหมือนกันครับเพราะไปลื้อไปก็ไปไม่ได้ครับมีรถบรรทุกมีรถบนถนนขวางอยู่หมดเลย
0: ครับ
1: แต่ยังไงก็คือข้ามไปไม่ได้อยู่ดี
0: เพราะฉะนั้นใครจะตามหลังมาก็ให้ออกคู่ขนานไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับออกคู่ขนานไว้เลยเพราะว่าถ้าออกก็เลนก็จะเบียดจาก4เหลือ3เหลือ2เหลือจนมาตรงออกคู่ขนานตรงหน้าแถวๆปั๊มซัคโก้ PTT อะไรพวกนั้นนะ
0: ก็คือมีรถจากช่องทางหลักเขาออกมาคู่ขนานก็ตัดกระแสกันด้วยไงเนาะก
1: ็
0: เลยทำให้รถชะลอตัวยาวเหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่ดู
1: ก็ตอนที่ผมมาก็คือพอลงมาปั๊บก็เจอท้ายเลยตอนนี้ก็น่าเริ่มสะสมแล้วมั้ง
0: ครับได้เลยลงจากก็เห็นละท้ายยาวครับตอนนี้ยาวน่าจะยาวขึ้นกว่าช่วงที่คุณเชษฐาผ่านด้วยครับ
1: อันนี้ผมก็ต่อคิวยูเทิร์นอยู่ครับ
0: ได้จะใช้ราชพฤกษ์ต่อใช่ไหมครับยูเทิร์นกลับใช่ไหม
1: ผมจะไปจรัญ13คร
0: ับ อ๋อครับได้ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมแหมไม่งั้นหลุดสายตาเราไปนิดนึงนะตรงเนี้ยรถเริ่มติดครับ
1: อันนี้จะเป็นมา2อาทิตย์แล้วมั้งครับสัปดาห์แล้วที่ทำตรงนี้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนก็มีทำแบบเดียวกันนี้เลยมีส่งถ่ายรูปที่ป้ายจราจรจะมีป้ายไฟครับ จะบอกเวลาที่เขาจะดำเนินงานส่งไปทางไลน์อยู่ครับไม่แน่ใจทีมงานเปิดดูได้ไหม
0: ได้เป็นข้อมูลเข้ามาทาง LINE JS100 แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากเลยได้ทั้งข้อมูลและภาพมาด้วยนะครับได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณเชษฐา
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะก็มีการทำงานนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคุณผู้ฟังมีการปิดช่องทางหลักนะครับเนี่ยนะช่วงข้ามพรานกพุทธมณฑลนะต้องเบี่ยงไปใช้คู่ขนานนะครับเพราะฉะนั้นใครตามหลังมาให้ออกคู่ขนานไว้เลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมาจากทางด้านของต่างระดับบรมราชชนนีนะครับก็ออกสายคู่ขนานไว้เลยนะครับแต่ลดความเร็วนิดนึงนะเพราะว่ารถที่ออกจากช่องทางหลักเขาก็จะมาตัดกระแสกันด้วยนะครับตรงนี้ทำให้รถชะลอตัวส่วนใครจะไปต่อทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็ต้องไปกลับรถพานกพุทธมณฑลก่อนนะรถก็ติดอีกเหมือนกันนะช่วงจุดกลับรถตรงนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับเมื่อสักครู่ดูภาพของกระทิงไปแล้วคุณผู้ฟังไปดูภาพของฉลามวาฬกันหน่อยที่ทะเลชุมพรนะครับเป็นการตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันมีฉลามวาฬนะครับตัวใหญ่เลยมาอวดโฉมต้อนรับนักดำน้ำกลางทะเลชุมพรนะครับก็เมื่อช่วงเวลา 11:30 นาทีวันนี้นะครับก็มีภาพของคณะนักท่องเที่ยวเขาดำน้ำชมปะการังและสัตว์ทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรปรากฏว่าไปเจอกับฉลามวาฬครับบริเวณแหล่งดำน้ำเรือจมและบริเวณเกาะง่ามน้อยนะผู้ที่เห็นเนี่ยเขาก็เล่านะครับเขาเล่าบอกว่าฉลามวาฬตัวนี้เนี่ยนะครับว่ายวนอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานเลยก็เรียกได้ว่าเหมือนรู้นะครับว่านักท่องเที่ยวเขากำลังถ่ายภาพแล้วก็อวดโฉมอยู่นานนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำทุกคนนะโดยเฉพาะช่วงที่กระแสน้ำไหลในหัวฉลามวาฬก็ยังคงว่ายเคลื่อนตัวไปตามกระแสน้ำหรือว่าเนี่ยอวดโฉมให้ดูแบบสง่างามมากๆก็เปิดโอกาสให้กับนักดำน้ำได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของเขาก็เรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล คือการพบฉลามวาฬในครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรยังคงถือว่าเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งดำน้ำที่เรียกได้ว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทยนะครับนี่นะฮะโหแบบน่าจะว้าวมากๆเลยนะสำหรับคนที่เป็นนักดำน้ำแล้วไปเจอภาพแบบนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำช่วงนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสัมผัสเสน่ห์ของทะเลชุมพรโอ้เสียดายผมได้แค่ผ่านไม่ได้แวะนะนะครับทั้งแนวปะการังงดงามฝูงปลาหลากสีนะครับแล้วก็ถ้าคุณโชคดีอาจจะได้พบกับฉลามวาฬเหมือนกับกลุ่มนักดำน้ำกลุ่มนี้ก็ได้นะครับตัวใหญ่เลยนะเนี่ยทางนี้นะครับนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมการดำน้ำไม่ให้เข้าใกล้หรือไปสัมผัสกับฉลามวาฬนะครับนะแล้วก็ให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ทะเลชุมพรยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นบ้านของสัตว์ทะเลที่หายากต่อไปครับสวยนะทะเลชุมพรเนี่ยทั้งเกาะจำได้ว่ามีเกาะตาชัยด้วยนะทะเลชุมพรเนี่ยผมเคยอยากจะไปอยู่นะฮะที่นี่นี่สวยงามมากนะอ๋อขออภัยเกาะตาชัยนี่จังหวัดพังงาใช่ไหมจำผิดขออภัยชุมพรนี่เขาอยู่ทางด้านของอ่าวไทยนะครับก็ลงใต้ครั้งนี้ก็มีโอกาสผ่านเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แวะเป็นแค่ทางผ่านนะครับใครไปก็ลองแวะเวียนไปนะก็ถือว่าเป็นภาพที่สร้างความประทับใจมากๆนะครับเราได้เห็น2พื้นที่แล้วนะทั้งอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดที่ก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีภาพของกระทิงที่ทางกรมอุทยานเขาไปถ่ายภาพมาให้ได้เห็นแล้วก็ทางด้านของชุมพรก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพราะมีวาฬขนาดใหญ่แสดงว่าแหล่งอาหารของวาฬนี่ยังชุกชุมความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลยังแม่มากมายทีเดียวนะครับก็เป็นภาพสัตว์ทะเลที่ชุมพรทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับ23:15ครับก่อนจะเข้าสู่วันใหม่นะครับในช่วงท้ายๆของวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ยังติดตามกันอยู่พี่จุกบอกว่าใกล้จะอะไรฮะใกล้จะกลับบ้านแล้วอ๋ออย่าลืมพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับจริงๆเดินทางลงใต้มานี่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เลยนะฮะนะครับภารกิจทุกวันนะครับเจอฝนทุกวันจนกลับมานี่คือป่วยเหมือนกันนะครับก็เพิ่งฟื้นมาเหมือนกันนะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพทุกท่านเลยนะนะครับยิ่งใครที่ต้องเดินทางไปจังหวัดที่มีฝนตกเนี่ยนะครับอย่างภาคเหนือตอนนี้ภาคใต้ด้วยนะครับก็ตกแทบทุกวันเหมือนกันนะครับขอบคุณความห่วงใยด้วยนะครับพี่จุกครับนะคุณฟังมีรับแจ้งเข้ามานะครับจากสายด่วน199เมื่อเวลา 22:59 นะครับมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนครับซอยฉิมพลี10ถนนฉิมพลีแขวงฉิมพลีนะครับเขตตลิ่งชันเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์กำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะครับโอ้โหเห็นภาพของแสงเพลิงนี่ลุกหนักมากนะครับท่านใดที่เห็นรถน้ำรถดับเพลิงรถของทางเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางอยู่ช่วยเปิดทางด้วยนะครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนประชาชนที่ซอยฉิมพลี10ถนนฉิมพลีนะครับเขตตลิ่งชันเนี่ยนะฮะรับแจ้งมาเมื่อช่วง 22:59 นะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะได้ยินเสียงรถหวอรถดับเพลิงนะครับช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเราเห็นในภาพนี่เหมือนแสงเพลิงนี่ลุกหนักเลยนะครับแล้วก็กลุ่มควันนี่ลอยขึ้นสูงด้วยแสงเพลิงนี่กลุ่มใหญ่มากนะครับดูเหมือนเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะหูนี่มาเกิดเหตุช่วงที่หลายๆคนกำลังจะเข้านอนด้วยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับและขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะแจ้งไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับข้อมูลนี้หลายๆจุดหลายๆเส้นทางนะครับอาจจะมีบางเส้นทางที่รถยังค่อนข้างติดอยู่เนื่องจากมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าแต่ตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงนะครับจุดที่มีการทำงานก็คือบริเวณสะพานข้ามถนนพระนกกาญจนานะครับบริเวณแยกไฟฉายตรงนี้นะเนี่ยนะฮะรถที่มาจากราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของตลิ่งชันเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับเพราะว่าเขาปิดช่องทางหลักที่จะข้ามสะพานนะแต่ว่ารถที่จะวิ่งราชพฤกษ์ต่อเนื่องฝั่งขาเข้านี่ต้องไปกลับรถก่อนนะครับต้องเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระนกพุทธมณฑลแล้วไปกลับรถนะครับเพื่อมาใช้ฝั่งขาออกของพระนกพุทธมณฑลแล้วก็ซ้ายออกมาทางด้านของราชพฤกษ์นะครับเป็นข้อมูลที่ทางคุณเชษฐาแจ้งเรามาเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะก็คือบริเวณตรงข้ามกับเดอะเซอร์เคิลนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางพระนกกาญจนามีการทำงานเจ้าหน้าที่ก็ปิดช่องทางหลักนะครับต้องใช้คู่ขนานเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ติดนะรอบในเองนะตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วนะครับพระราม1ราชประสงค์เพลินจิตเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับห้างปิดรถปริมาณน้อยลงนะครับบางจุดอาจจะยังมีติดอยู่บ้างนะครับผมไม่แน่ใจมีเหตุหรือเปล่าสุขุมวิทด้านขาออกบริเวณก่อนถึงแยกทองหล่อรถเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วมีผลกระทบให้รถที่ออกจากซอยสุขุมวิท53นี่ก็ติดไปด้วยท้ายแถวแยกทองหล่ออยู่ปากซอยสุขุมวิท53นี่แหละนะครับท่านใดใช้เส้นทางอยู่ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะก่อนถึงแยกทองหล่อเนี่ยนะครับสุขุมวิทด้านขาออก รถชะลอตัวนะครับอโศกมนตรีตอนนี้ก็ยังมีตกค้างบ้างนะครับช่วงต้นซอยไปทางอโศกเพชรนะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับกับทางร้อยตำรวจตรีภูวเดชมโหฬารรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ตลิ่งชันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ผมรองสารวัตรตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วหรือยังครับ
1: ตอนนี้เพลิงได้สงบแล้วอะแต่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีผู้ใดเสียชีวิตหรือว่าติดอยู่ข้างใน
0: เป็น
1: ตอนนี้ไฟฟ้าเดี๋ยวคุณไฟฟ้าได้ตัดหรือยังครับตัดแล้วนะ
2: เส้นสิ่งนี้ตัดแล้วพี่
1: สิ่งนี้ตัดแล้ว
0: ตัดไฟแล้วนะฮะ
1: ครับตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าดับเพลิงเข้าไปภายในบ้านแล้วครับ
0: ที่เกิดเหตุนี้เป็นบ้านลักษณะยังไงครับ
1: เป็นบ้าน
3: โอ้โหน้ำ
1: เป็นบ้านเป็นบ้านเล็กที่ครับบ้านติดกันนะครับ
0: ครับกี่หลังนะครับที่เสียหาย
1: เดี๋ยวผมตรวจสอบนะครับประมาณ2หลังครับ2หลัง
0: เสียหายทั้งหมดเลยไหมครับรองสวัสดิ
1: ์ไม่ครับไม่คงบ้านอยู่แต่บริเวณด้านหลังครับมันเป็นห้องครัวครับ
0: ห้
1: องครัวไม
0: ่ลักษณะเขาเป็นทาวน์เฮาส์ไหมครับหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวครับ
1: เป็นชุมชนครับ
0: อ๋อคนชุมชนเลยตรงนี้เขาเรียกชุมชนอะไรครับรองสวัสดิ
1: ์ภายในซอยชุมชนไม่มีมีบ้านเล็กที่เป็นชุมชนชิมพีซอยผิดชุมชนแออัดนะครับครับเดี๋ยวนี้เหลือแต่ควันนะครับ
0: ครับ
1: มีแสงเพลิงไม่มีแล้วครับ
0: เบื้องต้นมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับ
1: คือไม่มีครับเบื้องต้นยังไม่มีครับอยู่ระหว่างตรวจสอบ
0: แล้วมีประชาชนอพยพมาด้านนอก
1: ไม่แล้วอยู่ตรงกาชาดไปแล้วใช่ไหม
4: รักษาตัวคนนอกค่ะ
1: อ๋อครับปลอดภัยทุกคน
4: พี่การใช่ค่ะ
1: ออกไปแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะออกแล้วค่ะหนูเป็นคนออกเอง
1: คนนั้นเป็นคนเผาใช่ไหม
4: ไม่รู้ค่ะแกหนูไม่รู้เหมือนกันแต่แกไม่ได้ถาม
1: อ๋อก็โอเค
0: ปลอดภัยใช่ไหมครับรองสารวัตร
1: คือว่าปลอดภัยครับปลอดภัยคนที่ว่าพิการหรือว่าป่วยอะครับออกแล้วครับ
4: แกบอกว่าแกเป็นเบาหวานขาขาด
1: คนที่ว่าเป็นเบาหวานตัดขาขาขาด
0: โอ้ครับผม
1: ไปข้างนอกแล้วมีประชาชนพาออกไปครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
0: ครับ
1: หรือว่าเสียชีวิตครับ
0: ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงนานไหมครับ
1: เวลาควบคุมเพลิงประมาณ15 นาทีครับไวมากครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไวมากครับ
0: โอ้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยว
1: สายมาไกลมากครับเพราะว่าซอยอยู่เลยครับเป็นชุมชนแออัดควันเต็มเลย
0: แสดงว่าอุปสรรคก็คือซอยแคบด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะซอยทางเข้านี่แคบไหมครับ
1: แคบครับแคบมากครับ
0: ครับ
1: ปลอดภัยสนกันลำบากครับ
0: ตอนนี้ยังต้องมีการฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่ไหมครับรองสารวัตร
1: ฉีดอยู่ครับเพราะว่าบางจุดจะมีควันครับ
0: ครับลักษณะบ้านนี้เขาเป็นบ้านไม้ไหมครับชุมชนนี
1: ้บ้านไม้ชั้นเดียวคร
0: ับ อ๋อชั้นเดียวด้วย
1: คร
0: ับ
1: ครับมี
0: ครับมีแค่สองหลังใช่ไหมที่เสียหาย
1: ปลอดภัยครับประมาณสองหลัง
0: เนาะเออนะครับแหมก็
1: ทุกคนปลอดภัยครับ
0: เบื้องต้น
1: คนที่ว่าขาขาดครับที
0: ่
1: ว่าป่วยติดเตียงคร
0: ับ
1: จะมีคนหาไปได้ฮะ
0: อ๋อครับ
1: ผมก็ดีใจแล้วครับคนปลอดภัย
0: ครับเบื้องต้นนี่มีใครให้เหตุการณ์ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงครับรองสารวัตร
1: ไม่แน่ใจครับเหตุการณ์เดี๋ยวผมต้องรอร้อยเวรสอบสวนมาเขาเรียกอะไรนะมา
0: ครับ
1: มาหาแหล่งที่มาหาเหตุผลว่าผู้ใดพบเห็นหรือว่าอะไรครับ
0: อ๋อนะครับ
1: ครับ
0: เห็นแสงเพลิงตอนแรกจากคลิปภาพนี่น่ากลัวมากนะครับเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ก็มาถึงไว
1: ผมตกใจมากเลยครับ
0: ครับ
1: ขอแจ้งรถน้ำครับรถน้ำไวมากครับ
0: ครับ
1: เจ้าที่มาแบบไวมากครับ
0: โอ้เขา
1: บ้างเลยครับ
0: เขาดึงสายเข้าไปนี่กี่เมตรได้ครับเนี่ยเป็นกิโลไหมครับ
1: สายนี่ประมาณ
0: หลายเมตรไหม
1: สายนี่กี่เมตรได้ครับ
2: ใหญ่ครับ
1: โอ้20ครับ
2: ใหญ่20สายเล็ก30
1: โอ้ไปประมาณ50เมตรครับ
0: ก็คือลากเข้าไปในซอยนี่เป็นอุปสรรคแต่ก็ถือว่าควบคุมเพลิงได้รวดเร็วมากนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่เลย
1: คร
0: ับ
1: เร็วมากครับ
0: ครับครับบริเวณนั้นเขามีบ้านที่ปลูกกันติดกันหลายหลังไหม รองสวัสดิ
3: ์เป็นสลัมครับแล้วห่างๆนั้นก็เป็นบ้านเป็นหลังใหญ่อ่ะหลังแบบ 2-3 ชั้นนะครับมีแต่ห่างๆครับแต่ซอยมันแค่ถ้ามีกระแสลมอ่ะอาจจะลามได้ครับ
0: ครับลมแรงไหมครับช่วงที่เกิดเหตุ
3: นิ่งครับนิ่งแล้วก็ร้อนเลยครับนิ่งมากครับ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันถึงสาเหตุนะครับ
3: ครับครับ
0: ครับ
3: สาเหตุยังไม่ทราบครับเพราะต้องถามคุณนี่ผมก็ยังไม่เห็นแต่ญาติเขาพาออกไปแล้วฮะ
0: เดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันในภายหลังนะ
3: ครับครับเดี๋ยวต้องรอร้อยเวร
0: สอบ
3: สวนมาครับ
0: ครับผมได้ครับขอบพระคุณมากมากเลยครับรองสารวัตร
3: ครับครับ
0: ขอบพระคุณครับ
3: ทุกคนปลอดภัยคร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมขอบคุณมากครับรองสาวัตรสวัสดีครับขอบคุณนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณร้อยตำรวจตรีภูวเดชมโหฬารนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ตลิ่งชันคือเห็นภาพนี้น่ากลัวนะครับเพลิงแสงเพลิงที่โหมลุกไหม้แบบรุนแรงนะเป็นลักษณะชุมชนแออัดบ้านชั้นเดียวเนี่ยเราเห็นภาพจากมุมเนี้ยเป็นบ้าน2ชั้นที่เขาปลูกอยู่เป็นบ้านหลังใหญ่แต่ไม่ใช่ต้นเพลิงนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันแต่ห่างกันเล็กน้อยที่รองสารวัตรให้ข้อมูลก็น่าจะเป็นบ้านเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชุมชนแออัดเสียหายไป2หลังแต่เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วมีผู้พิการนะครับที่ช่วยเหลือออกมาได้นะครับก็พาออกไปในจุดที่ปลอดภัยละนะตอนแรกก็เป็นห่วงกันอยู่เนี่ยนะฮะควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับนี่คืออุบัติเหตุที่ซอยฉิมพลี10แขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันนะครับก็เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับภาพของความเสียหายสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่มาได้ทุกเวลาเกิดเหตุได้ทุกช่วงกลางวันเช้าเย็นค่ำโดยเฉพาะช่วงค่ำอันตรายนะครับแต่ละคนต้องใส่ใจนะเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ยิ่งถ้าเป็นบ้านที่ปลูกติดกันทาวน์เฮาส์ตึกแถวมีผลกระทบถึงกันทุกคนต้องระวังทุกบ้านต้องระวังนะครับเพราะว่าเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเป็นบ้านที่ปลูกติดกันชุมชนแออัดแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับเพิ่มเติมกันต่อไปนะแหมวันนี้นี่ก็มีเหตุเพลิงไหม้นี่หลายเหตุเลยนะช่วงสายๆที่รถที่ติดตามนี่ก็เป็นกรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่รัชดาภิเษก36ใช่ไหมที่เป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นอู่ที่เขารับชำแหละรถจนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากก้นบุหรี่หรือไม่นะครับเดี๋ยวคงต้องรอสรุปผลการตรวจสอบเพราะเขาบอกว่าต้องไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดด้วยนะถ้าเป็นเกิดจากสาเหตุของคนไปดูดบุหรี่แล้วไปทิ้งก้นบุหรี่นะบนหลังคาของอู่ชำแหละรถจนอู่เนี่ยเพราะว่ารอบข้างเนี่ยก็คือมีโรงแรมมีอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่สูงนะฮะคือตรงนั้นน่ะใครที่เข้าไปที่ซอยรัชดา36นี่จะทราบนะครับค่อนข้างที่จะคือพื้นที่เขาแคบๆซอยเขาแคบแล้วก็มีทั้งคอนโดมีทั้งโรงแรมมีทั้งอพาร์ตเมนต์มีทั้งบ้านเรือนประชาชนและซอยนี้เขาก็เชื่อมกันหมดมารัชดา32ได้แต่ซอยจะเล็กและแคบในบางช่วงผมเองขับรถเข้าไปบ่อยนะครับแคบจริงคนเยอะด้วยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงรถติดหลายคนก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ก็จะมีทั้งนักศึกษาใช่ไหมหอพักอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยคนทำงานก็เยอะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุมชนเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะนั่นคือเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงสายๆนะครับของวันนี้นะที่รัชดา36นะ อย่าให้ได้เกิดเลยนะครับเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันมีความสูญเสียมันมีความเสียหายนะครับยิ่งช่วงวันหยุดยาวหลายคนอาจจะยังไม่ได้กลับบ้านหมายถึงว่ากลับภูมิลำเนายังไม่ได้กลับเข้ามาในกรุงเทพนะครับตกใจเหมือนกันนะพอกลับมาเห็นบ้านตัวเองเกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับบางทีบ้านหลังหนึ่งระมัดระวังตรวจสอบเรื่องของสาเหตุที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้มันมีหลากหลายนะคุณผู้ฟังเราก็เตือนกันบ่อยๆทั้งกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟที่เก่าแล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางคนอาจจะมองว่ามูลค่าของการเปลี่ยนสายไฟมันมีมูลค่าสูงมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนสายไฟต้องคำนึงถึงกระแสไฟที่เราใช้ด้วยนะบางทีเราไปใช้สายไฟขนาดเล็กนะครับซึ่งมันเป็นสายไฟรุ่นเก่าแต่ณวันนี้เนี่ยจำนวนสมาชิกในบ้านของเราอาจจะเพิ่มขึ้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสายไฟที่เรามีอยู่เดิมมันไม่เพียงพอนะครับเนี่ยพอเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงๆหลายๆตัวแอร์เมื่อก่อนอาจจะมีสมาชิกในบ้านไม่กี่คนใช้แอร์ไม่กี่เครื่องแต่พอจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรายังใช้กระแสไฟฟ้าเท่าเดิมสายไฟฟ้าไม่ใช่สิกระแสไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยสายไฟที่รองรับเนี่ยมันรองรับปริมาณการใช้ไฟจำนวนมากไม่ถึงแล้วไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างที่บ้านผมเองนี่ก็ไปขอหม้อเขาเรียกว่าขอปรับกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นยิ่งถ้ามีตัวรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น30/100อันนี้ก็ต้องไปขอเพิ่มนะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับการไฟฟ้านี่เขาก็ให้เราไปแจ้งได้นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรนะฮะแต่ทีเนี้ยค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นในบ้านเรานี่แหละเราต้องมีการเปลี่ยนสายไฟในบ้านเปลี่ยนทำไมก็อย่างที่บอกจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากจำนวนสมาชิกที่มากขึ้นไฟฟ้าเราใช้เพิ่มขึ้นสายไฟเก่าดั้งเดิมอาจจะนานแล้วเป็น20-30 ปีเราไม่เคยเปลี่ยนเลยมันเหลืองสายมันเล็กพออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้เพิ่มขึ้นมันก็เกิดปัญหาลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นต้องประเมินครับต้องประเมินว่าบ้านเราใช้ไฟเท่าไหร่ประเมินกับใครเอาเราไม่มีความรู้แน่นอนก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ใช่ใครก็ได้ที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแล้วเราก็ไปว่าจ้างเขาให้มาประเมินหน่อยในบ้านเราใช้ไฟขนาดเนี้ยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านี้จะต้องใช้สายไฟขนาดไหนบางทีช่างที่เขาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาซ่อมได้นะครับแต่เขาประเมินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดปรึกษาได้ที่การไฟฟ้าเข้าไปที่สำนักงานของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลยเจ้าหน้าที่เขารับปรึกษานะครับเราไปบอกรายละเอียดว่าเราต้องการอะไรขยายไฟเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ฟังสำคัญมากด้วยเหตุเพลิงไหม้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องมาฉุกคิดกันแล้วนะครับว่าบ้านเราใช้ไฟฟ้ามากขนาดไหนเอาณปัจจุบันเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าสายไฟที่มีอยู่เดิมมันรองรับเพียงพอนะต้องประเมินนะครับต้องประเมินอาจจะพอก็ได้แต่สายไฟที่มันเก่าแล้วเนี่ยเขาก็มีอายุการใช้งานของเขาน่าจะต้องถึงเวลาให้เขาไปพักได้แล้วก็เปลี่ยนสายไฟทั้งบ้านนะครับมันไม่ได้แพงมากอะไรมากมายหรอกครับแต่เราคำนึงถึงความปลอดภัยระยะยาวนะครับบ้านหนึ่งทำอีกบ้านหนึ่งไม่ทำก็เกิดปัญหาอีกเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องของผลกระทบนะครับจากสาเหตุเหล่านี้ด้วยเราจะได้หันกลับมาตรวจสอบ สายไฟในบ้านเราอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชิ้นที่เราไปซื้อตามแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะบางทีเราเห็นถูกไว้ก่อนแต่เราไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเลยไปซื้อในแหล่งที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะว่าแหล่งไหนแต่ทุกคนทุกท่านรู้ดีว่าแหล่งเนี้ยน่าเชื่อถือแค่ไหนมันนำมาซึ่งความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมฮะเราเห็นถูกราคาถูกเราอาจจะลืมดูมาตรฐานมอกไหมว่าเขามีหรือเปล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่คุณภาพต่างกันนะครับซื้อครั้งหนึ่งเครื่องหนึ่งให้ใช้ได้ยาวๆแต่ซื้อเครื่องหนึ่งราคาถูกแต่ใช้ได้แป๊บเดียวไปแล้วนะครับผมเองก็เจอมากับตัวเหมือนกันนะครับคือเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของไฟฟ้าเลยนะครับกระแสไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าการดูจำนวนแอมป์จำนวนวัตต์จำนวนโวลต์แต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความรู้บ้างต้องศึกษาบ้างนะครับเพราะมันใกล้ตัวเราจริงๆนะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ยังแวะมาทักทายกันเพิ่มเติมทาง YouTube ด้วยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณพัคเคอินด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะก่อนจะพักเบรกในช่วงนี้นะครับอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้มีแจ้งเข้ามานะสำหรับเหตุใหม่นะครับเดี๋ยวกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนทางหลวงหมายเลข348ช่องตะโกอาจจะต้องรอนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วด้วยนะครับตอนนี้รอรถยกมาเคลื่อนย้ายแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเคลื่อนย้ายได้เมื่อไหร่นะเพราะว่ากลางคืนนี้มันอันตรายนะครับยิ่งบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้าของ348ช่องตะโกจะเป็นทางลงเขาด้วยนะซึ่งถ้าไปดำเนินการเคลื่อนย้ายนะตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่อาจจะต้องดูปริมาณรถด้วยแหละนะครับว่ารถเยอะไหมแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เขาจะมาดำเนินการช่วงเช้าไปแล้วนะอาจจะรอสายๆไปก่อนเพราะว่าช่วงเช้าๆนี่รถอาจจะยังเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอประเมินหน้างานกันด้วยนะครับแต่ว่าตัวรถไม่ได้ขวางถนนนะฮะกรณีของอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกเบียร์เสียหลักแล้วพลิกตะแคงแล้วก็ตะแคงอยู่ข้างทางนะครับไม่ได้มีขวางบนถนนคือเบื้องต้นที่บอกว่าคนขับเนี่ยมีอาการมึนเมาสุราอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องติดตามเรื่องของการดำเนินคดีด้วยนะแหมจริงๆขับรถบรรทุกด้วยต้องรับผิดชอบด้วยในการขนส่งแล้วมีอาการมึนเมาแบบนี้ไม่ควรนะครับอ่ะ 23 นาฬิกากับ 39 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมัน
2: สนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมา

0: ประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับมีภารกิจนะครับสำหรับการส่งต่อหัวใจดวงน้อยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 5:00 น.เวลา 5:00 น.นี่แหละนะครับโรงพยาบาลอุดรธานีนำผู้ป่วยนะครับเป็นเด็กจากจังหวัดอุดรธานีนะครับจากทางโรงพยาบาลอุดรมาที่โรงพยาบาลเด็กนะซึ่งเป็นผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดอาการวิกฤตด้วยนะครับจะถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลอุดรธานีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเพื่อผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลเด็กนะทีนี้ตลอดเส้นทางเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือนะครับจากทุกท่านด้วยเพราะว่าตัวน้องเองมีความเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นได้ทุกเวลานะครับอยู่บนรถพยาบาลนะครับซึ่งก็จะมีแพทย์1คนพยาบาล2คนคอยเฝ้าดูอาการด้วยนะครับพร้อมส่งภาพจากกล้องให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามอาการตลอดการเดินทางด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 5:00 น.เนี่ยนะครับรถจะออกจากโรงพยาบาลอุดรธานีผ่านจังหวัดขอนแก่นผ่านนครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ต่อเนื่องทางพิเศษดอนเมืองโทรเวย์ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ลงพหลโยธิน1ก่อนถึงโรงพยาบาลเด็กนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริจราจรทางพิเศษและทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะช่วยเปิดเส้นทางนะครับอำนวยความสะดวกด้วยเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับที่อาจจะใช้เส้นทางนะครับยังไงช่วยเปิดทางนะครับในการให้ทีมแพทย์เคลื่อนในการเคลื่อนย้ายนะครับตลอดเส้นทางด้วยความสะดวกนะครับตั้งแต่ช่วง 5:00 นะครับ 5:00 น.นะคุณผู้ฟังก็ฝากท่านใดที่พบเห็นรถคันนี้นะครับคือเส้นทางที่ออกจากโรงพยาบาลอุดรธานีเนี่ยนะครับก็จะใช้เส้นทางถนนโพสีหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรภาพนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นก็ใช้เส้นทาง

0: มิตรภาพผ่านจังหวัดขอนแก่นผ่านจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีก็คือตามทางหลวงหมายเลข2เนี่ยแหละครับหลวงมิตรภาพหลังจากนั้นก็เข้าสู่อำเภอวังน้อยนะครับพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับทุกวินาทีมีค่านะครับเพื่อชีวิตน้อยๆที่เราจะได้ช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากเปิดทางให้ด้วยนะครับขอความร่วมมือทุกท่านเลยเช้าวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกานะครับยังไงเดี๋ยวจอสร้อยเราจะย้ำตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเส้นทางการออกเดินทางของรถพยาบาลจากโรงพยาบาลอุดรธานีด้วยนะครับส่งข่าวเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านที่จะใช้เส้นทางในวันพรุ่งนี้ด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านติดตามข่าวที่นิวซีแลนด์ที่ก็มีการเฝ้าระวังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.7 แมกนิจูดบนเกาะเหนือซึ่งเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหรือความเสียหายนะครับสำนักเฝ้าระวังและติดตามภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของนิวซีแลนด์ตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลาง 5.7 แมกนิจูดที่ระดับความลึกประมาณ40กิโลเมตรใต้พื้นดินห่างจากเมืองเทอาลาลัวบนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ไปทางใต้ประมาณ10กิโลเมตรเมื่อเวลา 20:35 นาทีตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลาในไทยก็ 15:35 นาทีนะครับในช่วงแรกนะครับรายงานระบุว่าวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ 5.4 แมกนิจูดอย่างไรก็ตามมีการปรับระดับแรงสั่นสะเทือนขึ้นเป็น 5.7 แมกนิจูดในเวลาต่อมาเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายและยังไม่ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาตินิวซีแลนด์ยืนยันการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกเป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยที่สุดในโลกนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างเปลือกโลกแปซิฟิกกับเปลือกโลกออสเตรเลียครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับเกิดเหตุไฟไหม้เรือข้ามฟากของอินโดนีเซียขณะที่พาผู้โดยสารหลายร้อยคนนะครับเดินทางข้ามฝั่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว5ศพและมีผู้สูญหายหลายสิบรายนะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงบนเรือข้ามฟากและเรือเฟอร์รี่นะครับที่กำลังบรรทุกผู้โดยสารอย่างน้อย250คนข้ามฝั่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5ศพและผู้สูญหายอีก41รายซึ่งตามรายงานนะครับระบุว่ากัปตันเรือได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ขณะที่เรือเนี่ยลอยลำอยู่นอกชายฝั่งเกาะมาดูราระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของประเทศอินโดนีเซียในจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองมากัสซาในจังหวัดสุลาเวสีใต้ซึ่งมีภาพวิดีโอนะครับเผยแพร่โดย iNews สำนักข่าวท้องถิ่นของอินโดนีเซียแสดงให้เห็นว่าผู้คนจำนวนมากสวมเสื้อชูชีพบนเรือและดูเหมือนจะเป็นเรือชูชีพนะครับส่วนคลิปวิดีโออื่นๆเผยให้เห็นภาพของผู้คนที่กระโดดลงจากเรือเฟอร์รี่ที่มีเปลวไฟและกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งมีการโยนห่วงยางชูชีพนะครับให้กับผู้ที่ลอยคอในทะเลก่อนที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือขึ้นสู่เรือกู้ภัยก็มีการเผยแพร่นะครับคลิปภาพตามสื่อโซเชียลกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารลำนี้จากข้อมูลของบริษัทเดินเรือเนี่ยเหตุเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่อช่วงเวลา 6-7 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็มีการยืนยันนะครับในเวลาต่อมาว่ามีผู้ที่เสียชีวิต แล้วก็มีผู้ที่สูญหายจำนวนหลายสิบรายส่วนที่เกาหลีใต้นะครับต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ทุบสถิติร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์รอบ122ปีเมืองยานซางจังหวัดคายองซังใต้นะครับของเกาหลีใต้ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสครับท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศและทุบสถิติร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ122ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติสภาพอากาศบนคาบสมุทรเกาหลีเมื่อปี1904และเป็นครั้งแรกที่พื้นที่แห่งเดียวกันนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องนานถึง5วันครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้รายงานนะครับบอกว่าประเทศเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและคลื่นความร้อนที่เข้าครอบคลุมอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นะครับเมืองยางซานซึ่งอยู่ในจังหวัดคยองซังใต้อยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราวๆ310กิโลเมตรมีการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดครั้งใหม่ที่ 42.5 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงเวลา 13:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นครับก็เรียกได้ว่าการพุ่งสูงของอุณหภูมิในครั้งนี้เป็นการทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากที่ย้อนกลับไป1วันคือ1สิงหาคมเมืองยางซานแห่งนี้ครับทำลายสถิติเดิมด้วยอุณหภูมิ 41.6 องศาพอมาวันนี้อุณหภูมิขึ้นไปที่ 42.5 ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกาหลีใต้เริ่มขยายเครือข่ายสถานีตรวจวัดอากาศทั่วประเทศเมื่อปี1973และยังเป็นสถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุดในภูมิภาคยองนำรวมถึงเป็นสถิติใหม่ในรอบ122ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นการบันทึกสภาพอากาศนะครับเมื่อปี1904นอกจากนี้อุณหภูมิได้พุ่งสูงแล้วก็ไปทำลายสถิติแล้วเนี่ยนะครับเมืองยางซานยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่อุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา5วันนับตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกครับในประวัติศาสตร์ของการบันทึกสถิติตามจุดสังเกตการสภาพอากาศหลักของประเทศคือเกาหลีใต้เขาเป็นเมืองหนาวการที่อุณหภูมิขึ้นไปถึงเกือบ43องศาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับนี่นะฮะคือผลจากการสะสมมวลความร้อนเขาบอกว่าส่งผลให้อุณหภูมิไต่ระดับข้ามขีด40องศาเซลเซียสในเมืองยางซานและขยับเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันซึ่งวันแรกเนี่ย29กรกฎาคมอุณหภูมิทะลุ40องศาเมื่อเวลา 15:26 นาทีหลังจากนั้น30กรกฎาคมอุณหภูมิก็ยังทะลุไปถึง40องศาต่อเนื่อง31ก็ยัง40องศาวันที่1อุณหภูมิก็ยังอยู่ที่40องศาเซลเซียสทีเนี้ยก็มาเริ่มในช่วงวันที่2สิงหาคมเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะครับอุณหภูมิเนี่ยเริ่มไต่ระดับขึ้นนะครับก่อนที่จะไปแตะที่ 42.2 องศาเซลเซียสเมื่อช่วง 13:19 นาทีแล้วก็ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 42.5 องศาเซลเซียสนะครับเมื่อช่วงเวลา 13:26 นาทีก็เรียกได้ว่าเป็นการเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของอุณหภูมิที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าไม่เพียงแค่เมืองยางซานเท่านั้นนะครับคลื่นความร้อนระลอกนี้เนี่ยยังแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างโดยในวันเดียวกันหลายพื้นที่ในเกาหลีใต้เช่นเมืองคิมแฮอำเภอกวางยังรวมถึงเขตคังซอเขตบุกูเขตคิมจองในเมืองปูซานต่างก็ได้มีการบันทึกอุณหภูมิช่วงกลางวันที่พุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสด้วยเช่นกันครับซึ่งมีการประกาศจากทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และเฝ้าระวังโรคลมแดดอย่างใกล้ชิดครับนี่คือที่เกาหลีใต้นะครับถ้าบ้านเรานี่ปกติเลยอุณหภูมิ 42.5 แต่ก็ถือว่าร้อนมากนะครับในประเทศไทยนะแต่นี่คือที่เกาหลีใต้อ่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณอิสระด้วยนะครับบอกพักผ่อนเยอะๆนะครับกลับบ้านเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับคุณระพีด้วยนะครับพิมพ์ข้อความมาเยอะเลยเดี๋ยวค่อยไปไล่อ่านนะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณพักแคอินด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก็มาส่งด้วยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุณตู่ระยองด้วยนะคุณตู่นี่ทักทายมาตั้งแต่เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าที่วังมะนาวแยกวังมะนาวมุ่งหน้าสมุทรสงครามนะครับคล่องตัวครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับคุณสระเกียรติด้วยนะครับทักทายเข้ามานะครับช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าได้ยินเสียงหวอที่พระราม2คือมีกรณีของอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้นะที่มีอุบัติเหตุนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่2สิงหาคมนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาที่จอสร้อยทั้งสิ้น28รายนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับผมพัดอภิธนาการลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่เห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวียนมาบรรจบครบรอบปีนั้นเป็นราชประเพณีที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฉลองอย่างหนึ่งคือการฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษากำหนดวันตามจันทรคติและการเฉลิมอีกอย่างหนึ่งเป็นงานบำเพ็ญพระราชกุศลตามวันสุริยคติราชประเพณีการเฉลิมพระชนมพรรษานี้ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมามีการกำหนดเวลาและสถานที่การจัดงานต่างกันตามแต่ราชการในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีและในปี2506ทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบพระนักษัตรคือมีพระชนมพรรษา36พรรษานับเป็นวาระมหามงคลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเป็นพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาหลังนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองและเงินหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพิธีฉลองสมโภชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังส่วนการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษานั้นในเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2506พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชบริพารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากบรรพชิตจีนและยวนและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา3รอบนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงมูรธาภิเษกขึ้นโดยเสด็จออกณพระที่นั่งราชฤดีทรงเครื่องเสเวตภัตรประทับบนพระแท่นพระมูรธาภิเษกสนานเจ้าพนักงานพระราชพิธีไขสหัสธาราสมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกิ่งพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเบญจขับรัชกาลที่5และพระครูวามเทพมุนีถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆ์ตามขติยราชประเพณีในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ประทับพระที่นั่งราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบูชาพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้นับเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาติด้วยเป็นวาระสำคัญที่เหล่าประสบนิกรจะได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ60พรรษาในพุทธศักราช2407ตอนหนึ่งว่ามีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ที่ท้องพระโรง60รูปเท่าพระชนมายุแล้วเป่าร้องให้เจ้านายข้าราชการทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระทุกวังทุกบ้านพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาครั้งนั้นจึงนับเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์และครั้งที่2นี้จัดขึ้นในรัชกาลปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2530ในครั้งนั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายอย่างยิ่งใหญ่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลปางห้ามญาติและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษามหามงคล5รอบปางสมาธิโดยในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2530เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉลองสมโภชพระพุทธรูปทั้ง2องค์ในวันที่4ธันวาคมปีเดียวกันพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉลองพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบด้วยยิ่งกว่านั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีที่สง่างามและเป็นมงคลยิ่งนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่16ตุลาคมในวันที่2ธันวาคมรัฐบาลได้จัดให้มีรัฐพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นณวัดสุทัศน์เทพวรารามและในวันที่5ธันวาคมได้มีรัฐพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลที่พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงบ่ายวันเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศและพัดรองที่ระลึกแก่บรรพชิตจีนและยวนพระสงฆ์ห้ารูปสวดพระพุทธมนต์นวัคคหายุทธสมธรรมพระราชทานสังฆวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทสูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศไตรและพัดรองที่ระลึกในวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสดับพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคถาอันเป็นหลักธรรมะเกี่ยวกับการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอสวนหลวงร.9สวนสาธารณะอันร่มรื่นในกรุงเทพมหานครและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้พระราชทานนามว่าสะพานพระราม9นี้เป็นส่วนหนึ่งของถาวรวัตถุเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้และยังคงเอื้อประโยชน์แก่สาธารณชนจวบจนปัจจุบัน

พุทธศักราช2542นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบและในวาระมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้จัดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ขึ้นประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเป็นพระพุทธรูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อและฉลองสมโภชในวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่สำคัญยิ่งที่ทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาตามราชประเพณีกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคอันสง่างามเป็นกระบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี้ในวันที่3ธันวาคมได้มีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งได้พรีกรรมตักพร้อมกันและประกอบพิธีเสกน้ำณพระอารามสำคัญของจังหวัดมารวบรวมและทำพิธีอีกครั้งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมพระราชกุศลทักษิณานุประทานเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นในเวลาบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระเทศมงคลวิเศษในวันที่8ธันวาคมคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในโอกาสนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเลฟูดเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นเอาชนะปัญหาความยากจนและทรงสร้างความมั่นคงทางอาหารเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมพระสุเมนและพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นถาวรวัตถุที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100คะวันนี้วันที่3สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ตอนนี้นะคะคุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะเดี๋ยวย้ำอีกทีนะคะเช้านี้นะคะ5นาฬิกาโรงพยาบาลอุดรธานีจะนำผู้ป่วยเด็กนะคะมาโรงพยาบาลเด็กเป็นผู้ป่วยซึ่งมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาการวิกฤตเลยนะคะตลอดเส้นทางเนี่ยเด็กจะมีความเสี่ยงหัวใจอาจหยุดเต้นได้ตลอดเวลาบนรถก็จะมีทั้งพยาบาลมีแพทย์เฝ้าดูอาการติดตามอาการตลอดการเดินทางนะคะรถจะออกจากโรงพยาบาลอุดรธานีผ่านขอนแก่นนครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยาดอนเมืองโทเวทางพิเศษเชลมานครทางพิเศษศรีรัตน์มาลงพหลโยธิน1แล้วก็ถึงโรงพยาบาลเด็กนะคะตลอดการเดินทางก็จะมีทั้งตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจราจรทางพิเศษและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยช่วยเปิดเส้นทางสำคัญคือทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาที่นำส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาลนะคะต้องรบกวนนิดนึงนะพอมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็น สว่างแล้วนะ7โมงเช้าแล้วก็อาจจะมีการจราจรติดขัดหน่อยอนุสาวรีย์นะก็รบกวนเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะยังมีรายงานของกองทัพเรือนะคะก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา มีการกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณไทยกัมพูชาด้วยนะคะก็จริงๆในรายงานเนี่ยเขาก็จะพูดถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆในกัมพูชาแล้วก็ไปพูดถึงปัญหาผู้อพยพผู้ไร้ถิ่นฐานผู้ย้ายถิ่นฐานต่างๆในกัมพูชาแล้วก็พาดพิงว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็อยากให้เขาได้กลับบ้านแต่เรานะคนไทยเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วบ้านเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้บ้านเขาก็อยู่ในฝั่งเขาแต่ว่ามาอยู่นี่นานจนลืมไปแล้วจนเคยชินไปแล้วคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเขานะคะทางกองทัพเรือในหน่วยฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นว่ารายงานของผู้แทนพิเศษสหประชาชาติอาจจะทำขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนรอบด้านจึงอาจทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาโดยตลอดดังนั้นการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนควรตั้งอยู่บนข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือมากกว่านี้กองทัพเรือขอยืนยันว่ากำลังผลทุกนายได้รับการกำชับให้ยึดมั่นในหลักสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการปฏิบัติหน้าที่กำลังเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเชื่อมั่นว่าการรักษาความมั่นคงของชาติและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นภารกิจที่สามารถดำเนินควบคู่กันได้และเป็นหลักการที่กำลังพลยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดในการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์การสกัดกั้นยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนการดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% กำลังพลของกองทัพเรือได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการนอกจากนี้กองทัพเรือยังยึดถือหลักมนุษยธรรมในการปฏิบัติภารกิจโดยได้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตชาวกัมพูชากลับภูมิลำเนาพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สะท้อนเห็นว่ากองทัพเรือให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีและจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศและขอยืนยันว่าความมั่นคงของชาติและสิทธิมนุษยชนไม่ใช่หลักการที่ขัดแย้งกันหากแต่เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินควบคู่กันภายใต้หลักนิติธรรมความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพของกำลังพลทุกนายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมทำนองไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดนะคะส่วนชายแดนไทยลาวนะคะพลตรีมงคลหอทองผู้บังคับการกองกำลังสุรนารีหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวมุกดาหารสวนเขตและพันเอกสุขสมรศรีพันดอนหัวหน้าการทหารบังคับการทหารแขวงสวรรค์เขตหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยร่วมการลาดตระเวนร่วมทางน้ำไทยลาวโดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพณบริเวณพื้นที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงไทยและลาวนะคะในการลาดตระเวนร่วมตามลำน้ำโขงเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมทั้งยกระดับการประสานงานและการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศนะคะส่วนที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว2เดือนอยู่ใน2เดือนนะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วมากกว่า 86,442 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการนะคะประมาณ26ล้านคนมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ1 ร้านนะแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนครึ่งพาสและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประมาณ 977,059 ร้านแล้วก็มีร้านค้าใหม่ที่มาลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยอีก 215,577 ร้าน

ที่เป็นประมาณ 18.1% ของร้านค้าทั้งหมดนะคะในด้านการใช้จ่ายที่เป็นภาครัฐร่วมจ่ายนั่นก็คือประมาณ 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายอีก 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังคงเป็นช่องทางหลักที่เป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเนี่ยคิดเป็นประมาณ 3.4%ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จนถึงวันที่30กันยายนนะคะอย่าลืมว่าวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนเนี่ยจะไม่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็ต้องมีการวางแผนการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะเขาก็บอกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทุนจะมีการเปิดให้จองรอบถัดไปนะคะวันที่3-5ธันวาคมอันนี้จะเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นมานะเป็นเริ่มขั้นต่ำ 1,000 บาทให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connect นะข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เพียงการมีเงินทุนไม่เพียงพอแต่คือการทำให้เงินทุนไปถึงธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความสามารถและมีวินัยทางการเงินแต่ว่าติดขัดเรื่องหลักประกันหรือมีข้อมูลในระบบการเงินที่ไม่เพียงพอนะคะส่วนความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะเจ้าหน้าที่ของจังหวัดคุมาโมโตะบอกว่าตอนนี้ยังมีการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมแต่ว่าปฏิบัติการค้นหาและผู้ภัยที่ห้างอีออนเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่1สิงหาคมอันเฉพาะของห้างอีออนเนี่ยพอมีแผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดก๊าซรั่วแล้วทำให้เกิดระเบิดขึ้นนะคะตรงนี้ทำมีผู้เสียชีวิต7คนแล้วก็บาดเจ็บ5คนตำรวจบอกว่ามีการตรวจสอบสถานที่ซ้ำหลายครั้งแล้วไม่มีพบผู้สูญหายเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็ทางการญี่ปุ่นยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว38คนจนถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมบ้านเรือนกว่า 3,800 หลังเนี่ยเสียหายแล้วก็มีผู้คนอีกมากกว่า 8,500 คนอพยพออกจากพื้นที่แต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เขาไปอยู่ในรถยนต์นะคะซึ่งผู้ว่าการจังหวัดคุมาโมโตะบอกว่าพบผู้เสียชีวิตคนหนึ่งที่เสียชีวิตในรถเนี่ยอายุ70ปีคือเขาอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวแต่ว่าไม่อยากจะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ไกลจากบ้านด้วยนะบางทีคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าการอยู่ศูนย์พักพิงแล้วมันดูวุ่นวายนะพออยู่ห่างจากบ้านก็กลัวว่าบ้านจะถูกรื้อค้นจะถูกขโมยทรัพย์สินยังไงก็เลยเลือกที่อยู่ในรถปรากฏว่ากลายเป็นว่ามีผู้เสียชีวิต1คนเป็นอายุ70ปีนะเป็นหญิงเขาบอกว่าอาจจะเสียชีวิตจากภาวะฮีทสโตรกเพราะว่าอุณหภูมิในจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะช่วง14นาฬิกาเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดที่39องศาเซลเซียสในเมืองอาซังกิริแล้วก็สูงกว่า38องศาในเมืองฮิโตโยชิและเมืองคุมาโมโตะนะคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยในวันจันทร์เนี่ยนะคะ3สิงหาคมเนี่ยอาจจะแตะ40องศาได้นะที่คุมาโมโตะก็จะเป็นอันตรายนะคะส่วนสถานการณ์ของอีโบลานายดีอาคองโกนะคะองค์การอนามัยโลกบอกว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในบริษัทของเดียคองโกคือมีความรุนแรงแซงหน้าการระบาดมาช่วงปี 61-63 ตอนนั้นมีผู้ป่วยยืนยัน 3,317 รายแต่ว่าในการระบาดระลอกล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแล้ว 3,605 รายเสียชีวิต 1,587 รายคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 44% ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดิบูเกียวนะการระบาดในรอบนี้2เดือนเชื้อแพร่กระจายไปแล้ว49เขตสุขภาพครอบคลุม5จังหวัดแล้วก็สร้างความสูญเสียต่อบุคลากรทางการแพทย์ด้วยคือแพทย์เนี่ยติดเชื้อแล้ว
แพทย์พยาบาลด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาทำงานเนี่ยรวมแล้วติดเชื้อ151รายเสียชีวิตแล้ว44รายซึ่งองค์การอนามัยโลกเตือนว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่การอพยพย้ายถิ่นของประชากรอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากรในระดับสูงการเดินทางข้ามแดนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เชื้อเนี่ยจะแพร่กระจายออกไปวงกว้างมากขึ้นนะคะส่วนที่อิตาลีนะคะนายรัฐมนตรีจอร์เจเมโลนีอิตาลีตัดสินใจระงับสิทธิการเดินทางเสรีเชงเก้นทั้งทางทะเลและอากาศกับสเปนชั่วคราวแล้วก็กลับมาใช้มาตรการตรวจสอบทางชายแดนอีกครั้งเพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวกับการอพยพเข้าเมืองและความมั่นคงชายแดนซึ่งมีผู้อพยพจากโมร็อกโกจำนวนมากเดินทางเข้ามาเซลตาซึ่งแบ่งดินแดนของสเปนที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือจำนวนมากนะคะซึ่งนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีบอกว่าการระงับสิทธิการเดินทางเสรีเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวในเป็นทางเลือกที่จำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยของชาวอิตาลีและก็ป้องกันพรมแดนของยุโรปภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแต่อันนี้สถานการณ์ล่าสุดที่สเปนเขาบอกว่าที่ว่าอพยพเข้ามาประมาณ 50,000-60,000 คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลับไปโมร็อกโกกันแล้วนะเหลืออยู่ไม่มากก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารเขาก็พยายามที่จะนำส่งกลับผ่านทางด่านพรมแดนทางบกนะคะเหตุมันเกิดจากว่ามีข่าวลือผ่านแก๊งอาชญากรนะเขาบอกว่าตอนนี้สเปนเปิดพรมแดนให้ประชาชนเดินทางได้โดยเสรีปรากฏว่าทำให้มีชาวโมร็อกโกหลายหมื่นคนพยายามที่จะเดินทางเข้ามาสเปนผ่านด่านทางบกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดมันเป็นแค่ข่าวลือก็เลยว่ายน้ำข้ามมากลายเป็นว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยมีผู้บาดเจ็บด้วยนะพอมาถึงแล้วปรากฏว่ามันเป็นแค่ข่าวลือก็เดินทางกลับภายใน48ชั่วโมงแรกแต่ว่ายังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะตอนนี้เขาก็ค่อยๆทยอยนำส่งกลับคืนประเทศนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณรับพีด้วยนะคะคุณรับพีวันนี้เราอยู่กับคุณขวัญนะคะคุณรับพีช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองหรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

ผืนแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

หตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุๆโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยไอ้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่

ชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ่ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ่ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ่ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ่ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ่ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ่ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ่ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ่ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ่ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบในสองกลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจนลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุดแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุ

เอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันธุ์ผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอดชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

ากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

หากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช 2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60 ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

ากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญ
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหิน

0: ินดาลจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชันเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะคร
2: ับ สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนสำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและในไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีด12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้ก็สีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเลย
0: พ่อได้ร้านถึงวันพ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทํานองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทํานองเสียงร้องของนกกระของชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยส้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงนี่ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

ังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกเส

0: งทำเรียกว่าการเดินการเดินจะได้มาของคุ้มโอ้คุ้มหัวหัวจะมาหยกมาย้อยหาเก่งกับปัญญา
1: แม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความรายการของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันรายการของพยาธิใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพยาธิใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับดื้อแก่เนื้อยุดเศร้าร้องทำผู้สู่คนเศร้าบา
2: ดใจใจเสียงอะไรล่ะเสียงผู้งามเลยล่ะเพื่อนเสียงยามให้มันได้เลยล่ะ
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่สาขนาด3 ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกปกติอะไรก็ปกติไปไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าตัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ในใจเป็นอะไรปันนี้มันสิตายเนาะปันนี้เราก็ไม่กล่าวว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอุ้ยไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพวกเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนสิมาเห็ดแม่ได้เนาะแม่บ่ได้ไปทำไล่ผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพอเลยเพิ่นว่าพออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดตักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังเมื่อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังมาอยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแกตัวแรกกับมาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคือว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15,000มันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่คันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15,000แม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทำพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10 ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเหลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงคือจังดีก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
4: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20 บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

0: บนพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
7: การทำความดีอาจเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคือการรักษาความดีนั้นเอาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันเพราะความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและการไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นและทำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับสองเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรื่องแรกเริ่มจากซองเอกสารเพียงหนึ่งซองที่คุณสุจิตราลืมไว้บนรถแท็กซี่ภายในมีสมุดบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญและเงินทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทเมื่อรู้ตัวจึงรีบประสานมายังจสร้อยเพื่อช่วยติดตามจากข้อมูลเพียงชื่อคนขับทีมงานได้ประสานเครือข่ายต่างๆจนสามารถติดต่อคุณวนิดาบัวดอกคนขับรถแท็กซี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับการติดต่อคุณวนิดายืนยันในทันทีว่าซองเอกสารยังอยู่ครบพร้อมนัดส่งคืนเจ้าของสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่เพียงการได้ของคืนแต่คือคำพูดสั้นๆที่สะท้อนตัวตนของเธอขับแท็กซี่มา26ปีก็ฟังจสร้อยมา26ปีตลอดเวลาที่ทำอาชีพนี้ความซื่อสัตย์ไม่เคยเปลี่ยนไปและซองเอกสารในวันนั้นก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เธอยึดถือมาตลอด
8: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของเชอแตมสุนัขที่พลัดหลงระหว่างการย้ายบ้านและหายไปหลายวันจนกระทั่งคุณวันดีหานจันทึกไรเดอร์พลเมืองดีซึ่งเห็นประกาศตามหาจากจสร้อยสังเกตเห็นสุนัขที่มีลักษณะตรงกันบริเวณถนนเพชรเกษมแม้คุณวันดีจะใส่ขาเทียมและเดินไม่สะดวกแต่ก็ยังเข้าไปดูแลเชอร์แตมให้อาหารคอยอยู่เป็นเพื่อนและรีบติดต่อเจ้าของให้มารับกลับบ้านเมื่อเจ้าของเดินทางมาถึงพร้อมมอบสินน้ำใจเล็กๆเพื่อแสดงความขอบคุณคุณวันดีกลับปฏิเสธพร้อมบอกเพียงว่ารักและเลี้ยงสุนัขเหมือนกันคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะสำหรับคนที่ทำความดีเป็นนิสัยสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการได้เห็นอีกหนึ่งชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยทั้งสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความดีที่เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายคนหนึ่งรักษาความซื่อสัตย์มาตลอด26ปีของการขับแท็กซี่อีกคน
7: ไม่ปล่อยผ่านหนึ่งชีวิตที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแม้ตัวเองจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตก็ตามและตลอดเวลากว่า34ปีจส.ร้อยก็ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิมเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้รับการส่งต่อออกไปสู่สังคมเพราะความดียิ่งถูกบอกเล่าก็ยิ่งมีคุณค่าและเมื่อทุกคนช่วยกันรักษาความดีเล็กๆของตัวเองเอาไว้สังคมของเราก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและอบอุ่นหัวใจต่อไปกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะคะ

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้น

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิงขอบริจาคโดยขบวนเซิงเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิงเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

0: ซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เจ็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดิน

ละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมายังไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาลแต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั่นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมืดหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอดมา

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิงศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แม้บรรยากาศยามเช้าบนถนนสีลมจะไม่ต่างไปจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพบนถนนสายอื่นแต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

สถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

ท่ามกลางความอึกทึกจอแจบนถนนธุรกิจเช่นนี้ยังมีที่สงบเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเอาไว้

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

หลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงศ์เวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

บนถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบรากาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

ระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

การเปิดรับศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วนำมาประยุกต์สรรสร้างงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นมากมายในรัชสมัยนี้

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสรรเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวชจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวชในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของขัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกรณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

พระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

มาก็มาอยู่นี่เลยอยู่ในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้เพราะลงกันเมาแล้ว

0: ายเข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก8-7-8ขวบก็เรียนเสริมอยู่นี่ประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตาม

การค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

เพียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: นาตลาดา
1: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
2: เพิ่มอีก3อันที่2 3
1: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กๆด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำไมรับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: มีลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: ขอเป็นใหญ่ให้สวง

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วไป

ชั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

ทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

เมื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติกนับแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมิฬก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการปล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

ในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัตได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑฑวาลสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัตเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมศรีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาธและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

0: จากกิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบัน
1: เ

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมาลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

จริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อราชสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงภูมิบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซีวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานัปการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโออาสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมศิวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณฑลและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอนาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

ระองค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

เคียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธบนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

ห้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

มาถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลี่และกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

ภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

ุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุสกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

เขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียมบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนครแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

บ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีตลอดจนพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกของแต่ละรัฐบาล

ขตพระราชฐานงามสง่าก่อตั้งขึ้นบนถนนอันโอ่ากว้างขวางที่สุดของพระนครสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกันเป็นภาพสะท้อนถึงความทันสมัยที่เข้ามาสู่สยามและโดยเฉพาะณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย

0: JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามเกณฑ์ไล่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวเกณฑ์ก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: การทำความดีอาจเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคือการรักษาความดีนั้นเอาไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันเพราะความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจและการไม่ละเลยความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการยึดมั่นและทำอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับสองเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เรื่องแรกเริ่มจากซองเอกสารเพียงหนึ่งซองที่คุณสุจิตราลืมไว้บนรถแท็กซี่ภายในมีสมุดบัญชีธนาคารเอกสารสำคัญและเงินทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทเมื่อรู้ตัวจึงรีบประสานมายังจส.ร้อยเพื่อช่วยติดตามจากข้อมูลเพียงชื่อคนขับทีมงานได้ประสานเครือข่ายต่างๆจนสามารถติดต่อคุณวนิดาบัวดอกคนขับรถแท็กซี่ได้สำเร็จเมื่อได้รับการติดต่อคุณวนิดายืนยันในทันทีว่าซองเอกสารยังอยู่ครบพร้อมนัดส่งคืนเจ้าของสิ่งที่น่าประทับใจไม่ใช่เพียงการได้ของคืนแต่คือคำพูดสั้นๆที่สะท้อนตัวตนของเธอขับแท็กซี่มา26ปีก็ฟังจส.ร้อยมา26ปีตลอดเวลาที่ทำอาชีพนี้ความซื่อสัตย์ไม่เคยเปลี่ยนไปและซองเอกสารในวันนั้นก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำความดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เธอยึดถือมาตลอด
1: เช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวของเชอแตมสุนัขที่พลัดหลงระหว่างการย้ายบ้านและหายไปหลายวันจนกระทั่งคุณวันดีหาญจันทึกไรเดอร์พลเมืองดีซึ่งเห็นประกาศตามหาจากจส.ร้อยสังเกตเห็นสุนัขที่มีลักษณะตรงกันบริเวณถนนเพชรเกษมแม้คุณวันดีจะใส่ขาเทียมและเดินไม่สะดวกแต่ก็ยังเข้าไปดูแลเชอแตมให้อาหารคอยอยู่เป็นเพื่อนและรีบติดต่อเจ้าของให้มารับกลับบ้านเมื่อเจ้าของเดินทางมาถึงพร้อมมอบสินน้ำใจเล็กๆเพื่อแสดงความขอบคุณคุณวันดีกลับปฏิเสธพร้อมบอกเพียงว่ารักและเลี้ยงสุนัขเหมือนกันคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะสำหรับคนที่ทำความดีเป็นนิสัยสิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการได้เห็นอีกหนึ่งชีวิตกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย
2: ทั้งสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันในรายละเอียดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความดีที่เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลายคนหนึ่งรักษาความซื่อสัตย์มาตลอด26ปีของการขับแท็กซี่อีกคนไม่ปล่อยผ่านหนึ่งชีวิตที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแม้ตัวเองจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตก็ตามและตลอดเวลากว่า34ปีจส.ร้อยก็ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิมเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงและเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้รับการส่งต่อออกไปสู่สังคมเพราะความดียิ่งถูกบอกเล่าก็ยิ่งมีคุณค่าและเมื่อทุกคนช่วยกันรักษาความดีเล็กๆของตัวเองเอาไว้สังคมของเราก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและอบอุ่นหัวใจต่อไปกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะคะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมรุที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมรุของพระราชวงศ์สำคัญสำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

หากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สนามหลวงเป็นดั่งศูนย์รวมทางสังคมเป็นพื้นที่กว้างขวางใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ราชดำเนินยังมีนิยามแห่งความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองโดยเฉพาะถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทั้งฝ่ายตุลาการทหารตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรเปลี่ยนสถานะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของพระนครสองฝากถนนราชดำเนินกลางดูเคร่งครึมด้วยอาคารสีทึบเรียงรายเป็นแนวยาวนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมถนนราชดำเนินด้วยเมื่อแรกตัดเส้นทางสองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซอันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: กว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างขึ้นมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวเจริญกรุงเฟื่องนครแล้วก็บำรุงเมืองเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครอยู่แถวนั้นนะร้านค้าขายคือความเจริญอยู่แถวนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนไม่อยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันมีไม่มีกิจการค้าขายอะไรก็ไปนั่นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสักสองห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่สองห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
0: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกลุ่มถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคเนในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมจิสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆกัน

ัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าผ้าปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ด้วยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจหล่อภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกัน

0: นักวิชาการบางคนให้รู้สึกขัดแย้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ประดับอยู่บนอนุสาวรีย์ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับอนุสาวรีย์ด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ก็พูดถึงองค์ประกอบศิลป์มันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าหากเราวิจารณ์เหนือเรื่องนายรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนั้นอันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอ้การที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคง ดยไม่คาดคิดความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยมถนนสายประชาธิปไตยในครานั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535

ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

0: ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอ็นจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

มันเรื่องของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูลิเกเป็นเรื่องของแม่ยก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: เพราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งท่ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในชาวบ้านดูเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโปกฮามากชาวบ้านชอบแล้วก็มีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโปกฮาซึ่งในวังไม่มีผู้หญิงเล่นไม่ได้ละครไหนเขาไม่มีเลยเขามีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดไม่ดีต้องกระบดออกโลกอย่างแน่นอนขอเชิญเสด็จเข้าวัง
3: จอมธานีวีรศักดิ์ยิ่งหนักจิตจ
1: ักมีลิเกนะมันมาตีละครนอกคนดูละครนอกมาจนกระทั่งเบื่อคนไทยเบื่อง่ายก็ไม่เบื่อก็หลายร้อยปีลิเกมาก็มาเล่นมันเริ่มต้นจากแขกเข้าไปสวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดออดวอนพระเจ้าถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกรหรือดีเกนี่แหละใครก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นลิเกยีเกอะไรไป
0: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหิดลธรศักดิ์ธำรงเพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
4: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่าไซแอมิสเธียเตอร์จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินภาพผ่านประตูเป็นครั้งแรก
0: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหรสพอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนันทโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวันนักขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าใครได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันต้องรอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เงี้ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมจิตก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่คำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อออกจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี
2: ้This one's better. Dark brown hair.
0: สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อโรงละครแห่งชาติกรมศิลปากรคือสถานที่แสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภายในโรงละครแห่งชาติจะเนืองแน่นด้วยผู้คนทุกเพศวัยเพื่อชมการแสดงที่นับวันจะหาดูได้ยาก

มถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างประการต่าง

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: เรียนชื่อไมเคิล
3: ไมค
2: ์จำไม่ได้เลยนะ
3: แต่ก็เสียลงไม่น้อยสิจอสคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

เป็นมหานครที่รวมไว้ซึ่งศาสนาเปิดกว้างทางความคิดให้เสรีภาพทางความเชื่อตามพลังศรัทธาของสานุสิทธิ

วัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทย

ที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดิน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลผ่านบอนแอคเคาท์วงเงิน 2,000 ล้านบาทช่วง 3-5 สิงหาคมนี้ทราบผล6สิงหาคม 2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนจองพันธบัตรรัฐบาลวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทช่วง 3-5 สิงหาคมนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเปิดให้ประชาชนจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มโดยกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินในการซื้อรวมถึงใช้หลักการในการจัดสรรแบบให้สิทธิผู้ลงทุนรายย่อยก่อนเพื่อให้ผู้ที่จองซื้อวงเงินไม่มากมีโอกาสได้รับการจัดสรรมากกว่าผู้ที่จองซื้อวงเงินสูงนอกจากนี้พันธบัตรออมพลัสถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการส่งเสริมความยั่งยืนทางการเงินการเข้าถึงการลงทุนโดยจุดเด่นคือเปิดจำหน่ายในทุกเดือนให้ผลตอบแทนที่จูงใจกว่าเงินฝากทั่วไปโดยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสในรอบ2นี้วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทเป็นพันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มเปิดจองในวันที่3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ปิดจอง 15:00 น.ของวันที่5สิงหาคมและทราบผลการจองในวันที่6สิงหาคมและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในตะวันออกกลางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเสี่ยงเกิดการโจมตีระลอกใหม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางให้เฝ้าระวังสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่เนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะก่อให้เกิดการโจมตีระลอกใหม่กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแนะนำให้คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของทางการท้องถิ่นรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวขอให้พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางอย่างถี่ถ้วนส่วนกรณีประสงค์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่สายด่วนคอลเซ็นเตอร์กรมการกงสุลที่หมายเลข02-572-8442ตลอด24ชั่วโมงอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: 15-16 สิงหาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass วาร์ปลัดฟ้าสู่ชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Green Lifestyle สนุกกับวิถีทำนายโยนปลอดสารสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางชมชิมช็อปผลไม้สดๆจากต้นพร้อมอัปเดตนวัตกรรมเดินทางสุดล้ำไปกับ Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive ตลอดทริปสิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก Easy Pass เพียง40คู่เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook JS100 Radio

0: นไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: 6นาฬิกา16นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ตอนนี้ติดตามจสร้อยกันในทุกๆช่องทางนะคะทั้งทางวิทยุค่ะที่ FM 100 MHz นะคะในช่องทางของทาง TikTok ในช่องทางของ YouTube นะคะ JS Radio Official ค่ะนะคะรวมทั้งท่านที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100นะคะเลือกไปที่ช่องจสร้อยมันก็มีอยู่ช่องเดียวนะคะในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะสามารถที่จะฟังได้ในทุกแพลตฟอร์มของเรานะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะคะในช่องทางออนไลน์นี่เรียกว่าทั่วโลกเลยค่ะนะคะที่สามารถติดตามจสร้อยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนท่านที่จะแจ้งเรื่องราวนะคะติดต่อกับเราก็กดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเป็นเบอร์ของจสร้อยนะคะหรือว่าในช่องทางของ X ค่ะ JS Radio นะคะที่ติดต่อกันได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะที่ท่านวินาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยค่ะนะคะที่เราก็พร้อมกันนะคะเพื่อรายงานอัปเดตข่าวสารกันนะคะในช่วงของวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเดือน8ค่ะนะคะอีกแป๊บหนึ่งก็จะสิ้นปีกันแล้วนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนนั้นก็เปิดเรียนกันปกติหลังจากที่สอบกลางภาคกันไปแล้วก็หยุดกันนิดหน่อยนะคะในช่วงของวันหยุดกันยาวนะคะหยุดยาวๆกันนะคะวันนี้รถราตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่ออกมาจากบ้านมาทำงานเนี่ยตีห้ากว่านี่รู้สึกรถเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะในเช้านี้เส้นทางไหนที่ใช้กันอยู่ค่ะนะคะก็แจ้งข้อมูลการจราจรกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะมาเริ่มกันนะคะที่บนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงกันข้ามกับสน.ตลิ่งชันนะคะบอกว่ามีรถชนกัน3คันขวางช่องทางกลางนะคะของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนค่ะซึ่งคุณใบเตยนะคะคุณใบเตยก็เพิ่มเติมให้นะคะว่าทำให้รถที่มาจากทางถนนราชพฤกษ์แล้วก็จะมุ่งหน้ามาทางบรมราชชนนีในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเส้นทางของทางถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรที่เริ่มชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่ามีเป็นอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุนี่คือเยื้องๆกับสน.ตลิ่งชันนะคะบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะก็เลยทำให้ในขณะนี้ท้ายแถวนั้นก็เริ่มยาวแล้วนะคะท้ายแถวนั้นเลยทางด้านของพุทธมณฑลสาย1ไปนะคะเรียกว่ากำลังจะเข้าทางพุทธมณฑลสาย1ในการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมกับคุณใบเตยคุณใบเตยสวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะค
2: ุ
3: ณว
2: ี
3: นะ
2: ค่ะคุณใบเตยผ่านอุบัติเหตุตรงที่บรมขาเข้าเยื้องๆกับสน.ตลิ่งชันมาแล้วนะคะ
3: ใช่ตอนนี้อยู่พระราม8นะคะ
2: อ๋อค่ะเป็นรถอะไรคุณใบเตยพอเห็นบ้างไหมคะ
3: คือพอดีตัวเองอยู่คู่ขนานนะคะ
2: ค่ะออก
3: ไปแล้วมันด้วยความที่เขาอยู่เลนกลางอ่ะแล้วมันมีรถค่อนข้างมากบางอ่ะเหมือนจะเห็นเป็นคล้ายๆพวกกระบะเหมือนฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยค่ะสีเงินก
2: ับ
3: รถเก๋งอ่ะสีรถเก๋งคันเล็ก
2: ๆแ
3: บบเหมือนสีเขียวอะค่ะแต่ไม่เห็นว่าเป็น3คันนะคะเห็นตัวเองอ่ะเห็นแค่2
2: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็มันทำให้การจราจรที่แบบพอคนออกมาจากเลี้ยวออกมาจากราชพฤกษ์อะค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วเพื่อจะปัดเข้าในบรมอะค่ะไม่ใช่คู่ขนานนะคะ
2: ค่ะค่ะ
3: มันก็เลยเหมือนชะงักอะค่ะแล้วก็ข้างในก็จะแน่นไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะทีนี้ที่ตอนที่คุณไปเตยผ่าน
3: ก็คือโล่งเลย
2: ค่ะตอนที่คุณไปเตยผ่านมาเห็นมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจไปในจุดนี้แล้วหรือยังอะคะ
3: ยังเลยค
2: ่ะอ๋อค่ะงั้นตอนนี้เรียนว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปแล้วเพราะว่าท้ายแถวเริ่มยาวยังไงเราเพิ่มเติมต่อนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณใบเตย
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ เรียนทวนจุดที่แจ้งเข้ามานะคะรวมทั้งคุณเมเตอร์ที่เพิ่มเติมให้จสร้อยนะคะเป็นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะเยื้องกับสน.ตลิ่งชันค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะซึ่งมีเก๋งกับไม่แน่ใจว่าเป็นกระบะหรือว่า SUV นะคะที่ชนกันในช่องทางกลางจุดนี้ค่ะนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะคะสำหรับบนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายนั้นคือตั้งแต่ช่วงของตรงช่วงตัดกับทางกาญจนาภิเษกนะคะที่การจราจรนั้นก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะส่วนทางด้านถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะคือตั้งแต่ช่วงข้ามสะพานมานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ทางโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์นะคะการจราจรนั้นก็จะเริ่มชะลอนะคะพอเลยถนนชิมพลีมาที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางบรมราชชนนีในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะเป็นข้อมูลสำหรับในช่วงเวลานี้ท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านที่ติดตามในช่องทางของ YouTube ของจสร้อยนะคะ JS Radio Official นะคะทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณอภิชาตินะคะที่ติดตามกันรวมทั้งคุณธีรนนท์ด้วยนะคะที่ติดตามในช่องทางของ YouTube ค่ะนะคะเรียกว่าสะดวกช่องทางไหนสามารถที่จะติดตามกับจสร้อยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนในช่วงของเช้าวันนี้นะคะที่การจราจรนั้นรถก็เริ่มหนาแน่นนะคะเป็นเพราะว่าโรงเรียนก็กลับมาเรียนกันตามปกติแล้วนะคะสำหรับในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะคุณอ้อบอกว่าใช้ถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกพรีเมียมมุ่งหน้ามาที่แยกรามคำแหงค่ะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงนะคะแจ้งว่ามีรถชนกัน3คันขวางอยู่ในช่องซ้ายค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณอ้อบอกว่าดูทรงแล้วน่าจะเหมือนกับกำลังรอประกันกันอยู่นะคะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าจุดนี้เป็นถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกพรีเมียมมุ่งหน้ามาที่แยกรามคำแหงตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงนะคะมีชนกัน3คันขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะส่วนทางด้านบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะตรงข้ามกับสน.ตลิ่งชันนะคะอันนี้ก็มีรถชนกันนะคะอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะส่งผลทำให้ท้ายแถวนั้นยาวออกไปทางด้านที่ตัดกับทางกาญจนาภิเษกแล้วนะคะรวมทั้งราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะเรียกว่าตั้งแต่ลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ทั้ง2สะพานมาการจราจรก็เริ่มชะลอตัวจนที่จะมาออกทางบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่คุณวิชัยรักนะคะอยู่ที่บางนาตราใช่ไหมคะคุณวิชัยรักสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
2: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
4: ช่วงก่อนจะถึงในบางบัวเนี่ยมาจากบางพีน้อยเข้ามาในปิดมาก
2: ค่ะ
4: รถวิ่งได้เหมือนกับเข็นเอาเนี่ย
2: อันนี้เป็นฝั่งเข้าหรือออกคะ
4: ครับขาออกครับ
2: อ๋อเป็นขาออก
4: ทั้งช่องทางด่วนทั้งคู่ขนานปิดหมด
2: บางพีน้อยมุ่งหน้าบางวัว
4: ครับ
2: เอ๋นิ่งเลยเหรอคะ
4: เหมือนรถตรงเหมือนก็เข็นไปนะมันไหลๆได้แค่นั้นแหละ
2: ผิดปกติเ
4: อครับ
2: เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ก็แล้วกันนะคะว่า
4: ครับ
2: มีอะไร
4: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชัยรักสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: นะคะแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดนะคะทราบข้อมูลว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะช่วงของบางพลีน้อยมุ่งหน้าไปทางบางบัวที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งช่องทางด่วนคู่ขนานนั้นติดขัดจากสาเหตุอะไรนะคะก็เพิ่มเติมกันได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาติดตามสภาพอากาศกันนะคะของประเทศไทยวันนี้ค่ะภาพรวมจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปิยรัตน์ทองนพคุณสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะภาพรวมของอากาศของประเทศไทย
5: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วทางประเทศไทยทางตอนบนนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะ
2: ค่ะ
5: ปัจจัยมาจากเนื่องจากมรสุมพาดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมบริเวณหย่อนความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งทางเวียดนามนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะสำหรับพื้นที่ของภาคเหนือนะคะก็วันนี้ก็จะมีฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคกลางก็ยังคงมีฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่
2: ค
5: ่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองและปริมณฑลนะคะก็ยังคงมีฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่
2: ค
5: ่
2: ะ
5: สำหรับคลื่นลมนะคะสำหรับพื้นที่ของอ่าวไทยนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงได้ประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่
2: ะ
5: สำหรับทางทะเลอันดามันนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะก็ทะเลจะมีคลื่นสูงได้ 1-2 เมตรนะคะสำหรับภูเก็ตลงไปแล้วก็จะมีคลื่นสูงได้ประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้เราต้องระวังอะไรกันเป็นพิเศษไหมคะคุณปิยรัตน์
5: ก็อาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักได้อะค่ะในบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงภาคตะวันออกค่ะก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่
2: ะแต่ว่าทางกรุงเทพนี่ยังไม่ต้องมีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายสำหรับในช่วงนี้ในวันนี้ค่ะเรื่องของอากาศ
5: ใช่ค่ะก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้ค่ะในช่วงบ่ายค่ำค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: แล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะที่ในณขณะนี้นะคะที่การจราจรนั้นเรียกว่าเช้ามานะคะก็จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ารวมทั้งในเส้นทางที่รถยังคงติดแล้วก็กำลังสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะจากจุดของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะช่วงของเอแบกบางนามุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนะคะหรือว่าช่วงของบางพลีน้อยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานเลยนะคะก็ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปเนี่ย ก็ทราบที่ทางกรมทางหลวงมีการซ่อมแซมผิวการจราจรกันในช่องทางคู่ขนานนะคะแต่ว่าในช่องทางด่วนที่ติดไปด้วยนี่นะคะยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเผื่อว่าท่านใดที่ใช้เส้นทางกันนะคะจุดนั้นมีอุบัติเหตุนะคะหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งมาได้ที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808Detect Through AAS นะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะส่วนกรณีที่ของแนวที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดอันนี้ที่แจ้งมาคือในฝั่งขาเข้านะคะกิโลเมตรที่14ถึงกิโลเมตรที่15นะคะก็จะทำให้ในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนั้นเหลือแค่2ช่องทางนะคะส่วนในฝั่งขาออกในฝั่งขาออกเหลือ3ช่องทางนะคะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจากสาเหตุนี้นะคะที่ทำให้มันก็ที่แจ้งมาใน14ถึง15ที่ทำงานแต่ว่าจุดของคุณวิชัยรักเนี่ยเป็นช่วงบางพลีน้อยเอแบกบางนามุ่งหน้าไปทางนิคมเวลโกรนะคะช่วงบางพลีน้อยน่ะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าไม่ใช่จากสาเหตุที่ก่อสร้างของฝั่งขาเข้าเกียวโลเมตร14 15ตอนนี้กำลังสอบถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางณตอนนี้นะคะนอกเหนือจากทางด้านของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวช่วงของตลิ่งชันเพราะว่า มีอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เรามาดูในเส้นทางของพื้นที่กรุงเทพด้านในกันนะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนั้นรถเริ่มหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้วนะคะตั้งแต่ทาง BTS วงเวียนใหญ่เข้ามาค่ะนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาค่ะการจราจรก็ยังหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะลงมาทางด้านของสาทรเหนือค่ะนะคะผ่านทางตัดถนนเจริญกรุงมาเจริญเวียงมานะคะมุ่งหน้ามาทางแยกสุรศักดิ์คือผ่านทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมานะคะการจราจรก็ยังคงเต็มพื้นที่ค่ะนะคะเรียกว่าต้องเลยทางเจริญราษฎร์นะคะเลยทางสุรศักดิ์มาการจราจรนั้นถึงจะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านสาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุนะคะการจราจรนั้นไปได้ตามสัญญาณไฟค่ะนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนสีลมนะคะถนนสีลมการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะทีนี้รถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะที่ทางเซนเซฟคอนแวนต์นะคะในตอนนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านของสาทร10ที่ออกมาทางสาทรเหนือนะคะการจราจรนั้นก็จะมีชะลอตัวกันบ้างนะคะถ้าเลยไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวิทยุค่ะการจราจรนั้นยังไปได้กันตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทางพันตำรวจโทอภิรักษ์โพขำสอนจราจรสภ.บางสอทงจะเพิ่มเติมที่ถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกที่ชะลอตัวช่วงเลยเอแบกบางนาไปนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางบอกว่าตั้งแต่ช่วงบางพลีน้อยออกไปที่บอกมันไปได้ช้าทั้งด่วนคู่ขนานอันนี้เป็นการทำงานตรงไหนยังไงบ้างอะคะ
6: ฝั่งอันนี้ต้องสอบถามก่อนว่าฝั่งขาเข้าหรือขาออกครับพอดีทำทางเนี่ยเยอะเลย
2: ค่ะมีท่านที่ใช้เส้นทางเนี่ยบอกว่าใช้ฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงของ
6: ขาออก
2: ค่ะทางบางพลีน้อยออกไปมุ่งหน้าไปบางวัวค่ะบอกว่ามันนิ่งเลยมันช้าทั้งด่วนแล้วก็คู่ขนานนะคะ
6: ถ้าฝั่งทางบางพลีน้อยจะเป็นพื้นที่ของโรงพักบางพลีน้อยนะ
2: อ๋อค่ะตั้งแต่ช่วงกม26ของ
6: บางสอทงเนี่ยม
2: ัน
6: จะมีตามถนนอยู่บริเวณบางนาตราดขาเข้าช่องทางหลัก
2: ค่ะ
6: จะมีการปิดช่องทางการจราจรเนี่ย2ช่องทาง
2: ค่ะ
6: ครับแล้วก็ถัดไปนิดหน่อยมันจะมีเกือกม้าอยู่นะครับก็จะอาจจะมีท้ายแถวสะสมไล่มาตั้งแต่จุดซ่อมสร้างแล้วก็มาถึงเกือกม้าแล้วก็สะสมมาถึงบางนาตราดขาออกบางสายสองออกก็ช่องคู่ขนานเนี่ยก็จะมีที่ซ่อมสร้างหลายทางอยู
2: ่
6: อีกหนึ่งช่องทางวิ่งได้ช่องทางเดียว
2: ค่ะเนี่ยนะคะ
6: ก็อาจจะมีปัญหาสะสมมาได
2: ้ค่ะของสารวัตรที่บอกทำงานในขาเข้าในช่วงประมาณกมเท่าไหร่อะคะ
6: กมประมาณ24-25ประมาณเนี่ยครับจะปิดสองช่องทาง
2: 24-25แล้วมันก็จะมีเป็นสะพานกลับรถจากขาเข้ามาขาออก
6: ใช่ครับใช่ครับจะเป็น2สะพาน
2: ค่ะค่ะ
6: 2สะพานกับรถใกล้ๆกัน
2: อืมค่ะ
6: ครับแล้วเวลารถเนี่ยที่วิ่งช่องทางหลักไปได้ช้ามันก็จะสะสมติดต่อกันจนไปถึงเกือกม้าซึ่งระยะทางห่างกันไม่กี่กิโลไม่ถึงโลด้วยซ้ำนะครับทำให้สะสมพันกันไป
2: ค่ะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่นะคะทำให้ขาออกจะมาขาเข้าเพราะว่าขาเข้ามาได้ช้า
6: เกือกม้ามันใกล้กันครับเกือกม้ามันใกล้กัน
2: เป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้เช้าวันจันทร์ด้วย
6: จะประสานผู้รับเหมาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ป้ายสัญญาณเตือนให้เรียบร้อยครับ
2: ค่ะ
6: ครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
6: ได้คร
2: ับ ค่ะ
6: ได้ครับได้ครับ
2: ค่ะเพราะว่าในเส้นทางบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยล่ะนะคะที่มีการทำงานซ่อมแซมผิวการจราจรกันนะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในช่วงของเช้าวันจันทร์นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะช่วงประมาณกม24-25ของขาเข้านะคะแล้วก็จากขาออกกม26ไปอาจจะขาออกไปขาเข้าเพราะว่าขาเข้ามีซ่อมผิวมันก็เลยวนๆแบบนี้นะคะที่การจราจรก็ติดขัดต่อเนื่องกันไปนะคะสรุปว่าจากส าเหตุที่มีซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้กลับมาในเส้นทางที่กันต่อนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจุดอุบัติเหตุนั้นอยู่เยื้องกับสน.ตลิ่งชันในช่องทางกลางของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะที่มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งคุณใบเตยแล้วก็เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆที่แจ้งมาว่าเห็นว่ามีชนกัน3คันนะคะมีรถเก๋งมีกระบะแล้วก็เหมือน SUV นะคะล่าสุดเนี่ยคุณจริยาช่วยเพิ่มเติมให้นะคะว่าจุดนี้เป็นเก๋งกับ SUV อะค่ะนะคะที่ชนกันขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนแล้วก็คนขับนั้นมาคงจะมาคุยกันนะคะแล้วก็รอเรียกประกันด้วยนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในจุดตรงนี้ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะตรงข้ามกับสน.ตลิ่งชันในช่องทางกลางของช่องทางหลักหรือช่องทางด่วนนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องค่ะนะคะทำให้ทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางด้านของราชพฤกษ์ที่ลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มานะคะซึ่งปกติก็รถหนาแน่นอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็เลยทำให้ท้ายของทางราชพฤกษ์เนี่ยออกไปเยื้องเยื้องกับทางคริสตัลราชพฤกษ์เลยนะคะเรียกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเข้ามากันได้ค่อนข้างช้าทีเดียวนะคะส่งผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ตรงช่วงเยื้องๆกับทางสน.ตลิ่งชันนะคะในจุดนี้ที่จรอยได้รับแจ้งมาอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสักประมาณ 6:00 นนิดนึงก็รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเดินทางออกจากบ้านกันนะคะคุณพัฒนาค่ะใช้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้ามาทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าประมาณกม15ที่มีการเบี่ยงการจราจรค่ะช่องทางกลางของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะเพราะว่าเป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกช่วงกม15นะคะช่องทางกลางของช่องทางด่วนที่มีเปลี่ยนการจราจรนะคะคือช่องทางก็จะลดลงนะคะจาก3ช่องนะคะก็จะหายไป1ช่องนะคะอันนี้เลยทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้ามากๆค่ะเอางี้ก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าท่านที่ใช้เส้นทางของจากทางชลบุรีในฝั่งขาเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางบางนาคงจะต้องขึ้นบูรพาวิถีทดแทนนะคะน่าจะสะดวกกว่านะคะทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะนะคะเนื่องจากว่าบริเวณด้านล่างนั้นมีการซ่อมแซมผิวการจราจรนั้นค่อนข้างจะหลายจุดนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในเช้านี้เช้าวันจันทร์การจราจรในเช้านี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
11: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @ PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEAE Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
13: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
14: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
13: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้ม

แค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้นสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ช่วงจากทางพุ้นทนสายหนึ่งค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยรับแจ้งที่เป็นอุบัติเหตุในช่องทางกลางของช่องทางด่วนตรงเยื้องๆกับสน.ตลิ่งชันนะคะที่มีรถเก๋งกับ SUV ค่ะที่ชนกันนะคะตอนนี้น่าจะย้ายไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าท้ายแถวหดซ่าลงแล้วนะคะก่อนหน้าเนี่ยท้ายไปอยู่ทางด้านของพุทธมณฑลสาย1นะคะตอนนี้รู้สึกว่าท้ายเนี่ยหดซ่าลงแล้วนะคะมาเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำจราจรจรสน.ตลิ่งชันสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีชาและท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: การจราจรเช้านี้ถนนบรมขาเข้ารถมีปริมาณมากนะครับแต่เคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ราชพฤกษ์ก็ยังไม่มีปัญหานะครับ
0: ค่ะ
1: ขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าตลิ่งชันก็ขึ้นได้ต่อเนื่องอยู่ครับแต่ท้ายแถวก็ยังมีครับสะสม
0: ค่ะ
1: สะพานข้ามทางรถไฟนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนถนนกาญจนาไม่มีปัญหาครับสายบรมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก่อนหน้านี้อุบัติเหตุที่จสรรับแจ้งว่าเยื้องกับสน.ตลิ่งชัน
1: ตรวจสอบแล้วไม่บอ15ครับ
0: อ๋อไม่เห็นแล้ว
1: ผู้ก่อนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปก่อนแหละ
0: อ๋อน่าจะตกลงกันได้เพราะตอนนี้ท้ายแถวไม่มีแล้ว
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะค่ะในพื้นที่ก็ยังใช้การกันได้นะคะสารวัตร
1: ครับผมครับผมยังใช้การได้ต่อเนื่องอยู
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: อันนี้หมดไปถนนหนึ่งแล้วนะคะคือเจรจาเอาไม่ใช่น่าจะเหมือนกับตกลงกันได้นะคะประกันอ่ะคงจะมากันละนะคะคุณวีค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของ5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่กำแพงเพชรค่ะจุดเกิดอุบัติเหตุนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดจตุจักรนะคะแจ้งว่ามีเก๋งกับจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์นะคะชนกันขวางในช่องทางขวาค่ะเดี๋ยวนะพหลโยธินในฝั่งขาเข้า5แยกลาดพร้าวมาที่กำแพงเพชรนะคะเอ๊ะตรงนั้นไม่มีช่องทางด่วนด้วยหรือเปล่าไม่น่ามีนะบอกว่าเป็นเก๋งกับจักรยานบิ๊กไบค์นะคะที่ชนกันตรงข้ามกับตลาดจตุจักรนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็คุณปิยดาค่ะคุณปิยดาเนี่ยใช้บนทางด่วนประจิมรัฐยานะคะช่วงของจากทางถนนกาญจนาภิเษกเข้ามานะเป็นฝั่งขาเข้านะคะช่วงของด่านบรมราชชนนีค่ะมุ่งหน้ามาที่บางบำรุค่ะแจ้งว่าก่อนถึงด่านบางบำรุเล็กน้อยนะคะมีรถปิกอัพบรรทุกน้ำดื่มมาแล้วก็ยางแตกอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะจสร.ประสานงานกับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นทางด่วนสายประจิมรัฐยาช่วงของด่านบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางบางบำรุก่อนถึงด่านบางบำรุเล็กน้อยนะคะที่รถบรรทุกน้ำดื่มนั้นยางแตกเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่ก็ทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะจุดเลยจุดนี้ไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ย้ำทางด้านของถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกจะมีการซ่อมแซมผิวการจราจรในหลายจุดมากนะคะจุดที่ในขณะนี้เนี่ยส่งผลนะคะก็จะมีทางด้านของกม15นะคะในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะคะที่จะเป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรต้องเปลี่ยนการจราจรคือจาก3ช่องเนี่ย ก็เสียไป1ช่องค่ะทำให้ไปได้ช้ารวมทั้งช่วงของกม26ทาง A-Bag บางนาออกไปด้วยนะคะที่การจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่าเป็นการซ่อมแซมผิดการจราจรนะคะคุณวีอุบัติเหตุที่ถนนพหลโยธินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงคุณวีแจ้งมาบอกว่าอยู่ตรงข้ามจตุจักร
2: ใช่ครับอยู่ตรงถนนพหลโยธินขาเข้า
0: ค่ะ
2: กำลังจะขึ้นสะพานข้ามแยกที่มาลง
0: แยกกำแพงเพชร
2: แยกกำแพงเพชรผ่านทางอตก.ครับอยู่ตีนสะพานพอดีเลยครับ
0: อ๋อค่ะเป็นเก๋งค่ะ
2: เป็นเก๋งวีออสสีขาวชนกับน่าจะเป็นมอไซค์น่าจะเป็นบิ๊กไบค์อะฮะ
0: ค่ะ
2: แล้วบิ๊กไบค์ไปชนท้ายเห็นกันชนยุบอยู่ครับ
0: โอ้แต่ว่าคนขับปลอดภัยดีนะคะ
2: คนขับไม่มีปัญหาบิ๊กไบค์ไม่มีปัญหาครับ
0: อ๋อค่ะตกลงว่ามันขวางอยู่ช่องไหนบ้างคะคุณวี
2: ขวางอยู่ช่องขวาช่องเดียวครับ
0: ช่องทางขวานะคะ
2: ครับ
0: ตรงนั้นมันไม่มีด่วนไม่มีคู่ขนานเนาะตรงแยกกำแพง
2: มันมีด่วนฮะมันเป็นช่องด่วนสามเลนคู่ขนานสามเลนครับ
0: อ๋อค่ะ

0: ขวางอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกกำแพงเพชร
1: ใช่ครับตรงกับไอ้ตำแหน่งที่กำลังจะจากด่วนจะเบี่ยงออกคู่ขนานพอดีครับ
0: ค่ะก็เลยทำให้จุดนี้ชะลอตัวได้เดี๋ยวเรารีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวี
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในเช้านี้นะคะเส้นทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดินทางกันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือจะเพิ่มเติมในช่องทางแชทของYouTube จสร้อยก็ได้นะคะ YouTube JS ร้อย Radio นะคะเข้าไปที่ช่องทางของ YouTube นะคะในช่องทาง YouTube คุณ Good Mix นะคะก็ทักทายมานะคะบอกว่าอยู่ที่หนองเสืออุณหภูมิ26องศาเซลเซียสแดดกำลังออกค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าฝากท่านที่ใช้รถถนนนั้นมีน้ำใจให้อภัยกันนะคะก็จะทำให้เป็นการเดินทางที่ราบรื่นนะคะคุณเสงี่ยมค่ะอยู่ที่คลองหลวงบอกว่ารถติดแล้วนะคะคุณเสงี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งไหนเอ่ย
3: คลองหลวงขาเข้าจะเข้ารังสิตนะครับ
0: ค่ะ
3: ตอนนี้อยู่หน้าอำเภอคลองหลวงอยู่หน้าวัดธรรมกายนะครับ
0: ค่ะ
3: ขาเข้าติดแน่นขัดติดแน่นนึบเลยครับประหยัดได้ทีละนิดทีนิดคันเกียร์หนึ่งนะครับ
0: โอ้เกียร์หนึ่งอันนี้ยังใช้เกียร์ธรรมดาอยู่เป็นเกียร์หนึ่ง
3: ครับแต่ขาออกนี่คล่องตัวนะครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: มันผิดปกติไหมคะคุณเสงี่ยม
3: ผิดปกตินะครับตามปกติไม่ติดแน่นถึงขนาดนี้มันยังเช้าอยู่นะครับ
0: ช่วงคลองหลวงมุ่งหน้ามาพหลโยธิน
3: อยู่หน้าอำเภอครับติดมาแต่คลอง3นะครับ
0: คลอง3นี่กำลังดูกล้อง CCTV ตามไปด้วยแต่กล้องคลอง
3: 3มาแล้วอยู่ที่คลอง2หน้าอำเภอหน้าวัดธรรมกายครับ
0: ค่ะนิ่งเลย
3: ครับผมนิ่งๆก็จะบาดทีน้อยทีละน้อย
0: ได้เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให
3: ้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเสงี่ยม
3: ครับสวัสดีครับคุณมีนา
0: สวัสดีค่ะนะคะท่านที่ใช้เส้นทางนำหน้าคุณเสงี่ยมอยู่แล้วว่าใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามนี่น่าจะเห็นชัดกว่าว่าการจราจรที่ติดเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมการจราจรกันนะคะทางด้านผลโยธินค่ะนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ตรงช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณวีแจ้งบัตรเหตุไปนะคะเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำสุรจราจรสน.บางซื่อสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ในเส้นทางรถเยอะมากขึ้นหรือยังคะสารวัตร
4: ตอนนี้รถไม่เท่าไหร่สารวัตรยืนอยู่ที่หน้าขนส่งหมอชิด
0: ค่ะ
4: ชั่วโมงแล้วประชาชนไม่มากเท่าไหร
0: ่ค่ะ
4: แต่ยังตกค้างอีกประมาณ20คนตอนนี้ขาดแคลนรถนั่งสาธารณะซึ่งเข้าใจแจ้งไป 3-4 รอบแล้ว
0: ค่ะ
4: ตรงไหนก็ขาดแคลนหมด
0: อ๋อค่ะ
4: ครับผมไม่เท่าไหร่นะครับตรงหน้าหมอชิดนี่เบาบางละ
0: ค่ะ
4: แต่เมื่อเช้าก็ไม่เยอะตอนนี้คนรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12คน
0: โอ้ยน้อยเลยไม่มากเท่าไหร
4: ่ก็ตอนนี้นะ12คนด้านในเขามีคิวอยู่แล้วไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
4: ครับผมการจราจรหน้าหมอชิดทั้งเข้าทั้งออกยังคล่องตัว
0: ค่ะ
4: ครับผมแต่จะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงเป็นของเริ่มจากเตาปูนนะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
0: ค่ะ
4: กลุ่มพีมูฟนะกลุ่มพีมูฟเขาแจ้งไว้200คนรถเครื่องขยายเสียง1คัน
0: ค่ะ
4: เขาจะเดินเท้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับไปเรียกร้องธนาคารที่ดินอะไรเนี่ยนะ
0: ค่ะค่ะ
4: ที่ทำเนียบนะ
0: ค่ะ
4: เขาแจ้งว่าเขาจะรวมตัวกัน7โมง
0: ค่ะ
4: แล้วก็หลังจากนั้นไม่ทราบว่าประมาณ7โมงถึง8โมงอ่ะจะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเลี้ยวขวากำแพงเพชรเลี้ยวซ้ายพระราม6
0: ค่ะ
4: ยาวพระราม6ไปเลี้ยวขวาแยกอุรุพงศ์
0: ค่ะ
4: เข้าถนนพิษณุโลกทำเนียบที่หมาย
0: ค่ะค่ะ
4: ซึ่งอาจจะเดินลงบนถนนหรือบนฟุตบาทแล้วแต่ถ้าเกิดเขาแต่พยายามจะให้เดินบนถนนไม่เดินบนฟุตบาท
0: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะ
4: รบกวนประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ดีครับผม
0: เท่าไหร่นะคะกี่ร้อยนะคะสารวัตร
4: แจ้งไว้200แต่การแจ้งเขาก็แจ้งเผื่อไว
0: ้อ๋อค่ะครับ
4: แต่ตอนนี้ไม่ถึงตอนนี้สักประมาณสักไม่ถึง100สัก80 90คนได
0: ้ค่ะ มาเจอกันตรงสถานีกลางกรุงเทพไปไว้ก่อนที่จะไปทำเนียบรัฐบาล
4: ใช่เขาจะรวมตัวกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
0: ค่ะ
4: พื้นที่สนตะปูน
0: ค่ะ
4: แล้วก็ออกจากสถานีกลางก็จะเข้ากระแพงเพชร
0: ค่ะ
4: เลี้ยวซ้ายพระราม6
0: ค่ะ
4: แล้วก็เข้าเขตสนพญาไท
0: ค่ะ
4: เลี้ยวขวาแยกอุรุพงษ
0: ์อื
4: มเข้าถนนพิษณุโลกทำเนียบที่ไหนครับผม
0: ค่ะได้เลยเดี๋ยวจะสลายได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วก็ตามเรื่องนี้ต่อ
4: ครับครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับครับสวัสดีครับครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ถ้าเป็นกลุ่มพีมูฟเนี่ยเขาก็จะเรื่องของที่ทำกินอะไรพวกเนี้ยนะคะของที่ประชาชนนะคะที่เขาก็จะเป็นปากเป็นเสียงนะคะ7โมงนัดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะเดินเท้ากันต่อไปนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปตามกันต่อค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.ย้ำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ข้าราชการวันสุดท้ายเผื่อเวลาเดินทางป้องกันรถติดเช้าวันจันทร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาล